0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160 รายและสูญหายกว่า660 คนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยเสมอเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบที่รองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดในการนี้รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21 กันยายนนี้เวลา19 นาฬิกา
1: สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยวงเงินกู้แบ่งเป็น200,000,000 บาทสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและอีก200,000,000 บาทสำหรับเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความชัดเจนของแผนการใช้เงินโดยเฉพาะวงเงินส่วนหลังขณะที่รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกส่วนที่ฝ่ายค้านต้องการความชัดเจนถึงแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลมุ่งใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งเสริมพลังงานทางเลือกและยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเปิดตลาดไฟฟ้าให้เกิดการแข่งขัน
3: เราจะเปิดโอกาสมีการสำรองน้ำมันด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพให้เกษตรกรมีโอกาสไม่น้อยไปกว่าพวกเศรษฐีเจ้าของบ่อน้ำมันในตะวันออกกลาง เราจะขอเงินไปลงทุนให้กับโรงไฟฟ้าที่ในที่สุดแล้วจะเป็นของประชาชนเราขอเงินก้อนนี้ไปลงทุนไม่ได้ไปแจกของไม่ได้ไปสร้างโครงการซื้อของมาแล้วมาเอาเงินทอนครับแต่เราต้องการใช้เงินก้อนนี้ลงทุนสร้างโอกาสให้กับประชาชนและปลดล็อกครับปลดแอกจากเดิมประเทศไทยต้องไปพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเราก็ต้องพึ่งพานายทุนที่ผูกขาดครับต่อไปเนี่ยเรากำลังสร้างระบบลงทุนให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได้
2: ด้านนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินระบุว่าขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังปรับปรุงโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าที่กำหนดในพ.ร.ก.กู้เงินเช่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2570คุ้มค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคำนึงถึงประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยทุกโครงการที่เสนอไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเพราะต้องได้รับการกันกรองตามเกณฑ์อย่างเข้มข้นและโปร่งใส
4: วันนี้การกันกรองของคณะกรรมการเนี่ยเราไม่ได้กันกรองที่คณะกรรมการของเราชุดเดียวเราเห็นความจำเป็นครับเราเห็นประโยชน์ของความรอบคอบในการพิจารณานะครับเรามีการตั้งอนุกรรมการกันกรองขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้นมันที่กันกรองในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งมาที่คณะกรรมการกันกรองทำให้การกันกรองเนี่ยเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใส
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของรัฐบาลที่มุ่งเป้าการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมให้คำมั่นจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดเป็นพิเศษและจะมีการติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลโดยหลังจากนี้จะให้ส่วนราชการสรุปข้อเสนอแนะจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5: ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับผมทราบดีครับว่านี่คือเงินกู้ครับนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่เราสามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนผมทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี
2: ้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ด้วยคะแนน285เสียงจากนั้นประธานสั่งปิดการประชุมในเวลา 20:28 นาทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIแต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกโดยกนง.จะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งคุมเข้มคุณภาพผักสดหลังได้รับรายงานพบการใช้สารฟอร์มาลีนในผักกาดขาวของจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการเร่งด่วนเพื่อรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์สินค้าพืชผลทางการเกษตรจากกรณีไต้หวันสั่งระงับการนำเข้าผักกาดขาวจากประเทศจีนเนื่องจากตรวจพบการชุบสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของสินค้าโดยได้กำชับให้กรมการค้าภายในจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อติดตามคุณภาพผักสดและเฝ้าระวังสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเน้นย้ำให้เพิ่มความใส่ใจในการตรวจสอบผักกาดและสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
0: กระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนเปิดทางแรงงานไทยทำงานต่างประเทศเพิ่มโอกาสงานและรายได้ดีขึ้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าคือการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียน
6: วันนี้หากเรามีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ร่วมกันที่สามารถรับรองได้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยไปทำงานประเทศใดก็ตามในภูมิภาคเราหรือแรงงานต่างประเทศที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเราจะได้คนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือมากขึ้นตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจมากขึ้น
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่5เรือนจำกลางราชบุรีตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่1โรงเรียนบ้านโศกแสงตำบลโศกแสงอำเภอนาจลวยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อชานธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนปาลพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย157รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวสูญหายมากกว่า400รายหลังเกิดเหตุดินโคลนจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำโพเตโกสิจนกระแสน้ำพัดทำลายอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทานน้ำแข็งบางส่วนถล่มลงมาจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก265รายในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุดินโคลนถล่มเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนสะพานและระบบไฟฟ้าหลายจุดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
1: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐสามารถระงับปฏิบัติการเจาะระบบที่มีความเชื่อมโยงกับจีนซึ่งมุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของสหรัฐอาทิกระทรวงยุติธรรมองค์การนาซาธนาคารกลางและวุฒิสภาสหรัฐโดยทางการสหรัฐเข้าควบคุมโดเมนที่ใช้กับเครื่องมือสแกนหาช่องโหว่ทางไซเบอร์และช่วยอำพรางเส้นทางการส่งข้อมูลซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าดำเนินการโดยบริษัทนานจิงซินเจเวยเน็ตเวิร์กเทคโนโลยีของจีนซึ่งให้บริการด้านปฏิบัติการทางไซเบอร์แก่กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนทั้งนี้รัฐบาลจีนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเจาะระบบหน่วยงานของสหรัฐมาโดยตลอดขณะที่เอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2561โดยมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและเครือข่ายของหน่วยงานที่มีความอ่อนไหวในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลก
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่ระบุว่ากลุ่มอาชญากรในไนจีเรียปล่อยตัวเด็ก48คนซึ่งมีอายุระหว่าง 7-12 ปีหลังถูกลักพาตัวในรัฐไนเจอร์ทางตอนกลางของประเทศไนจีเรียเป็นเวลานาน3สัปดาห์หลังมีการจ่ายเงินค่าไถ่ให้แก่กลุ่มผู้ลักพาตัวอย่างไรก็ตามมีเด็กเสียชีวิต1รายระหว่างถูกลักพาตัวทางด้านผู้นำท้องถิ่นในเขตมาเชกูของรัฐไนเจอร์ระบุว่าเด็กทั้งหมดที่ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มอาชญากรรมระหว่างเก็บถั่วลิสงในหมู่บ้านซาบอนริจิยาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วถูกปล่อยตัวภายใน3วันก่อนจะถูกกลุ่มอาชญากรอีกกลุ่มลักพาตัวอีกครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรในรัฐไนเจอร์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ตั้งค่ายอยู่ในพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและมักถูกใช้เป็นสถานที่ควบคุมตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก 0-2 ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบรองแชมป์รายการนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT2HD ที่ Sport 7 Monomax Sport ช่อง9 Mcot HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี32และ PPTV SD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าวมิสเตอร์เพรสเอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทอง ฝ่ายหญิงนำทัพโดยอภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันและณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกัญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยการยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทัพโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัตนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งยิงปืนหวังเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าปืนตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลให้ได้เช่นกันเทเบิลเทนนิสวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสิงคอร์ปอเรชั่นคัดเลือก15นักเทนนิสเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิงแกรนด์สแลมเอ็กซ์เพลียนส์2027เตรียมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงต้นปี2570เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสระดับแกรนด์สแลมพร้อมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมและเรียนรู้จากอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยโดยมีนายอุดมโชคและวรัชยาวงเทียนชัยอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยทำหน้าที่ฝึกสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคการเตรียมตัวและแนวทางการพัฒนาตัวเองบนเส้นทางนักเทนนิสอาชีพโปรจีนอัจฉริยะทิติกุลโปรมือ2ของโลกที่ปีนี้คว้าไปแล้ว3แชมป์เตรียมกลับสู่สนามอีกครั้งหลังพักไป1สัปดาห์นำทัพโปรสาวไทย10ชีวิตรู้สึก LPGA ทัวร์รายการใหญ่ FM Championship ชิงเงินรางวัลรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 144.1 ล้านบาทที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรและเวลา 20:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:07 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 13:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.
13: 1นาทีกับกปท.พฤติกรรมการขับรถของผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งควรหลีกเลี่ยงได้แก่การทำกิจกรรมอื่นในขณะขับรถเช่นการแต่งหน้าขณะรถติดซึ่งทำให้ขาดสมาธิการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้การขาดความรู้ด้านกลไกการทำงานของเครื่องยนต์ในเบื้องต้นไม่เข้าใจสัญญาณไฟบนหน้าปัดรถและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินซึ่งก็ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรจะเรียนรู้เพื่อการขับรถที่ปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ขับขี่บางรายอาจจะขาดการจัดระเบียบสิ่งของในรถโดยอาจจะวางสิ่งของที่กลิ้งได้อย่างเช่นรองเท้าขวดน้ำตลับแป้งลิปสติกไว้บนตักในขณะขับรถหรือใต้เบาะคนขับเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันสิ่งของเหล่านี้อาจจะเข้าไปติดใต้แป้นเบรกทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทางที่ปลอดภัยควรจะเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรองเท้าลื่นหรือเข้าไปค้างใต้แป้นเบรกทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันในสถานการณ์ฉุกเฉินและอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงค่ะช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัย
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวาขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตรแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตรจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตรใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตรเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาตุ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนการเคลื่อนที่ของดาราจักรดาราจักรอื่นๆอยู่ไกลจากดาราจักรของเรามากแสงจากดาราจักรเหล่านั้นใช้เวลาเดินทางหลายล้านปีจึงจะมาถึงโลกดังนั้นนอกจากนักดาราศาสตร์จะบอกว่าดาราจักรอื่นๆอยู่ห่างหลายล้านปีแสงแล้วยังบอกได้ว่าภาพดาราจักรที่เห็นนั้นเป็นภาพเมื่อหลายล้านปีมาแล้วดาราจักรที่อยู่ห่างมากกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่ห่างออกจากกันแต่ดาราจักรที่อยู่ใกล้กันในระยะน้อยกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่เข้าหากันและชนกันหลอมรวมกันเป็นดาราจักรใหม่ที่ใหญ่ขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาศรีมาศอ่าน
17: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
18: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
17: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
19: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
20: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
20: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้มวลน้ำเหนือเริ่มไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ประเมินสถานการณ์น้ำพบว่ามวลน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนติดตามเรื่องนี้จากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
21: ครับสวัสดีครับ
2: ครับจากการคาดการณ์ว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงขึ้น60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้ส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอย่างไรบ้างครับ
21: คือตอนนี้ครับเราก็มีไอตัวของปริมาณน้ำที่จะผลกระทบแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจังหวัดอำเภอเสนาตรงนั้นแหละครับไอตรงนี้ครับมันต้องมีปริมาณน้ำที่เกินนะครับการระบายท้ายเขื่อนเนี่ยเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราเนี่ยครับในเบื้องต้นนะครับเราก็ได้มีการส่งหนังสือนะครับไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด22จังหวัดนะครับได้ทราบถึงสถานการณ์ว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยครับ
2: คร
21: ับบริหารน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องระบายอาจจะต้องมีการระบาย700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งสถานการณ์ตรงเนี้ยก็เป็นที่มาที่ไปว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนถึงเมตร50เซนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหลังจากนั้นครับทางพื้นที่เองโดยโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยก็จะลงพื้นที่ในการที่แจ้งประชาชนในพื้นที่เพื่อทราบสถานการณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ครับสถานการณ์ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเราเนี่ยครับยังอยู่ที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเองนะครับอันนั้นคือการคาดการณ์ในอนาคต3วันล่วงหน้านะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการระบายเกิน700นะครับ
2: ครับจะได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ยังไงบ้างครับ
21: ก็คือตรงนี้ครับจากไอ้ตัวที่การระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับจนถึงประมาณ 1,000 นะครับก็จะกระทบบริเวณที่เดิมนะฮะที่เป็นบริเวณแถวตัวริมแม่น้ำริมคลองผงเพงนะครับริมแม่น้ำน้อยนะครับแถวอำเภอผักไข่อำเภอเสนานะครับตรงนี้ครับก็น้ำก็จะท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเท่านั้นเองนะครับในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่วนในตรงนี้ครับยังไม่กระทบต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ในคันกั้นน้ำครับไม่กระทบครับ
2: ครับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเพื่อลดภาระแม่น้ำสายหลักมีศักยภาพสามารถรองรับน้ำได้วันละกี่ลูกบาศก์เมตรครับ
21: คือตอนนี้ครับจากปริมาณน้ำที่มาที่แม่น้ำเจ้าพระยามาที่ไอตัว42นครสวรรค์เนี่ยครับจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับมาที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับตอนนี้เรารับน้ำเข้าระบบไปนะครับก็ประมาณ2ฝั่งรวมกันนะครับประมาณ455ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณน้ำที่ ค่อนข้างจะมากนะครับเกิน 60-70% ของคลองแล้วนะครับที่จะเข้าไปซึ่งในพื้นที่ตรงนี้ครับเรายังไม่สามารถรับน้ำได้เต็มศักยภาพนะครับเนื่องจากในบางจุดเนี่ยมันยังมีจุดที่มีการเพาะปลูกอยู่และกำลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เอาเข้าได้เต็มทั้งหมดนะครับก็เข้าโดยยังไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งตรงนี้เราพยายามเอาเข้าพื้นที่มากที่สุดครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อในพื้นที่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดครับก็เป็นเหตุว่าตอนนี้เราก็ยังมีการระบายเนี่ยยังไม่ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับก็พยายามจะใช้ศักยภาพของคลองครับช่วยในการผันฝั่งเข้าฝั่งออกฝั่งออกฝั่งตกให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ระบายช่วงท้ายนะครับออกมานะครับก็จะเห็นว่าที่เราแจ้งเตือนไป700ถึง 1,000 เนี่ยก็เราพยายามจะให้ระบายได้น้อยที่สุดครับตรงนี้ครับ
2: ครับแล้วแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมในฝั่งที่รับน้ำไหมครับ
21: ยังครับพื้นที่ที่รับน้ำเข้าไปนี่ยังไม่มีผลกระทบครับครับ
2: ครับหากมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าตัวเลขที่คาดการ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมมีเกณฑ์ในการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเปล่าครับ
21: คืออย่างนี้ครับคือในเบื้องต้นนะฮะคือถ้าเกิดมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยครับเพื่อให้ผลกระทบในน้อยที่สุดครับเราก็จะเข้าระบบเท่าที่เราพอรับได้นะครับโดยไม่กระทบต่อพื้นที่ข้างในนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องระบายทางผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาครับซึ่งอาจจะมีเกินเกณฑ์700ไปนะครับบ้างนะครับก็อาจจะให้น้อยที่สุดครับ
2: ครับจากแนวโน้มน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นช่วง 25-28 สิงหาคมทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเนี่ยประเมินว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ที่สุดจากพื้นที่ตอนบนจะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงวันใดครับ
21: คือตอนนี้เราประเมินไว้นะครับถ้าเกิดในช่วงฝนตกในภาคเหนือตอนบนนะครับมันก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางของน้ำนะครับก็ประมาณร่วมๆประมาณเกือบ10วันด้วยกันฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาที่จะสามารถแจ้งได้ครับว่าและคาดการณ์ได้ว่าตัวน้ำที่ตัว C2 หรือจุดรวมน้ำระหว่างปิงวังยมนาถนะครับมันมีปริมาณน้ำสูงเท่าไหร่อย่างไรนะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าจากลักษณะตรงนี้ครับไอตัวของลำน้ำปิงวังยมนาถด้านบนนะครับมันก็เกิดเราต้องดูว่าฝนเนี่ยตกได้ประมาณเท่าไหร่อย่างไรเพราะว่าในตอนนี้ในการที่ระบายน้ำผ่านเขื่อนลงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการระบายน้ำผ่านเขื่อนปุ้ยปนหรือเขื่อนสิริกิตนะครับเขื่อนปุ้ยปนจังหวัดในแม่น้ำปิงเขื่อนสิริกิตของแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาลุ่มน้ำวังเนี่ยครับเรายังไม่เรากักเก็บน้ำเต็มที่ครับไม่ได้ระบายมาเพื่อการพร่องน้ำแต่อย่างใดฉะนั้นในการประเมินนะครับก็คงต้องดูเรื่องฝนเป็นหลักครับว่ามีปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับในการที่จะระบายน้ำลงมาครับซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดเป็นในเกณฑ์เนี่ยครับในช่วงของต้นเดือนกันยาเนี่ยก็คงต้องมานั่งดูประจับตาดูทีว่าไอ้ปริมาณฝนเนี่ยที่เขาว่าจะตกมากเนี่ยครับมันจะขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งจากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาครับคือฝนภาคเหนือก็จะน้อยลงนะครับในช่วงของเดือนกันยานะครับตรงนี้ก็คงต้องติดตามตัวสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึงครับ
2: ครับเราก็ต้องเผื่อเรื่องปัจจัยเสี่ยงเรื่องพายุและฝนเพิ่มเติมไว้อีกต่างหากเนาะครับ
21: ครับก็ได้มีการคิดถึงตรงนั้นอยู่แล้วครับเรื่องฝนกับพายุนะครับซึ่งตอนนี้ตัวพายุที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ไปทางจีนหมดนะครับไม่ได้เข้าประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่พายุที่เข้าเดือนกันยาตุลาเนี่ยก็คงต้องมาเฝ้าระวังอีกครับเพราะเป็นช่วงของฤดูของพายุนะครับซึ่งเราก็ตอนนี้แต่ยังไม่มีเหตุการณ์ตรงนั้นที่จะเป็นแนวโน้มที่เกิดพายุเข้ามาครับ
2: ครับจากการประเมินสถานการณ์หากเทียบเคียงสถิติและปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 ที่นครสวรรค์ในช่วงปีนี้กับปีที่ผ่านมาสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนครับจากจุดเสี่ยง
21: คือตอนนี้ครับสถานการณ์น้ำค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดในปัจจุบันนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านเกินตัวนครสวรรค์เองเนี่ยมันประมาณสัก 1,000 เองนะครับในขณะที่ปีแล้ว 1,600 นะครับรวมทั้งเรื่องน้ำผ่านสแกกลางอีกก็ยังไม่มีนะครับของปีนี้ปีที่แล้วก็ยังมีน้ำสแกกลางมาเติมถึงเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูทั้งจากน้ำที่แตกต่างกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าปีนี้เราระบายอยู่ที่620ณวันนี้เลยนะครับลูกบาศก์เมตรต่อนาทีท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในขณะที่ปีแล้วเนี่ยเราระบายไป 1,300 แล้วนะครับซึ่งป่านนี้มันกระทบถ้าเป็นปีที่แล้วณวันนี้ครับก็กระทบแถวผงเพงบางรานเสนาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดนะครับจากการระบายในปัจจุบันครับ
2: ครับแล้วกรมชลประทานได้มีการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมเครื่องสูบน้ำหรือบิ๊กแบ็คเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจุดเสี่ยงหรือยังครับ
21: คือตรงนี้ครับทางกรมชลประทานเองนะครับในระดับส่วนกลางเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกับทางคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งตรงนี้ภายใต้สสช.นะครับเรามีการประชุมร่วมกันในระดับบนแล้วนะครับส่วนในระดับที่การทำงานในพื้นที่ครับทางกรมชลประทานเองโดยท่านทิพย์ดีครับคือกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ได้มอบนโยบายไปยังสำนักชลประทานนะในการประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในการที่เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่ครับแล้วก็จะบูรณาการในส่วนของเครื่องจักรเครื่องมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยครับ
2: นะครับเทียบเคียงจากปีที่แล้วกับปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่เข้ามาเนี่ยมันมากน้อยกว่ากันมากน้อยแค่ไหนครับ
21: ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าเทียบปริมาณน้ำในลำน้ำดีกว่านะครับอยากให้ดูปริมาณในลำน้ำคือน้ำตอนนี้ครับในขณะปีที่แล้วเนี่ยก็เกิดลมน่านก็เริ่มจะมีเรื่องน้ำหลากแล้วนะครับที่มีผลกระทบในเขตพื้นที่ด้านนอกนะครับนอกอำเภอก็ตัวเมืองสุโขทัยนะครับแต่ปีนี้ครับยังไม่กระทบอะไรเลยทุ่งมรกรรมก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับส่วนปีที่แล้วเนี่ยทุ่งมรกรรมก็เริ่มจะมีน้ำฝนน้ำอะไรเข้าไปบ้างแล้วนะครับด้านทางเหนือตอนบนนะครับส่วนภาคกลางตอนล่างเนี่ยเวลาน้ำก็สว่างก็ห่างกันประมาณจากพันหนึ่งครับปีนี้ปีที่แล้ว1,600อย่างก็ยากจะเยอะกระบาน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งฮะแต่ปีนี้622/20นะครับเมื่อวันเป็นตัววันทีปีแล้ว1,300เข้าไปแล้วนะฮะคือพันปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วแต่ปีนี้ยังไม่มีที่ใดผลกระทบเลยครับ
2: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มภาคกลางในเรื่องสถานการณ์น้ำในปีนี้ครับ
21: คือตั้งแต่วันนี้ครับเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณเดือนกันยาหรือถึงต้นเดือนตุลานะครับมันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนปุ้ยพลศิริกิติ์แปรน้อยนะครับหรือเขื่อนกิ่วลมกิ่วกอหมาตรงนี้เราไม่ได้ระบายลงมาเป็นมีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมานะครับโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำยมเองนะครับที่ไม่มีที่เก็บกักนะครับว่ามีการฝนตกอย่างไรนะครับว่าแล้วก็ฟังรับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักนะครับว่าสถานการณ์น้ำนั้นมีแนวโน้มจะสูงขึ้นบริเวณไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านนะครับจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไล่ลงมาก็จะเป็นพิจิตรนะครับนครสวรรค์นะครับว่าน้ำจะมาอย่างไรนะครับก็อยากให้ฟังข้อมูลจากภาครัฐนะครับแต่ยืนยันว่าสถานการณ์ปีนี้ครับเนื่องจากโครงการเอลนีโน่นะครับซึ่งฝนน้อยด้วยเนี่ยก็คิดว่าก็จะไม่เท่ากับปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรปริมาณน้ำใช้เขื่อนเจ้าพระยาต้องมีการปรับขึ้นขนาดไหนอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3วันอยู่แล้วครับ
2: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆในวันนี้ครับสวัสดีครับ
21: ครับยินดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินเยียวยาค่าดำรงชีพและกรณีเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยขณะที่จังหวัดน่านอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงพร้อมเตรียมเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตั้งแต่วันที่30สิงหาคมเป็นต้นไปติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายลงรัฐบาลจึงเริ่มวางแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า558ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพ.ศ. 2569ในพื้นที่41จังหวัดทั่วประเทศโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพกรณีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่และได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทั้งน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและเกินกว่า7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
8: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติงบกลางกรอบวงเงิน558ล้านบาททั้งนี้ก็ได้มีการปรับกรอบดูแลช่วยเหลือเพิ่มขึ้นก็คือกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันการระบายน้ำไม่เกิน7วันกรณีถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับการช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
22: ขณะเดียวกันสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนชุมชนเส้นทางคมนาคมและเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเล่าว่าจังหวัดน่านได้กำหนดแผนการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นด้านการดำรงชีพจำนวน 6,700 บาทต่อครัวเรือนโดยจะเริ่มทยอยจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้ผู้ประสบภัยสามารถเดินทางไปยื่นกรอกแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
5: เราได้กำหนดแผนเยียวยาในภาพรวมของจังหวัดนะครับให้ทุกอบต.และเทศบาลเนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายด้านการดำรงชีพทุกท่านจะได้รับ 6,700 บาทเป็นเงินก้อนแรกที่เรากำหนดจะจ่ายเราจะเริ่มจ่ายในภาพรวมของจังหวัดตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่ท่านต้องเตรียมเนี่ยก็คือการไปกรอกแบบฟอร์มไปแสดงตัวให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันและอบต.ว่าได้รับความเดือดร้อนเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็จะนัดวันเพื่อให้ท่านมารับเงิน
22: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่หลังประสบภัยพิบัติคือการบูรณาการความร่วมมือทั้งจากส่วนกลางและในระดับพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็วขอให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ประสบภัยติดตามข้อมูลข่าวสารและกระบวนการแจ้งรับเงินเยียวยาอย่างใกล้ชิดผ่านทางผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรักษาสิทธิ์และรับการช่วยเหลือได้อย่างครบถ้วนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
6: ในยุคที่โลกหมุนไปด้วยปลายนิ้วสัมผัสเทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทำธุรกรรมทางการเงินซื้อขายสินค้าไปจนถึงการเข้าถึงบริการภาครัฐทว่าทุกความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นกลับมาพร้อมการหลอกลวงทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทวีความแยบยลและรวดเร็วขึ้นอย่างน่ากลัวจนกลายเป็นภัยคุกคามที่สั่นคลอนทางทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของสังคมด้วยตระหนักถึงพิษภัยดังกล่าวรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจประกาศให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานความมั่นคงสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างบัญชีม้าหรือการกดดันเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติอย่างเข้มข้นทว่ามาตรการทางกฎหมายและการปราบปรามเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอดังที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สะท้อนมุมมองไว้อย่างลึกซึ้งว่าเกราะที่ดีที่สุดไม่ใช่กฎหมายหรือเทคโนโลยีแต่คือความตระหนักรู้และความระมัดระวังของประชาชนเอง
7: ต้องมีการรณรงค์อย่างเต็มที่ในทุกๆช่องทางการสื่อสารไม่ให้พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อสิ่งที่น่าเห็นใจที่ผมประสบมาก็คือเวลาพบกับเหยื่อเหล่านี้หลายคนแม้กระทั่งเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วมีเงินบำเหน็จบำนาญเก็บเอาไว้พอโทรศัพท์คอลเซ็นเตอร์มาครั้งเดียวมาหลอกให้ไปลงทุนมีผลตอบแทนสูงเราก็ต้องอย่าโลภด้วยนะครับ
6: นี่จึงเป็นที่มาของการรุกคืบสร้างภูมิคุ้มกันสู่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1ด้วยแนวคิดชวนคิดบวกแต่เตือนสติว่าเซลฟ์ดิจิทัลเจอร์เน่เรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงศูนย์กลางการเดินทางที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มวัยด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายภาพการทำงานเชิงรุกว่ากระทรวงดีอีไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปิดกั้นช่องโหว่ทางกฎหมายและการเงินเท่านั้นแต่ยังขับเคลื่อนนโยบายควิกวิน
10: นำเทคโนโลยีมารับมือภัยรอบด้านพร้อมทั้งเร่งส่งมอบองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลลงสู่พื้นที่จริงเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้คนไทยทุกกลุ่มวัยรู้ทันกลลวงไม่ว่าจะเป็นภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์การหลอกลงทุนการพนันออนไลน์หรือกลโกงซื้อขายสินค้าทิปท้ายที่สุดแล้วโลกดิจิทัลคงไม่ใช่ดินแดนสนธยาที่น่ากลัวหากพวกเราทุกคนกล้าเดินด้วยความไม่ประมาทการสร้างเกราะคุ้มกันทางดิจิทัลให้แข็งแกร่งจึงไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นการเดินทางร่วมกันของคนไทยทุกคนที่จะรู้ทันปกป้องตนเองและส่งต่อความรู้สู่วันข้างหน้าเพื่อร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกันนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สหรัฐอเมริกาประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านขั้นที่2โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจและประเทศคู่ค้าของอิหร่านทั่วโลกที่เป็นแหล่งรายได้หลักของอิหร่านตลอดระยะเวลาเกือบ6เดือนของสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะ
12: เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมีเป้าหมายโจมตี

0: มีประเทศใดที่ยึดมั่นในอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติจะยอมรับการละเมิดกฎหมายและการใช้อิทธิพลอย่างเป็นระบบให้กลายเป็นเรื่องปกตินายอาลีมาดานิซาเดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของอิหร่านย้ำว่าอิหร่านมีความพร้อมอย่างเต็มที่และมีแผนรองรับระยะเวลา2ปีสำหรับเหตุการณ์ลักษณะนี้และคาดการณ์ว่านานาชาติจะร่วมกันคัดค้านมาตรการดังกล่าวเช่นกันส่วนประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านอย่างจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายและยุทธวิธีกดดันทางเศรษฐกิจจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาใดๆพร้อมยืนยันว่าจีนจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนขณะที่รัสเซียยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกมาประกาศคว่ำบาตรทางการค้าและธุรกรรมทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดหลังความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศทวีความตึงเครียดขึ้นจากเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน2ลูกเข้าไปในดินแดนของ UAE ด้านนายเดวิดออกซ์ลีย์หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศและสินค้าโภคภัณฑ์ของ Capital Economic บริษัทวิจัยเศรษฐศาสตร์มหาภาคอิสระชั้นนำระดับโลกกล่าวว่าการปิดล้อมทางทะเลรอบใหม่ของสหรัฐและผลกระทบจากมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจต่อรายได้ด้านพลังงานของอิหร่านอาจส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนนายอาลีวาเอสรองผู้อำนวยการโครงการภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือของกลุ่มวิเคราะห์วิกฤตระหว่างประเทศประเมินว่ามาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้เนื่องจากหลายประเทศอาทิปากีสถานตุรกีและอิรักยังคงต้องการรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐแต่ก็ไม่อาจตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านได้เช่นกันและระบอบการปกครองของอิหร่านพร้อมที่จะแบกรับความเจ็บปวดทุกรูปแบบโดยผลกระทบเหล่านี้จะตกไปอยู่กับประชาชนชาวอิหร่านแทนสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
3: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะยังติดตามกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ นอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์สมนัสประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับในสภาเมื่อวานมีการประชุมนะฮะเพื่อที่จะพิจารณาร่างพรก.นะครับให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับ 200,000 แรกเนี่ยก็ไปเยียวยาประชาชนอีก 200,000 เนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนกันเลยนะครับเริ่มต้นจากฝ่ายรัฐบาลก็แสดงเหตุผลและความจำเป็นก่อนว่าทำไมจึงต้องกู้เงิน 400,000 ล้านนะครับส่วนฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ที่จะตั้งข้อเสนอแนะหรือข้อติติงว่า 400,000 ล้านนี้เนี่ยควรจะใช้เงินอย่างไรและข้อสังเกตข้อพิรุธต่างๆเนี่ยที่ฝ่ายค้านเห็นก็ได้มีการแนะนำรัฐบาลเมื่อวานนี้ไปนะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะครับที่เราจะมาลงรายละเอียดกันฮะเรื่องขั้วสว.นะครับยังไม่จบฮะหลังจากที่มีประเด็นของสำนวนหลุดนะฮะสำนวนหลุดเนตสุดท้ายเนี่ยก็หลุดจริงๆนะฮะเขาบอกว่าเป็นสำนวนของคณะที่พิจารณาชุดหนึ่งนะฮะหลุดออกมาสู่สาธารณะนะฮะซึ่งสำนวนตรงนี้เนี่ยมันก็มีผลกับรูปของคดีด้วยสำนวนของ DSI ที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือประเด็นของข้อกฎหมายอ้างยี่ซ่องโจรและก็เรื่องของการฟอกเงินนะฮะตรงนี้มันจะมีรายชื่อนะฮะถ้าดูตามรายละเอียดของคดีผมยังไม่เห็นเอกสารแต่สามารถบอกได้ว่าถ้าสำนวนตรงนี้เนี่ยมันหลุดออกมามันจะแสดงเห็นถึงพยานหลักฐานอะไรต่างๆทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเหมือนรู้ข้อสอบแล้วเหมือนเฉลยข้อสอบมาว่ามีใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใครเป็นพยานก็จะสามารถยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ติดสินบนสั่งเก็บคมคูทำได้หมดตรงนี้เองมีผลต่อรูปคดีทาง DSI เนี่ยก็ได้มีการไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองปราบเมื่อวานนี้นะครับสำหรับผู้ที่ทำการเปิดเผยข้อมูลนะฮะผู้ที่ทำการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได
2: ้
1: เพราะบุคคลธรรมดาไม่มีทางหรือไม่น่าที่จะเข้าถึงสำนวนคดีนี้ได้นะครับก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบนะครับในเรื่องนี้ว่าสำนวนนี้หลุดออกไปได้อย่างไรซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่นานซึ่งผู้ที่เป็นผู้ที่เปิดเผยก็มีโทษตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะฮะส่วนเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลนะครับก็ฝ่ายค้านเขาก็เตรียมตั้งประเด็นแล้วนะครับตั้งกันไว้ตั้งนานแล้วนะครับก็มีประเด็นเพิ่มหลากหลายประเด็นด้วยนะครับถามว่ารัฐบาลพร้อมไหมแน่นอนฮะรัฐบาลก็ต้องตอบว่าพร้อมน
2: ะฮะ
1: บอกว่าไม่พร้อมก็ไม่ได้นะฮะพร้อมแล้วก็ไม่มีองครักษ์พิทักษ์นายนะครับส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึง31สิงหาคมนี้นะครับ31สิงหาคมคือวันจันทร์นะครับใครที่ยังไม่ได้อุทธรณ์สิทธิ์หรือใครที่ยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้ดำเนินการอะไรต้องรีบดำเนินการแล้วนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะหมดเขตยื่นทบทวนสิทธิ์นะฮะสำหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรือรบสหรัฐครับจะแวะจอดพักที่ไทยในช่วงต้นเดือนหน้าคำถามคือว่าช่วงนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีข่าวว่าจะให้ประเทศต่างๆเนี่ยเลือกข้างจะอยู่ข้างอเมริกาหรืออยู่ข้างจีน เลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เอาคำว่าเป็นกลางเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกลางเหมือนเหยียบเรือ2แคมถ้าเหยียบเรือ2แคมสหรัฐจะปัดขาคุณตกข้างนึงตกน้ำป๋อมแป
2: ม
1: นะฮะสหรัฐก็มีประเด็นนี้ขึ้นมายังไม่มีหนังสือส่งถึงไทยอย่างเป็นทางการแต่เป็นแรงบีบบังคับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ทุกๆประเทศเนี่ยโน้มเอียงมาทางสหรัฐอเมริกาหรือถ้าไม่มาจากมาสหรัฐอเมริกาก็ไปอยู่กับจีนเลยและสหรัฐจะคว่ำบาตรทุกเรื่อง
2: อ
1: ันนี้คือแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคำถามฝึกคอบบ้าโกที่ผ่านฝึกคอบบ้าโกเป็นการที่ไทยเนี่ยอ่อนข้อให้หรือเปล่าอ
2: ัน
1: นี้มันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีอันนี้ไม่ใช่ประเด็นส่วนเรือรบที่มาแวะพักจอดที่ไทยนะครับเป็นเรื่องของการทหารนะครับตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการเลือกข้างหรือไม่เมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมออกมาชี้แจงโดยละเอียดครับนี่คือประเด็นข่าวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับพูดมายืดยาวเริ่มต้นฮะไปดูพรก.กู้เงินนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ผมก็พูดย่อๆให้ฟังเพราะว่าชื่อจริงๆยาวกว่านี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลุกขึ้นชี้แจงนะครับบอกว่าครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบและพรก.มีผลใช้บังคับวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยแหละครับและศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยแล้วว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บริบทคำนี้มีความสำคัญเพราะท่านนายกพูดถึงเหตุผลและความจำเป็นในการที่ต้องกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนี้มาและชอบด้วยกฎหมายเพราะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มหรือว่าคือฝ่ายค้านนั่นแหละเขาก็ไปยื่นว่าการกู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยมันไม่เป็นไปตามพรก.คือมันไม่ฉุกเฉินอ่
2: ะ
1: สามารถใช้งบปกติได้แต่ศาลก็บอกว่ามีความจำเป็นก็คือชอบด้วยกฎหมายคือรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งดังนั้นแล้วคุณอนุทินจึงบอกว่านี่คือการกู้เงินโดยชอบด้วยกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญให้แล้วถูกต้องไหมฮะแล้วก็รัฐบาลก็มีเหตุผลและความจำเป็นจำเป็นยังไงก็บอกว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปี69เป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับน้ำมันก็แพงนะฮะแล้วก็ไทยต้องนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลาง 50% ได้รับผลกระทบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับพลังงานค่าครองชีพพุ่งขึ้นสูงจนรายได้ประชาชนลดลงเกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับข้อจำกัดทางงบประมาณฮะนายกก็เลยบอกว่าด้วยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้วิกฤตไม่รู้สิ้นสุดเมื่อไหร่เครื่องมือทางการคลังไม่พอดำเนินการก็จะไม่ทันการงบฉุกเฉินที่มีอยู่ 99,000 ล้านเนี่ยใช้ในเรื่องของอุทกภัยเหตุความไม่สงบชายแดนกัมพูชาไปแล้วงบกลางก็ไม่พอนะฮะจึงจำเป็นต้องมีการกู้เงินครับถ้าไม่กู้เงินไม่มีพรก.นี้วิกฤตนี้ไม่รู้ว่าจะหมดสิ้นไปเมื่อไหร่นะครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่จบนะครับช่องแคบพอมูสอะไรต่างๆเนี่ยน้ำมันก็ยังไม่มีการปรับราคาลงเหมือนช่วงก่อนวิกฤตอันนี้ผมพูดเองฮะดังนั้นรัฐบาลจึงต้องกู้เงินเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป้าหมายของพรก.ฉบับนี้มี3แนวทาง1รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรประชาชนผู้ประกอบการ2ลดการใช้พลังงานฟอสซิลให้เร็วมากที่สุดและเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือกที่ผลิตในประเทศ3พัฒนาทักษะประชาชนและนวัตกรรมเพื่อรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่พลังงานทดแทนในอนาคตนะฮะแล้วก็เรื่องของวินัยการเงินการคลังนะครับรัฐบาลให้ความมั่นใจครับบอกว่าจะดำเนินการโดยโปร่งใสนะครับแล้วก็เมื่อรวมกับเงินกู้อื่นๆแล้วนะครับพรก.นี้เป็นทางเลือกสุดท้ายไม่เกินกรอบหนี้สาธารณะต่อ GDP คือไม่เกินร้อยละ70นะฮะอันนี้คือนายก ส่วนฝ่ายค้านฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนในฐานะฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายคนแรกครับมองอีกแบบนึงก็หันงบเป็น2ส่วน 400,000 เขาพูดแค่ 200,000 คือ 200,000 แรกที่ไปช่วยเหลือประชาชนทำเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้พูดก็แสดงว่าไม่ได้ติดใจแต่ติดใจ 200,000 ล้านบาทก้อนหลังคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานของรัฐบาลนะครับยังไม่มีความชัดเจนยกตัวอย่างการเปลี่ยนจากรถสาธารณะรถโดยสารสาธารณะเป็นรถโดยสารไฟฟ้าทั้งในความเป็นจริงก็ตั้งคำถามว่าควรจะเปลี่ยนมากกว่ารถที่ใช้น้ำมันเป็น EV หรือไม่อาทิลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะฮะคือสถานีชาร์จเป็นต้นย้ำว่าไม่ได้คัดค้านนะครับ ไม่ได้คัดค้านแต่มองว่าการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานควรดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปตามแผนที่พรรคประชาชนเคยเสนอคือแผนระยะยาวที่กำหนดไว้3ระยะระยะละ4ปีแม้จะใช้เงินงบประมาณรวมกัน400,000 ล้านแต่ส่วนมากรัฐบาลไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพราะแหล่งเงินทุนจากรัฐวิสาหกิจเช่นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือเอกชนและกองทุนต่างๆแทนได้นะครับสามารถทำแทนได้ยืนยันว่าหากรัฐบาลไม่มีแผนที่มีความชัดเจนฝ่ายค้านจะไม่สามารถอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวได้นะครับ
2: ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีการชี้แจงเหมือนกันก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสค่ะก็ชี้แจงเรื่องของพ.ร.ก.ฉบับนี้นะคะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยควรที่จะเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงทุกข้อสงสัยนะคะเพื่อที่จะร่วมกันใช้โอกาสพัฒนาแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยค่ะซึ่งคุณเอกนิติบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสที่2นะคะก็มีการยืนยันชัดเจนว่าไทยเรากำลังเผชิญวิกฤตหลายรอกจากภาวะน้ำมันแพงจนทำให้ดุลบัญชีสะพัดเนี่ยขาดดุลเกือบ600,000 ล้านบาทในไตรมาสเดียวค่ะซึ่งก็กระทบขยายตัวนะคะเป็นคลื่นวิกฤตเริ่มจากพลังงานแพงนะคะลามไปสู่เรื่องของค่าครองชีพแล้วก็เงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นนะคะจนกระทั่งกำลังซื้อของประชาชนเนี่ยลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คุณเอกติบอกว่าถ้าปล่อยไว้อนาคตอาจจะนำไปสู่เรื่องของภาวะธุรกิจทยอยปิดตัวแล้วก็การเลิกจ้างงานค่ะซึ่งนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังมองว่าไทยเองพึ่งพาการนำเข้าฟอสซิลจากตะวันออกกลางสูงมากพอเกิดความไม่สงบขึ้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสตรงนี้โดยที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่มีการทำขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของค่าครองชีพก็เป็นเพียงมาตรการระยะสั้นนะคะจึงก็จำเป็นจะต้องมีมาตรการเชิงโครงสร้างที่เข้ามาเสริมนะคะส่วนพ.ร.ก.ฉบับนี้นะคะคุณเอกนิติบอกว่าอยู่บน3พื้นฐานแนวคิดหลักนะคะก็คือประคองประชาชนในเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะแล้วก็ช่วยจังหวะนี้เนี่ยใช้จังหวะนี้เนี่ยเร่งกระตุกให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วนะคะโดยเปิดให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนกับรัฐแล้วก็ซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงค่ะส่วนประเด็นที่3ก็คือการดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศนะคะเพื่อให้ประโยชน์ตกถึงคนไทยอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชนนะคะแปลงสภาพเป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าคืนได้ค่ะส่วนข้อห่วงใยเรื่องของการจัดสรรงบประมาณคุณเอกนิติก็ยืนยันว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้มีระเบียบกลางแล้วก็เกณฑ์ในการคัดกรองโครงการอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะกรรมการเฉพาะกิจนะคะก็เน้นความโปร่งใสคุ้มค่าแล้วก็ความพร้อมของโครงการตรงไหนที่ไม่คุ้มค่าเนี่ยก็จะถูกตัดทิ้งทันทีพร้อมทั้งมีการติดตามรายงานผลนะคะให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งเงินตรงนี้คุณเอกนิติบอกว่าเงินกู้ดังกล่าวเนี่ยคือไม่ได้กู้มากองไว้นะคะแล้วทางกระทรวงการคลังก็ยังมีการประเมินแบบจำลองหนี้สาธารณะด้วยซึ่งก็คำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอยู่ตลอดเวลานะคะก็สถานการณ์สงครามตอนออกกลางยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงตอนไหนนะคะประเทศไทยเองเราจำเป็นจะต้องมีพ.ร.ก.ฉบับนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับมือเชื่อมั่นว่าถ้าหากใช้จ่ายเงินกู้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ตรงวัตถุประสงค์เนี่ยเมื่อวิกฤตระลอกนี้สิ้นสุดลงประเทศไทยจะกลับมาแข็งแกร่งแล้วก็มีโครงสร้างพลังงานที่ดีกว่าเดิมค่ะนี่เป็นคำชี้แจงของทางท่านรองนายกเอกนิตินะคะ
1: นะฮะก็ต้องติดตามดูละครับเพราะว่าเงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยคือเงินกู้นะฮะคือเงินกู้แล้วก็นำมาแก้ไขเนี่ยจะระยะสั้นส่วนหนึ่งระยะกลางแล้วก็ระยะยาวส่วนหนึ่งระยะสั้นก็คือไทยช่วยไทยพลัสลดค่าครองชีพนะครับก็จะเป็นผลระยะสั้น4เดือนถ้าเป็นคนป่วยเขาบอกว่าคือการให้ยาชาให้ยาชาเนี่ยบรรเทาความเจ็บไว้ก่อนให้มอร์ฟีนบรรเทาความเจ็บเป็นพาราแก้ปวดไปก่อนนะครับส่วนสาเหตุจริงๆเนี่ยที่เกิดจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับกำลังซื้อลดลงนะครับภาคเอกชนไม่เข้มแข็งอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแก้โครงสร้างจากเนื้อในซึ่งเงินในจำนวน400,000 ล้านบาทเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้หรือไม่อันนี้พิสูจน์ฝีมือของรัฐบาลนะครับโดยคุณเอกนิตินิธันประภาสนะครับที่เรียกว่าเป็นมือเทคโนแครตนะครับเป็นคนนอกที่มีฝีมือและมีส่วนในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของภาครัฐนะครับเป็นมิติใหม่ในการบริหารทางการเมืองในการบริหารทางเศรษฐกิจ ก็ต้องเป็นกำลังใจ
2: ะ
1: นะฮะขอให้แก้ไขปัญหาเนื้อในเนี่ยของเศรษฐกิจของเราให้ได้เพราะว่าตอนนี้กำลังซื้อของประชาชนลดลงใช่ไหมฮะ GDP ที่มันลดลงส่วนหนึ่งคือกำลังซื้อประชาชนลดลงก่อนเนี่ยเคยซื้อเสื้อผ้าเนี่ยไปตามห้างเนี่ยทุกเดือนเดือนละ2ตัว3ตัวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้ชุดเก่าไปก่อนอาจจะเห็นภาพนี้เยอะนะฮะผมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะฮะเออนะแล้วก็อีกอันนึงทุนแฝงนะครับต่างประเทศแพลตฟอร์มจีนนะครับคำถามเงินตรงนี้เนี่ยของแพลตฟอร์มจีนหรือว่าเงินของต่างชาติที่มาตั้งบริษัทรกรากในประเทศไทยเอาไปคิดใน GDP ด้วยหรือเปล่าถ้าไปคิดใน GDP ด้วยเนี่ยน่ากลัวนะครับ
2: ค
1: ือเงินเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ตกถึงคนไทยโดยตรงนะฮะกำลังซื้อลดลงและทุนต่างชาติก็เข้ามาครอบงำสังเกตไหมฮะเวลาเดี๋ยวนี้เราจะไปซื้อผักผลไม้เนี่ยทำไปทำมานะฮะผักผลไม้เนี่ยของจีนทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ใช่
1: เขาเก่งๆนะเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณเดินไปดูนะฮ
2: ะ
1: เดี๋ยวนี้ของอะไรฮะ
2: ของจีนเยอะ
1: ใช่แล้วก็ถูกไหม
2: ถูกกว่า
1: แล้วก็ดีไหม
2: ก็ดีคุณภาพดี
1: ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับอันนี้คือการถูกกลืนกินในหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่เราใช้ทุกวันนี้เสื้อผ้าปากกามือถืออะไรต่างๆเนี่ยข้างในอ่ะmade in china made in ไต้หวันทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะประเทศไทยก็ยังขาดดุลจีนอยู่เนี่ยถ้าจำไม่ผิด 2.2 ล้านล้านมั้งยังขาดดุลอยู่ดังนั้นแล้วความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเราจะกู้ขึ้นมาได้อย่างไรความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจะเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนได้อย่างไรมีการเพิ่มแล้วด้วยการใช้ไทยช่วยไทย plus ให้คนสามารถซื้อของจับใจใช้สอยอะไรกันได้มากขึ้นนะครับแต่เมื่อจบ4เดือนนี้ก็เดือนหน้าเดือนสุดท้ายแล้วจะทำยังไงกันต่อไปจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรกันต่อไปหรือไม่บัตรคนจนเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเริ่มแล้ววันที่1วันที่1ตุลาคมนะครับก็เยียวยาประชาชนแต่ว่าสนิมที่เกิดจากเนื้อในกำลังซื้อลดลงแล้วก็ภาคธุรกิจที่ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรแล้วก็เจอผลกระทบต่อตะวันออกกลางเนี่ยรัฐบาลก็ต้องแก้นะครับด้วยเงิน400ล้านตัวนี้ฮะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้นะฮ
2: ะ
1: ก็บอกว่ากลางแผนออกมาดูแล้วนะครับบอกแล้วบอกว่าโอ้โหประชาธิปัตย์ไม่สามารถที่จะลงความเห็นให้ผ่านพ.ร.ก.นี้ไปได
2: ้
1: นะครับก็สอดคล้องเหมือนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแหละบอกว่าแก้ไม่ตรงจุดเสี่ยงทุจริตเอื้อประโยชน์ทางการเมืองฟันธงไม่ช่วยเศรษฐกิจโตประชาชนแบกรับวิกฤตตามเดิมอันนี้โดยสรุป
2: ค่ะส่วนทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีการชี้แจงแนวทางการระงับปลดบัญชีเงินฝากนะคะก่อนหน้านี้นะที่เขามีการเร่งเกี่ยวกับการปราบปรามเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์นะคะหรือว่าบัญชีม้า บัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการสกัดกั้นมิจฉาชีพควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนนะคะคือเขาบอกว่าการที่บางครั้งเนี่ยที่ทำแบบนี้เนี่ยประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยอาจจะมีได้รับผลกระทบไปบ้างนะคะอาจจะโดนระงับบัญชีไปบ้างนะคะในบางส่วนซึ่งเรื่องนี้คุณศักดิ์ภพพัญญานุกูลค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินแล้วก็ผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าเข้าใจถึงผลกระทบนะที่มันไปกระทบกับประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรการในการจัดการบัญชีม้านะคะก็ทางธปท.เนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ2ด้านควบคู่กันก็คือการสกัดบัญชีที่มีความเสี่ยงเนี่ยให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะป้องกันเงินของผู้เสียหายเนี่ยถูกโอนไปต่อนะคะแล้วก็เร่งตรวจสอบปลดระงับให้กับผู้ที่ใช้งานที่เป็นผู้สุจริตเนี่ยกลับมาใช้บริการได้โดยเร็วนะคะคือถ้าหากเป็นผู้สุจริตก็สามารถนำหลักฐานไปชี้แจงนะคะขอปลดบัญชีได้ตามขั้นตอนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงแล้วก็เหตุของการระงับอย่างเช่นเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มม้าตามสีนะคะเป็นกลุ่มม้าดำม้าเทาเข้มเนี่ยก็คือเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายแจ้งความแจ้งแล้วก็ตำรวจเนี่ยเขาพิสูจน์ว่าเกี่ยวข้องกับความผิดนะคะเจ้าของบัญชีก็ต้องยื่นเรื่องขอปลดระงับนะคะทางสำนักงานปปง.ตำรวจสอทนะคะต่างๆก็จะดูแลตรงนี้ส่วนกลุ่มม้าเทาอ่อนนะคะเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้แจ้งความเจ้าของบัญชีต้องยื่นขอปลดระงับเป็นรายบัญชีกับธนาคารที่เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะ ส่วนกลุ่มม้าน้ำเงินเข้มนะคะเป็นบัญชีที่ธนาคารตรวจพบความพฤติกรรมผิดปกติเจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปลดระงับกับธนาคารที่ตรวจพบความน่าสงสัยนั่นเองค่ะซึ่งมาตรการนี้ที่ออกมาเนี่ยก็ช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพได้นะคะกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี67นะคะเหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ของปี69ซึ่งทางธปท.เองเขาก็กำชับให้ธนาคารเนี่ยมีการเร่งสื่อสารขั้นตอนที่ต้องใช้แล้วก็หน่วยงานที่ต้องติดต่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดระยะเวลาการดำเนินการให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ครับติดตามเรื่องของการคั่วสว.นะครับเป็นคดีนะครับคดีส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่กกต.นะครับเรื่องของที่เขาร้องกันเนี่ยก็คือกระบวนการต่างๆเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรร
2: ม
1: คือสว.ที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมันเป็นกระบวนการจัดตั้งที่มีการหัวมีการวางแผนมาก่อนอันนี้ไปร้องกกต.1คดีส่วนไปร้องที่ DSI เนี่ยก็จะมี2ข้อหา
2: ค
1: นละแบบกับกกต.คือเรื่องของการฟอกเงินกับเรื่องของการตั้งอ้างยี่ซ่องโจรนะครับอันนี้เป็นคำทางกฎหมายไม่ได้ว่าเป็นโจรนะฮะเขาใช้คำว่าอ้างยี่ซ่องโจรอ้างยี่ซ่องโจรก็คือกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่แต่งตั้งโดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มแก๊งอ่
2: ะ
1: ที่กระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาเรียกว่าอ้างยี่ซ่องโจรอันเนี้ยไปฟ้องอยู่ที่ DSI DSI คือกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีหน้าที่เป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนไปดูซิไปรวบรวมพยานหลักฐานว่าไอ้ข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหามาเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างสืบพยานทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุรวบรวมเป็นสำนวนเป็นคณะต่างๆนะครับรวบรวมเสร็จมันแล้วไปไหนต
2: ่อ
1: รั่วรวบรวมเสร็จรั่วไม่รู้ใครเอาไปเปิดเผยเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอาไปเปิดเผยนะครับก็ออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าคนที่เปิดเผยเนี่ยจะมีโทษตามกฎหมายแล้วก็เมื่อวานนี้ทาง DSI ก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความคืบหน้าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI เปิดเผยภายหลังนะฮะที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมายและกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับภายในเอกสารราชการในกรณีมีกลุ่มบุคคลนำเนื้อหาข้อมูลเอกสารภายในสำนวนของ DSI เนี่ยในข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินนะฮะของคดีสว.นะครับมาเผยแพร่ต่อสาธารณะครับว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบที่มาต้นเหตุของการรั่วไหลของเอกสารข้อมูลพยานหลักฐานในคดีว่าถูกนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรนะฮ
2: ะ
1: ส่วนกรณีที่ท่านรัฐมนตรียุติธรรมคุณพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ฮะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของกองคดีการฟอกเงินทางอาญานั้นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆทั้งนี้อธิบดี DSI ยืนยันครับว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่ฟ้องปิดปากแต่อย่างใดไม่ใช่ฟ้องปิดปากนะฮะแต่เป็นการดำเนินการตามหน้าที่เนื่องจากเอกสารและพยานต่างๆอยู่ในสำนวนถูกเผยแพร่ออกไปจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจนนะครับอันนี้คือถ้ามองในคดีแล้วนะฮะอังยี่ฟอกเงินเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลตัวบุคคลที่เราต้องมาเป็นพยานว่าเฮ้ยฟอกเงินเนี่ยใครเป็นเส้นเงินอะไรยังไงนะครับแล้วก็หลักฐานการเส้นเงินต่างๆเนี่ยใครเป็นผู้บงการหรืออะไรยังไงมันจะอยู่ในสำนวนนะครับรายละเอียดมันจะอยู่ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปเห็นปุ๊บเนี่ยรู้ว่าพยานเป็นใครและเส้นเงินมันอยู่ตรงไหนก็มีโอกาสที่เขาจะไปทำลายหลักฐานหรือว่ามีการไปวิ่งเต้นให้พยานกลับคำให้การถ้าไม่กลับการคำให้การก็ไปเก็บซะเลยเขาเรียกว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน DSI ก็กลัวตรงนี้เพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆจริงอยู่ฝั่งหนึ่งบอกว่าเอามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้รู้ว่าอะไรยังไงแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยสำนวนต่างๆเนี่ยที่ไปถึงพนักงานสอบสวนแล้วเขาจะไม่เปิดเผยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพยานตายหมดนะครับหลักฐานเนี่ยหายหมดนะครับเหมือนตำรวจไปสอบสวนคดีใดคดีหนึ่งสมมติคดีข่มขืนแล้วเขาไปเปิดเผยสำนวนทั้งหมดเนี่ยต่อสาธารณะคนร้ายก็รู้สิเหมือนเฉลยข้อสอบอะว่ามันเป็นยังไงใครเป็นคนให้การไปสั่งเก็บแบบนั้นเป็นต้นนี่มันคือเหตุผลและความจำเป็นที่ DSI เนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องไปหาซิว่าใครเป็นคนทำแล้วก็ พื่อที่จะยับยั้งความเสียหายไม่งั้นมันเสียรูปคดีความยุติธรรมมันจะไม่เกิดเหมือนเวลาคุณจะไปสอบอะมีเฉลยข้อสอบออกมาก่อนแล้วว
2: ่
1: ามันเป็นอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้อะคำถามแล้วจะไปเอาผิดเขายังไง
2: เอ
1: าผิดได้สำหรับเจ้าหน้าที่มาตรา164ประมวลกฎหมายอาญาเขาบอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการกระทำการโดยประการใดอันไม่ชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เอาความลับราชการไปเปิดเผยถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นนั้นดังนั้นแล้วข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์คุณก็ไม่ต้องเอาไปเผยแพร่นะครับถูกไหม
2: ม
1: ี
2: ความผิดนะ
1: ข้าราชการเนี่ยเจ้าพนักงานอะไรต่างๆเนี่ยเอาข้อมูลไปเปิดเผยจำคุกไม่เกิน5ปีปร
2: ับ
1: ไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับจะไปเปิดเผยสุ่ม 4 สุ่ม 5 ไม่ได
2: ้
1: นะฮะอันนี้มีโทษที่ต้องถูกบังคับส่วนประชาชนล่ะครับประชาชนที่เอาข้อมูลตรงนี้เหมือนผมได้ข้อมูลสำนวนเนี่ยแล้วผมไปเปิดเผยผมก็ยังไม่เห็นมาตราไหนมันเอาผิดได้เลยนะครับในฐานะนักกฎหมายคือมีมาตราใกล้เคียง322ประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานเปิดผนึกจดหมายเอกสารหรือโทรเลขผู้อื่นคุก6เดือนปรับไม่เกินหมื่นหนึ่งอันนี้ก็ไม่น่าจะโดน323ประมวลกฎหมายอาญาฮะความผิดเปิดเผยความลับที่ได้ล่วงรู้มาจากเจ้าหน้าที่หรือวิชาชีพพยาบาลทนายความเภสัชหรืออื่นใดเนี่ยแล้วไปเปิดเผยที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นผู้ใดโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้น่าจะเข้ากว่า323ประมวลกฎหมายอาญาอันนี้คือคนทั่วไปน่าจะเป็น คนทั่วไปเอาสำนวนไปเปิดเผยอาจจะผิดตามมาตรานี้นะฮะอันนี้เป็นกฎหมายแต่ก็ยืนยันอ่ะไม่ได้ฟ้องปิดปากเพราะว่าตรงนี้มันมีผลกระทบต่อรูปคดีตามภาษาเขาเรียกว่าเป็นทางการเขาเรียกว่ารูปคดีแต่ภาษาผมก็บอกว่าเดี๋ยวพยานจะโดนเก็บถ้าเกิดไปเปิดเผยว่าคนนี้ให้ปากคำอย่างนี
2: ้
1: คนนี้มีหลักฐานอย่างนั้นก็ไปทำลายหลักฐานกันหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ DSI จำต้องออกมาร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะผมก็สงสัยDSI เขาเป็นพนักงานสอบสวนอยู่แล้วเนาะเราก็ต้องแจ้งตำรวจกองปราบด้วยเหรอ
2: าจจะเป็น
1: กระบวนการทางอาญา
2: ค่ะส่วนท่านนายกเองนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยการที่มีการปล่อยเอกสารมาสู่สาธารณะนะคะก็ยังไงก็มีความผิดอยู่แล้วนะคะก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตามกระบวนการนะคะก็ยังไม่ทราบข้อมูลนะคะว่าหลุดมาจากหน่วยไหนหลุดมาจากตรงไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินคดีถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ท่านนายกท่านก็มองว่าคนที่นำข้อมูลออกมาเปิดเผยเนี่ยคือท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าน่าจะมีเจตนาที่ไม่ดีนั่นแหละนะคะส่วนอีกกรณีนึงก็คือเรื่องของลูกชายนะคะของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะที่ท่านก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันในกรณีที่ทางคุณพฤทธิ์เนี่ยที่เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะเขามีการตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลใกล้ชิดของคุณชลัดซึ่งคุณชลัดเนี่ยก็คือลูกชายของคุณพิพัฒน์นะคะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เหมือนมีการโทรศัพท์ไปหาผู้สมัครส.ว.นะคะในช่วงที่มันมีการคาบเกี่ยวกับการเลือกส.ว.นะคะในช่วงนั้นก็เขาก็บอกว่าต้องถามคุณชลัดนะคะคือตอบแทนไม่ได้แล้วก็เรื่องที่ผ่านมาเรื่องหัวส.ว.เนี่ยคือไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวถึงแม้ว่าจะมีการระบุว่าโทรหาส.ว.ถึง19คนนะคะก็ไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็มีสังกัดพรรคการเมืองด้วยไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับเรื่องของส.ว.นะคะซึ่งก็เป็นไปตามข้อกฎหมายส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของประเด็นเรื่องหัวส.ว.เนี่ยก็พร้อมที่จะชี้แจงในสภานะคะในช่วงที่มีการอภิปรายแต่ว่าที่สำคัญเลยคือจะต้องมีหลักฐานไม่กล่าวหากันลอยๆนะคะเพราะว่าถ้ามีการกล่าวหากันลอยๆก็อาจจะมีการเตรียมฟ้องกลับนะเพื่อที่จะป้องกันตัวเอง
1: ก็คือนายกบอกว่ายังไงบอกว่าไม่มีเจตนาดีแน่นอนคุณพิพัฒน์ก็บอกลูกชายเนี่ยไม่เกี่ยวข้องถ้ายังไงเนี่ยถ้าจะไปถามลูกชายเขาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือถ้าพูดถึงผู้ว่าสวเนี่ยคุณสังเกตไหมฮะจะไปสังเกตได้ว่าเขาจะพูดถึงทางการเมืองแล้วไปสัมภาษณ์เนี่ยจะไปพักสีน้ำเงินหมดเลยนะฮะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือคำถามคือว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงจับประเด็นเกี่ยวกับสวคือสวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคืออำนาจเนี่ย คือแม้จะไม่ใช่เรื่องของการบริหารประเทศของฝ่ายบริหารโดยตรงนะฮะแต่ว่าเขามีอำนาจในการควบคุมบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมากมายพอสมควรนะครับกฎหมายเนี่ยเวลาร่างผ่านครม.ผ่านครม.ผ่านส.ส.สุดท้ายต้องผ่านส.ว.นะครับถ้าไม่ผ่านส.ว.ก็ตีกลับไปยังส.ส.ต้องพิจารณาใหม
2: ่
1: นะฮะอันนี้คือการกันกรองกฎหมายอีกอันนึงฮะควบคุมบริหารราชการแผ่นดินคือตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีอภิปรายลงมติอะไรต่างๆพูดง่ายๆตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของรัฐบาลนี่คืออำนาจหน้าที่ของส.ว.ถ้าส.ว.เนี่ยโน้มน้าวเอ็นเอียงไปยังฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐบาลปุ๊บเนี่ยการตรวจสอบจะไม่สำเร็จผลอันนี้คือประเด็นที่เขาตั้งเอาไว้ว่าสว.เนี่ยมันควรมีความเป็นกลางในทางการเมืองและสุดท้ายและท้ายสุดที่สำคัญมากๆคือสว.มีอำนาจในการเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการปปช.ที่ตรวจสอบทุจริตนะฮะต้องได้รับความเห็นชอบลงมติจากสว.นะครับองค์กรอิสระมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลข้าราชการทุจริตอะไรต่างๆถูกไหมฮ
2: ะ
1: ถ้าตรงนี้เนี่ยไส้ในเนี่ยถูกเห็นชอบโดยมิชอบเห็นชอบโดยมิชอบเออมันก็จะนำไปสู่ความไม่เป็นกลางอีกถูกไหมฮะอ่ะตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตเพราะว่าสว.แม้จะไม่ได้มีอำนาจในการบริหารกำหนดนโยบายอะไรต่างๆแต่มีอำนาจในการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของรัฐบาลและมีอำนาจในการลงมติในการเห็นชอบไม่เห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะครับปปช.ศาลรัฐธรรมนูญกสทช. อื่นๆอีกนะฮะตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาให้ความสำคัญนะแต่ในทางการเมืองแล้วเนี่ยก็เป็นแผลที่จะต้องถูกเปิดในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับนี่คือการเมืองฮะที่ต้องติดตามพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
0: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
7: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
8: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศ ค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
8: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
8: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
8: ไม่ทำลายอนาคต
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3ถึง4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วได้ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครับถือว่าเป็นการเยือนระดับนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในรอบ15ปีครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านวรพันธ์ศรีวรนาถรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
9: สวัสดีครับ
1: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีประเด็นสำคัญและวาระสำคัญอะไรบ้างครับ
9: ครับก็อย่างที่ได้ทราบนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้เยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3ถึง4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็การเยือนครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเพราะว่าเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นทางการในรอบ15ปีแล้วนะครับ
1: ครับ
9: แล้วก็ยังเป็นโอกาสที่จะมีการประชุมหารือในระดับผู้นำครั้งที่2นะครับซึ่งอันนี้เป็นกลไกที่เริ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับในโอกาสที่ท่านประธานดีปราโบโวของอินโดนีเซียเนี่ยได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับการพบกันครั้งนี้เนี่ยครับสะท้อนภาพความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศสำคัญในอาเซียนนะครับในช่วงเวลาที่สถานการณ์โลกเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงนะครับเพราะว่าไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งสมาคมอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับมือกันระหว่างผู้นำของสองประเทศในครั้งนี้เนี่ยมีความหมายสำคัญมากในเชิงยุทธศาสตร์นะครับผลลัพธ์ที่สำคัญนะครับก็คือมีการรับรองแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียหรือ Roadmap on Strategic Partnership นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆของทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมมือกันผลักดันเพื่อแปรวิสัยทัศน์ของระดับผู้นำเนี่ยให้เป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับอินโดนีเซียด้วยนะครับในการยืนครั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญ2สุนทรพจน์นะครับอันแรกเนี่ยเกิดขึ้นในงาน Business Forum ไทยอินโดนีเซียซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยนะครับจากเอกชนจากทั้ง2ประเทศเลยนะครับท่านนายกเนี่ยได้ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของไทยนะครับแล้วก็ดึงดูดการลงทุนจากอินโดนีเซียเข้ามาไทยนะครับในทางเดียวกันเนี่ยก็สนับสนุนให้มีความร่วมมือในเชิงพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างเอกชนไทยกับอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามองว่าเศรษฐกิจไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยมีหลายอย่างที่เสริมและเกื้อกูลกันได้นะครับอันนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีแบบดีอย่างมากเลยนะครับโดยจากภาคเอกชนสุนทรพจน์ที่2ก็คือท่านนายกได้กล่าวที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนนะครับเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของไทยเกี่ยวกับอนาคตของอาเซียนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปูทางสำหรับการรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ที่จะถึงนี้นะครับโดยท่านนายกเนี่ยเป็นนายกไทยคนแรกในรอบ17ปีเลยนะครับที่ไปกล่าวสปีชที่สำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับนอกจากนั้นมีข่าวดีอีกอันนึงครับสำหรับพี่น้องประชาชนไทยนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวก็คือว่ามีการตกลงที่จะเปิดเที่ยวบินใหม่นะครับของสายการบินทรานส์นูซาของอินโดนีเซียครับระหว่างกรุงเทพกับจาการ์ตาซึ่งได้เริ่มบินแล้วนะครับเมื่อต้นเดือนนี้แล้วก็ในเดือนหน้านะครับก็จะมีอีกเที่ยวบินหนึ่งนะครับระหว่างภูเก็ตกับบาหลีด้วยอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมากกับระหว่างไทยกับอินโดนีเซียครับ
1: ครับ ทั้งสองประเทศลงนามแผนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ปี2569ถึง2573ฮะแผนนี้จะช่วยต่อยอดผลประโยชน์ของไทยในมิติไหนมากครับ
9: ครับอันนี้เนี่ยแผนนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นรถแมพเลยนะครับในการที่จะกำกับทิศทางให้หน่วยงานต่างๆของสองประเทศเนี่ยนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะครับโดยแผนนี้เนี่ยประกอบด้วย4เสาหลักครับอันแรกเนี่ยในเรื่องของการเมืองความมั่นคงและกลาโหมอันที่2ก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงนะครับอันที่3เนี่ยในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมและประชาชนและที่4เนี่ยก็คือเรื่องของความร่วมมือระดับภูมิภาคและภาคีอันแรกในเรื่องการเมืองความมั่นคงนะครับไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยมีความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ถือว่าใกล้ชิดอย่างมากนะครับทุกเหล่าทัพเนี่ยมีความร่วมมือมีการฝึกร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในตามแผนนี้เนี่ยจะกำหนดกรอบนะครับและแนวปฏิบัติให้มีการฝึกร่วมมากเพิ่มมากขึ้นเพื่อรับภัยข้อความต่างๆที่จะมีความหลากหลายมากขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็จะร่วมมือกันมากขึ้นในเรื่องการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเช่นการหลอกลวงทางออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ในภูมิภาคนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเศรษฐกิจนะครับและการเชื่อมโยงเนี่ยเรามีการตั้งเป้าหมายทางการค้าไว้$20,000 ล้านภายในปี2573แต่ทั้งนี้เนี่ยทางผู้นำได้มาคุยกันแล้วคิดว่าเราน่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ก่อนกำหนดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการตั้งเป้าที่ทะเยอทะยานและมากกว่านี้สำหรับทั้งสองประเทศในอนาคตนะครับโดยประเทศไทยเนี่ยครับจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะมีการร่วมมือกันมากขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวและความมั่นคงทางด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านอาหารการเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะครับในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการศึกษาและเยาวชนครับสถิติที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในอินเดียขนาดนี้ประมาณ800คนด้วยนะครับในความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับก็คือว่าอย่างที่ผมได้เรียนก็คือว่าไทยกับอินเดียเนี่ยเป็นประเทศก่อตั้งอาเซียนนะครับและมีเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ1อันดับ2ของภูมิภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคอาเซียนให้มีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ที่มีปัญหาในตะวันออกกลางหลายๆที่ในโลกเนี่ยการลงทุนจะมุ่งมาที่อาเซียนมากขึ้นไทยกับอินโดนีเซียจะจับมือกันเพื่อทำให้ภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าดึงดูดสำหรับการลงทุนในอนาคตครับ
1: ครับท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมงาน Business Forum เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทยและอินโดนีเซียครับมีภาคการผลิตสินค้าบริการหรืออุตสาหกรรมใดฮะที่ไทยอยากจะขยายความร่วมมือกับอินโดนีเซียเป็นพิเศษครับ
9: ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเรามองว่าเศรษฐกิจไทยอินโดนีเซียเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถเสริมและเกื้อกูลกันได้นั้นในการหารือใน Business Forum ครั้งนี้เนี่ยจุดเน้นก็คือการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการหรือเขาเรียกว่า Integrated Value Chain ทั้งในด้านของอุตสาหกรรมการผลิตในด้านของการบริการทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจฮาลาลนะครับโดยจะเราจะหาทางที่จะนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาประสานกันนะครับอย่างเช่นว่าในฝ่ายไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรนะครับในขณะอินโดนีเซียเนี่ยมีขนาดประชากรและตลาดที่ใหญ่มากมีตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลที่เป็นระดับโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราดูซิว่าเราจะสามารถประสานจุดแข็งของสองฝ่ายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับ
1: ครับเรื่องของความมั่นคงแล้วครับไทยและอินโดนีเซียมีความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังไงบ้างครับท่าน
9: ครับผมทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงกันที่จะใช้กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงต่างๆอย่างเต็มที่นะครับปัจจุบันเนี่ยมีความร่วมมือทั้งระดับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศทั้งระดับของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ความร่วมมือระดับทางสมช.นะครับเราก็จะใช้ตรงนี้ให้เต็มที่นะครับเราตกลงกันที่จะเพิ่มความร่วมมือทางด้านการทหารนะครับจะทุกเหล่าเนี่ยจะมีการฝึกร่วมกันมากขึ้นนะครับและที่สำคัญในครั้งนี้นะครับไฮไลท์ก็คือเราจะร่วมมือกันในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากขึ้นครับและก็จะเพิ่มความร่วมมือในเรื่องของการปราบปรามภัยคุกคามใหม่ๆโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติอย่างออนไลน์สแกมนะครับแล้วก็เรื่องการค้ามนุษย์แล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับที่จะต้องทำกันมากขึ้นระหว่าง2ประเทศครับโดยสถิติที่น่าสนใจครับอันนึงก็คือว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับประเทศไทยเนี่ยได้ช่วยในการส่งกลับชาวอินโดนีเซียนะครับมากกว่า 1,000 คนเลยนะครับกลับบ้านโดยชาวอินโดนีเซียเหล่านี้เนี่ยถูกหลอกมาทำงานในศูนย์สแกมนะครับในประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะครับแล้วเนี่ยเราช่วยเขาในการให้ได้กลับบ้านนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยท่านผู้นำของอินโดนีเซียได้ขอบคุณไทยอย่างมากเลยครับ
1: ครับในฐานะที่ไทยและอินโดนีเซียมีบทบาทนำในอาเซียนนะครับทั้งคู่นะฮะการเยือนในครั้งนี้ได้มีการหารือถึงทิศทางความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนอาเซียนให้เข้มแข็งยังไงบ้างครับท่านฮะ
9: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหารือที่สำคัญครั้งนี้เลยนะครับเพราะว่าไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเสาหลักของอาเซียนเป็นประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนมาเป็นประเทศที่สองประเทศที่จับมือกันผลักดันความร่วมมือการพัฒนาต่างๆของอาเซียนในตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็มองกันเห็นตรงกันเลยครับว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมีความแปรปรวนมากมีความไม่แน่นอนสูงดังนั้นไทยอินโดนีเซียจะต้องจับมือกันร่วมกันผลักดันให้เกิดสันติภาพเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ทำให้การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในอาเซียนเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นมีความใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อดึงดูดการลงทุนจากนอกภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในภูมิภาคนี่นะครับโดยแกนหลักของไทยกับอินโดนีเซียก็คือว่าไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยมีประชากรรวมกันเนี่ยประมาณถึง350ล้านคนเลยนะครับแล้ว GDP ก็รวมกันเนี่ยถึง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถ้าประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไทยอินโดนีเซียจับมือกันแล้วผลักดันอะไรเนี่ยมีความหมายแน่นอนครับ
1: ครับนี่คือการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับเมื่อวันที่3ถึง4สิงหาคมที่ผ่านมาผลักดันความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความมั่นคงแล้วก็บทบาทเป็นผู้นำในอาเซียนกันด้วยนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านวรพันธ์ศรีวรนาถรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
9: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
1: ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกันบ้างนะครับร
2: ั
1: ฐบาลพร้อมไหมครับตอนนี
2: ้รัฐบาลนะคะก็มีการเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ส.ส.พรรคร่วมตอนนี้หารือกันก่อนนะคะที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็เปิดเผยการเตรียมความพร้อมนะคะรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลเองมีการหารือกันแล้วเตรียมจัดประชุม2วงก่อนนะคะที่จะมีการอภิปรายวงแรกที่เขาจะมีการหารือกันเนี่ยจะเป็นวงของทางคณะรัฐมนตรีนะคะส่วนวงที่2เนี่ยจะเป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลค่ะเพื่อที่จะหารือแนวทางในการทำงานแล้วก็สร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะทางนี้ท่านนายกบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องกำชับให้รัฐมนตรีเนี่ยเตรียมข้อมูลเพราะว่าทุกคนทำกันบ้านแล้วก็วางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะส่วนการพบปะการรับประทานอาหารนะคะร่วมกันเนี่ยตรงนี้ไม่ถือเป็นการตรวจกันบ้านนะคะแต่ว่าก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ประสานการทำงานกันเนื่องจากว่าต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีที่รัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องนะคะแล้วท่านนายกเองก็ต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตนเองนะคะท่านก็บอกว่าไม่เป็นปัญหานะคะพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือของการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ
1: ครับการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือประเด็นข่าวสารที่เราได้รับรู้รับทราบกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าในเชิงลึกหรือว่าความสั่นสะเทือนในการเมืองในสภาปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ค่อยสั่นสะเทือนสักเท่าไหร
2: ่
1: นะฮะเพราะว่าข่าวสารอะไรต่างๆโซเชียลมีเดียแล้วก็เอกสารอะไรต่างๆเน
2: ี่
1: ยมันถูกตีแผ่มาก่อนที่จะมีการประชุมสภากันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหัวสวนะครับที่ทางพรรคประชาชนแล้วก็กลุ่มต่างๆเนี่ยเขาจัดขึ้นทุกๆสัปดาห์จุดไฟกันทุกสัปดาห์นะฮะเรื่องของการสอบท้องถิ่นทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยก็มีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องไทย AI Passport ก็เสนอข่าวอย่างต่อเนื่องมีอะไรครับ
2: มีข้อมูล
1: ข้อมูลหลุดใช่ไหมข้อมูลหลุดอะไรต่างๆนะฮะก
2: ็
1: คือมันเป็นเรื่องที่ประชาชนรู้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็การอภิปรายในสภาเนี่ยก็อาจจะลงรายละเอียดมากขึ้นใช้วาทกรรมดราม่าอะไรก็ไปมากขึ้นเพื่อที่จะเรียกเรตติ้งจากประชาชนโดยพรรคฝ่ายค้านนะฮะแล้วก็ discredit รัฐบาลอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะแต่ว่าคำถามคือเกมในสภานะฮะตอนนี้รัฐบาลคุมเสียงข้างมากเนี่ยก็ไม่น่าจะไปสั่นสะเทือนอะไรได้มากมายนักนะครับดูการเมืองนอกสภาดีกว่าข่าวสารโซเชียลมีเดียและอะไรต่างๆเนี่ยที่จะสามารถสั่นคลอนรัฐบาลได้เดี๋ยวนี้เกมในสภาเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่ากับเกมนอกสภามีหลายรัฐบาลนะฮะเกมในสภาเนี่ยชนะแต่นอกสภาเนี่ยแพ้นะฮะเช่นเกมนอกสภาคือม็
2: อ
1: บหรือข้างถนนการชุมนุมกันข้างๆถนนเนี่ยนะฮะล้มรัฐบาลมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับนำไปสู่รัฐประหารหลายครั้งแล้วนะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยที่ถูก

0: และนำไปสู่เรื่องของการข่มขู
1: ่
0: นะฮะในการที่จะต้องลงให้คนนั้นคนนี้นะฮะอันนี้ก็เลยบอกว่าไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายศาลเมื่อวานไปศาลไต่สวนเมื่อวานนี
1: ้
0: เรียบร้อยเรียบร้อยพยาน5ปากนะครับส่วนวันนี้10โมงจะมีการเดินเผชิญสืบเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานนอกที่ทำการศาลอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยเดินเผชิญสืบนะฮ
1: ะ
0: เดินเผชิญสืบคือศาลไปดูหลักฐานด้วยตัวเองคือกกต.ก็พยายามบอกแล้วว่าการเก็บเอกสารต่างๆเนี่ย3อย่างเนี่ยที่แยกออกจากกันเนี่ย มันมีความมั่นคงปลอดภัยแน่นหนาไม่สามารถเอามารวมกันได
1: ้
0: ถ้ารวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะระบุตัวบุคคลถูกต้องไหมฮะกกต.สู้ด้วยประเด็นนี้ศาลก็เลยฟังแล้วเนี่ยต้องไปดูด้วยตาว่าเฮ้ยมันเก็บไว้เนี่ยมั่นคงแน่นหนาปลอดภัยจริงไหมศาลก็จะลงไปดูคือปกติศาลยุติธรรมเนี่ยลงไปดูบ้างนะฮะแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่มีศาลมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นศาลเดินลงพื้นที่ไปดูหลักฐานด้วยตนเองนะฮะคือบางอย่างเอามาศาลไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: สถานที่เก็บโกดังเนี่ยถ่ายรูปมาเนี่ยศาลก็บอกให้ศาลไปดูเองดีกว่าจะได้รู้ว่ามันคงปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไปวันไหนพฤหัสไปวันนี
1: ้
0: 10โมงเป็นต้นไปนะครับและให้คู่กรณีร่วมตรวจสอบหากฝ่ายใดไม่เข้าร่วมตามกำหนดถือว่าไม่ติดใจนะบอกคือเขาเรียกว่าเดินเผชิญสืบแบบบอกล่วงหน้าถ้าเดินเผชิญสืบแต่ไม่บอกสถานที่นะครับซึ่งผมเชื่อว่ากกต.ก็ต้องกวดอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วเหมือนเจ้านายจะไปตรวจราชการคำว่าไม่เรียบร้อยไม่ควรเกิดขึ้นนะติดตามดูซึ่งท้ายสุดศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยวันจันทร์ที่28กันยายน 9:30 นะฮะเวลา14นาฬิกานะฮะนัดฟังคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการในวันเดียวกันคือลงมติศาลลงมติ28กันยา 9:30 และอ่านคำวินิจฉัยบ่าย 2:00 นะฮะก็ดูเพราะว่าฟังดูแล้วกกต.ไม่ขออภัยศาลเนี่ยให้น้ำหนักในเรื่องของการเก็บหลักฐาน3ส่วนดีไห
1: ม
0: นะฮะก็คือน่าจะเป็นประเด็นแห่งคดีแหละถ้ากกต.พิสูจน์ได้น
1: ะ
0: ว่า3ส่วนเนี้ยมันไม่สามารถที่จะมารวมกันได้ระบุตัวบุคคลกันได้แล้วก็มั่นคงแน่นหนาปลอดภัยก็หลุดพ
1: ้
0: นในทางคดีนะฮะนี่คือศาลรัฐธรรมนูญ
1: ค่ะติดตามเรื่องของเรือรบสหรัฐกันหน่อยนะคะซึ่งทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะก็มีการชี้แจงเรื่องของเรือรบ USS Abraham Lincoln นะคะของสหรัฐอเมริกาที่มีกำหนดการแวะพักเป็นเวลาสั้นๆนะคะที่ประเทศไทยช่วง 2-6 กันยายนนี้นะคะก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกทางทหารหรือว่าปฏิบัติการร่วมนะคะของกองทัพไทยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นการนำกำลังพลที่เพิ่งปฏิบัติภารกิจที่ภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเวลา250วันคือเอามาพักผ่อนคลายนะคะฟื้นฟูร่างกายและจิตใจจากภารกิจที่มีความตึงเครียดนะคะก็ถือว่าท่านก็บอกว่าก็การที่เรือจากต่างประเทศเนี่ยมาแวะพักที่ประเทศไทยก็ยินดีนะคะถือว่าบ้านเราเนี่ยคือถูกมองเห็นว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการที่จะใช้เป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวนะคะที่ติดอันดับต้นๆของโลกนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าการแวะพักที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งในอดีตเนี่ยก็มีเรือสหรัฐมาแวะพักผ่อนที่เมืองไทยอยู่หลายครั้งนะคะเป็นการแวะพักรูปแบบเดียวกันกับการฝึกคอบบาโกซึ่งก็จะมีการจะทำรายละเอียดให้กำลังสหรัฐเนี่ยรับทราบถึงระเบียบแล้วก็กฎหมายของไทยด้วยนะคะสรุปก็คือไม่ได้เกี่ยวกับการฝึกนะคะว่าเขามาแวะพักที่บ้านเราเฉย
0: ๆคือถ้าเขาขอแล้วเราไม่ให้เนี่ย ใช่ไหม คือถ้าขอแล้วไม่ให้เนี่ย มันก็ต้องมีเหตุผลแล้วมันจะไปสู่ความแข็งกร้าวในการทางการทูตและทางเศรษฐกิจต่อไปอันนี้ก็ต้องมองอย่างนี
1: ้
0: แต่ถามว่าเฮ้ยเลือกข้างระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นคือแม้จะมีประเด็นตรงนี้อยู่นะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไทยต้องทำอ่ะแล้วก็ไม่ใช่อยู่ดีๆเพิ่งมาทำตอนนี
1: ้
0: เพราะคอบบาโกเนี่ยมันมีฝึกทุกปีใช่ไหมแล้วก็การที่เรือจากต่างประเทศอ่ะมาแวะพักเนี่ยมันก็ ก็มีบ้างแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เรือธรรมดาไง
1: เรือ
0: รบ USS Abraham Lincoln คือมันอาจจะเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ไห
1: ม
0: นะฮะว่า

0: เฮ้ยเนี่ยถ้าต่อไปมีปัญหาเรือรบเขาเนี่ยสามารถเคลื่อนมาถึงประเทศไทยได้เลยนะแล้วจะสามารถทำอะไรได้ตรงนี้นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้ามองในทางการเมืองนะการเมืองระหว่างประเทศในทางทหารเนี่ยมันก็มองได้แบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็แต่ไทยก็บอกแล้วไม่ใช่หร
1: อ
0: ไม่กระทบกับความสัมพันธ
1: ์
0: ระหว่างประเทศแต่ก็ตัดสินใจยากไง
1: ค
0: ือว่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ให้คุณจอดก็ไม่ได
1: ้บอกเขาว่าด้วยเหตุผลอะไร
0: นะส่วนความคืบหน้านะฮะเรื่องของโครงการบัตรคนจนน
1: ะ
0: ฮะขออภัยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแหมผมพูดติดปากไปนะฮะล่าสุดเนี่ยคือการอุทธรณ์สิทธิ
1: ์
0: การอุทธรณ์สิทธิ์เนี่ยหรือการยื่นทบทวนสิทธิ์ก็คือคนที่ไม่ได้สิทธิ์แต่ว่าเฮ้ยฉันน่าจะมีสิทธิ์สิเฮ้ยแล้วฉันควรที่จะได้นี่ทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันจันทร
1: ์
0: 31สิงหาคมนี้นะฮะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังออกมาบอกครับว่าความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดฮะผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนสำเร็จกว่า 2,500,000 รายคิดเป็น 180% ยังไงก็ตามกลุ่มผู้ไม่ผ่านนะฮะทั้งหมด9ล้านกว่ารายเนี่ยปัจจุบันยื่นทบทวนแล้ว4,700,000นะจากนั้นกระทรวงการคลังเน้นย้ำนะฮะให้ผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิ์เพราะตัวเองมีข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการขอยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันจันทร์ที่31สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐคือกรุงไทยออมสินธ.ก.ส.ฮะ
1: แ
0: ล้วก็ธ.อ.ส.ธนาคารอิสลาม
1: ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: รัฐบาลกำหนดกรอบใช้เงินกู้ 400,000 ล้านบาทย้ำทุกโครงการต้องคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้การใช้เงินเกิดประโยชน์สูงสุด
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการปรับโคร ครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์กันกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดสวิสาประทุมมารายงาน
3: กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนจังหวัดนราธิวาสพร้อมจัดระเบียบเรือกับโกดังริมแม่น้ำโกลกเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและเสริมความมั่นคงในพื้นที่
10: พันเอกพรชัยนิ่มทัศนสิริผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเปิดเผยว่าพื้นที่แนวลำน้ำโกลกระยะทางประมาณ105กิโลเมตรได้ติดตั้งรั้วลวดหนามแล้วราว25กิโลเมตรขณะที่พื้นที่ป่าและภูเขาระยะทางประมาณ79กิโลเมตรได้วางรั้วในจุดเสี่ยงและช่องทางที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวผิดปกตินอกจากนี้ได้ปิดช่องทางท่าข้ามที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วส่วนพื้นที่ที่ประชาชนยังใช้สัญจรตามวิถีชีวิตประจำวันเจ้าหน้าที่จะบริหารจัดการร่วมกับชุมชนอย่างเหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบพื้นที่ริมแม่น้ำพบโกดังที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณ105แห่งอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายขณะที่มาตรการควบคุมเรือกำหนดให้เรือจอดรวมในจุดที่กำหนดช่วงเวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยอำเภอตากใบมีจุดจอดรวม13จุดส่วนการขึ้นทะเบียนเรือปัจจุบันมีเรือขึ้นทะเบียนแล้ว297ลำจากทั้งหมดประมาณ979ลำเจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือนำเรือมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องทั้งนี้ยืนยันว่าการดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงจะควบคู่ไปกับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างเหมาะสมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มช่วงวันที่27-31 สิงหาคมนี้
11: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้ถึง31 สิงหาคม 2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมพื้นที่รองรับน้ำรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุนแรงจนต้องอพยพและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้าและพิจารณาปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดเพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: วิทยุอะไรล่ะ
12: Everyday English
13: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คลาย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องในซีรีส์ The Little Book of Joy นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวง่ายๆที่หลายท่านก็อาจจะทำแล้วอยู่เหมือนกันนะคะก็คือการอ่านหนังสือนั่นเองค่ะ Enjoy a book Enjoy a book Books are so much fun You can enjoy them with someone or all by yourself Pick a bookOr pick a whole pile of them. Look at the pictures. Read to yourself and picture what's happening in your imagination. Read one aloud to someone in your family or ask them to read one to you. You might also enjoy sharing what you are reading. You can write a letter to a family member or a friend and suggest a book for them to read. Then,Ask them to recommend a book for you. วิธีการง่ายๆในการอ่านหนังสือนะคะก็คือบางทีเราอาจจะเลือกหนังสือที่เราชอบขึ้นมาเลือกให้ตัวเองหรือเลือกให้คนที่เรารักก็ได้นะคะเราอาจจะอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วก็มีการใช้จินตนาการนะคะ imagination ในระหว่างที่เราอ่านหนังสือนั้นไปใช่ไหมคะเมื่อเราอ่านหนังสือนั้นแล้วถ้าเกิดหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่ดีเราก็อาจจะนำหนังสือนั้นไปให้คนที่เรารักอ่านต่อไปได้ค่ะหรือบางทีอาจจะเป็นการเขียนจดหมายเล่าให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวของเราซึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะให้เขาฟังก็ได้นะคะว่าหนังสือเหล่านั้นเป็นหนังสือที่ดีอย่างไรค่ะก็จะทำให้คนอื่นๆได้ enjoy a book เช่นเดียวกับเรานั่นเองนะคะลองไปทำดูนะคะกิจกรรมนี้หากท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมค่ะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720222นะคะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program Wallalak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
3: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์โทษก็มี
2: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ยังมีคอปภ.คอยดูแลคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
2: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2560นะครับสวัสดีไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับโดยทางสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชนะครับสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้ผมพัชรพลมาลาแย้มรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับควบคุมเทคนิคนะครับแล้วก็ Facebook Live นะครับเป็นน้องเหนือนะครับจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับครับผมก่อนที่จะไปรับฟังในเรื่องราวของข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังทางพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันนี้กันนะครับโดยทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับออกประกาศในเมื่อเวลา 5:00 นที่ผ่านมาโดยลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศนะครับ24ชั่วโมงนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ครับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือนะครับก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้นะครับตั้งแต่เวลา 6:00 นวันนี้ไปจนถึงเวลา 6:00 นของวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของจังหวัดนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็วอยู่ที่15-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปดูกันที่พยากรณ์อากาศรายจังหวัดกันบ้างนะครับเริ่มกับที่ทางจังหวัดชุมพรนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะนะครับสวีทุ่งตะโกหลังสวนและพัดโต๊ะนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็วอยู่ที่ 20-35 กม.ต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีคลื่นสูงนะครับมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้เนี่ยตกเวลา 18:36 นและขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:14 นในส่วนของน้ำทะเลนะครับลงเต็มที่ขออภัยครับขึ้นเต็มที่นะครับเวลา 23:28 นและลงเต็มที่นะครับเวลา 8:12 นสำหรับจังหวัดชุมพรนะครับไปต่อกันที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีอากาศร้อนตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นบริเวณอำเภอท่าชนะนะครับชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมและคีรีรัตนิคมนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมินะครับสูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดนะครับอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของดวงอาทิตย์นะครับในวันนี้ ตกเวลา 18:35 และขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:15 น้ำทะเลนะครับในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 14:17 และลงเต็มที่นะครับเวลา 8:00 ตรงแล้วก็เวลา 17:15 นะครับสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปต่อที่อำเภอเกาะสมุยนะครับมีอากาศร้อนตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองเนี่ย20%ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับความเร็ว20-35 กม/ชม.ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรนะครับคาดหมายนะครับอุณหภูมินะครับสูงสุดอยู่ที่36 องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดนะครับอยู่ที่27 องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา18:32 นะครับแล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลา6:11 ในส่วนของน้ำทะเลนะครับขึ้นเต็มที่เวลา23:49 นะครับและลงเต็มที่เวลา7:56 นะครับปิดท้ายกันด้วยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีอากาศร้อนตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองเนี่ย30%ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอถ้ำพนาราท่าช้างขออภัยครับอำเภอท่านถ้ำพนาราสว่างพิปูลนพิตามนะครับช้างกลางลานสกานาบอลและทุ่งสงนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม/ชม.ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับแล้วก็ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองนะครับคาดหมายนะครับอุณหภูมินะครับอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่35 องศาเซลเซียสนะครับและต่ำที่สุดอยู่ที่24 องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา18:31และขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลา6:12นะครับน้ำทะเลขึ้นเต็มที่เวลา1:27และ13:52แล้วก็ลงเต็มที่นะครับเวลา18:09และ11:24สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปติดตามกันต่อนะครับกับข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันกับเรื่องแรกนะครับในเรื่องของพรก.กู้เงินนะครับที่เมื่อวานนะครับได้มีการมตินะครับในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องของการอนุมัติพระราชกำหนดนะครับในการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตในด้านของพลังงานนั่นเองนะครับด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าภายหลังจากที่มีการประชุมสภาเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีมตินะครับอนุมัติตัวพรก.ที่ให้อำนาจทางกระทรวงการคลังนะครับได้กู้เงินเพื่อแก้ปัญหานะครับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างความสร้างการเปลี่ยนผ่านนะครับด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในวงเงินนะครับไม่เกิน400,000 ล้านบาทครับรัฐบาลก็พร้อมนะครับดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยยืนยันนะครับว่าในการใช้เงินทุกบาทก็มีเป้าหมายชัดเจนนะครับคุ้มค่าโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับสำหรับนะครับแผนงานที่2ในกรอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทนี้ก็เพื่อปรับโครงสร้างแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะครับรัฐบาลก็เตรียมหลักเกณฑ์ด้านในเรื่องของการกลั่นกรองไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับโดยทางคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้นะครับหรือคกง.เนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบในเรื่องของกรอบแนวคิดนะครับหลักเกณฑ์รวมไปถึงแนวทางนะครับการพิจารณาถึงโครงการเพื่อให้นำเงินนั้นนำไปใช้ในการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับอีกทั้งยังเป็นการลดในเรื่องของการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลนะครับเพิ่มในเรื่องของพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้านะครับยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วก็ส่งเสริมนะครับในเรื่องของยานยนต์สะอาดนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่นั่นเองนะครับที่สำคัญนะครับรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดนะครับตัว negative list นะครับไว้อย่างชัดเจนเลยโครงการที่จะขอใช้เงินทุนนี้ต้องไม่ใช่การจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการศึกษาดูงานรวมไปถึงนะครับการเดินทางไปศึกษาที่ต่างประเทศไม่ใช้นะครับเพื่อจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์แจกจ่ายประชาชนโดยตรงไม่แบ่งซื้อแบ่งจ้างนะครับและไม่ซ้ำซ้อนกับงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแหล่งเงินอื่นๆนั่นเองนะครับรวมทั้งต้องเป็นไปตามตัวมาตรฐานแล้วก็ข้อกำหนดทางเทคนิคนะครับเพื่อให้สิ่งที่ลงทุนสามารถใช้งานแล้วก็บำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวนั่นเองนะครับ กล่อมตัวกล่อมการลงทุนก็แบ่งเป็น3ด้านหลักๆด้วยกันนะครับได้แก่1การลดการใช้พลังงานฟอสซิลนะครับแล้วก็เพิ่มพลังงานทดแทนรวมไปถึงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานนะครับด้านที่2นะครับกับการส่งเสริมยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ EV พลังงานสะอาดนะครับตัว EV Charging Station นะครับหรือสถานีชาร์จรถไฟฟ้ารวมไปถึงตัว Swapping Station นะครับตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของระบบโลจิสติกนะครับแล้วก็ในด้านที่3เนี่ยในเรื่องของการสร้างคนแล้วก็สร้างงานรองรับเศรษฐกิจพลังงานใหม่นะครับผ่านการอัพสกิลรีสกิลนะครับเช่นการที่ให้มีการในเรื่องของช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงโซลาร์เซลล์นะครับช่างซ่อมเหมาบำรุง EV รวมไปถึงนะครับการสนับสนุนนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็ต่อยอดได้นะครับในเชิงพาณิชย์นะครับโดยตัวพรก.ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่การกู้เงินมากองไว้เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่การตีเช็คเปล่าให้หน่วยงานนำมาใช้ได้โดยไม่มีกรอบนะครับทุกบาททุกสตางค์ต้องมีเป้าหมายมีหลักเกณฑ์แล้วก็ต้องมีผลลัพธ์ที่วัดได้นะครับโดยในส่วนเป้าหมายนะครับการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นก็ถือเป็นการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะครับแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยนะมีเศรษฐกิจในด้านของพลังงานสะอาดนั่นเองนะครับทางนี้นะครับตัวแบบคำรับจัดสรรเงินกู้ก็จะต้องกำหนดเป้าหมายแล้วก็ตรวจชี้วัดผลสำเร็จที่ชัดเจนนะครับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้วก็ขอบเขตของแผนงานโดยสำนักงานสำนักงบประมาณจะปรับระบบคำขอนะครับภายใต้ New E-Budgeting ตามหลักของทางตัวคกง.เองด้วยนั่นเองนะครับครับผมเรื่องต่อไปนะครับแจ้งเตือนอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับในเรื่องของผู้ที่ไม่ผ่านนะครับในสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้นะครับโดยมีการย้ำนะครับว่าในวันที่31สิงหาคมนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีกว่า4ล้านรายเลยนะครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็ขอให้รีบยื่นคำขอก่อนนะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้นะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากมีความประสงค์นะครับที่จะขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก็ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับภายในวันที่31สิงหาคมก็คือวันจันทร์หน้านี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการที่จะขอยื่นคำขอนี้แล้วนะครับจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ไปดำเนินการที่จะตรวจสอบแล้วก็ยื่นคำขอเนี่ยยื่นนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองนะครับโดยข้อมูลนะครับจากทางด้านของกรมการปกครองนะครับณวันที่26สิงหาคมเมื่อวานนี้นะครับเวลา 8:30 น.ระบุนะครับว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9ล้านรายเลยด้วยกันในจำนวนนี้เนี่ยก็มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาแล้วเนี่ยประมาณ 4.7 ล้านรายนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 51% ขณะที่ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้ขอยื่นเนี่ยอีกกว่า 4.5 ล้านรายเลยด้วยกันนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 48% นะครับผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ก็จะสามารถดำเนินการได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการนะครับหรือทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ในทางออนไลน์นะครับสามารถไปได้ที่ธนาคาร5แห่งนี้ก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการของเขานะครับทางด้านของนางสาวลิลิดาก็ได้กล่าวนะครับว่าประชาชนควรแยกกำหนดเวลาให้ดำเนินการเอาไป2ส่วนนะครับก็คือวันที่31สิงหาคมนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับการยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลหน่วยงานของเจ้าของข้อมูลเนี่ยสามารถนำเอกสารไปประกอบยื่นผ่านตัวศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้รวมถึงในระดับเขตในกรุงเทพด้วยนะครับได้ถึงวันที่20กันยายนนะครับอันนี้ในส่วนของคนที่ยื่นไปแล้วแล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอเลยเนี่ยก็สามารถยื่นได้นะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นั่นเองนะครับโดยนะครับหากเห็นว่าผลการตรวจสอบคุณสมบัติหรือข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ยื่นคำขอทบทวนภายในวันที่31นี้ก่อนนะครับส่วนเอกสารที่ไปแก้นี่ก็สามารถส่งได้จนถึงวันที่20กันยายนเดือนหน้านั่นเองนะครับ ทางกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลนะครับในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปนะครับแล้วผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้สิทธิ์ตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ได้ในวันที่1ตุลาคมนั่นเองนะครับสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตนก็มีประมาณ3ล้าน1แสนรายด้วยการดำเนินการยืนยันตนไปแล้วเนี่ยประมาณ2ล้าน5นะครับยังไม่ได้ยืนยันตนอีกประมาณ6แสนกว่ารายจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ไปดำเนินการก็เร่งยืนยันตัวตนในช่องทางที่กำหนดนะครับเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตามที่กำหนดนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้27แล้วเหลืออีกกี่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อีก4วันนะครับก็ใครนะครับที่ประสงค์นะครับอยากจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก็รีบหน่อยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับกับการหารือของทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์กับการหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มแท็กไทยนะครับหวังยกระดับแพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทยเชื่อมข้อมูลสินค้าบริการสู่เศรษฐกิจชุมชนนั่นเองนะครับทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการประชุมนะครับหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผ่านการท่องเที่ยวโดยผ่านแพลตฟอร์มตัวแท็กไทยนะครับเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เชื่อมโยงทั้งในเรื่องของข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนการเพิ่มโอกาสในการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนั่นเองนะครับโดยสำหรับแนวทางการพัฒนาตัวแท็กไทยตัวนี้เนี่ยก็ในที่ประชุมก็มีความเห็นนะครับถึงศักยภาพในเรื่องของการยกระดับสู่ International Tourism Integration Platform นะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็บริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเข้าสู่ระบบเดียวกันลดความซับซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่เพื่อที่จะให้สามารถวางแผนแล้วก็เข้าถึงบริการต่างๆด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวแท็กไทยก็ยังสามารถเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ส่งเสริมการตลาดนะครับด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยภาครัฐก็รวมไปถึงพันธมิตรนะครับสามารถร่วมประชาสัมพันธ์การใช้งานแพลตฟอร์มผ่านช่องทางต่างๆได้รวมถึงนำสินค้านะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะสินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเนี่ยมาจัดอยู่ในแคตตาล็อกแล้วก็นำมาเสนอผ่านแพลตฟอร์มได้นั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายสุภจีก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลก็จะมุ่งนะครับขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เป็นมากกว่าการสร้างจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับโดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเพิ่มการใช้จ่ายแล้วก็ระยะเวลาในการพำนักของนักท่องเที่ยวพร้อมนำเทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลการใช้ในการวางแผนนะครับแล้วก็บริการในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวนะครับผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็ภาคธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้แล้วก็ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับข่าวดีนะครับใครติดตามกันบ้างกับน้องเนนี่รอยัลนะครับที่ได้มีการไปประกวดที่เวทีอเมริกันก็อตส์ทาเลนต์นะครับโดยล่าสุดก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับโดยทางด้านของรัฐบาลก็ได้มีการชื่นชมแล้วก็ยินดีนะครับที่น้องเนเน่รอยัลได้คว้าตัวโกลเด้นบัสเซอร์นะครับเข้ารอบชิงอเมริกันก็อตส์ทาเลนต์2026นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมน้องเนเน่นะครับหรือทางด้านของน้องแพรวนางสาวรัติการอําลอยนะครับเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตบ้านเราที่ได้มีการไปสร้างชื่อเสียงนะครับให้จังหวัดรวมไปถึงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับบนเวทีระดับโลกนะครับอย่างอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับ2026โดยได้มีการสร้างความประทับใจในการร้องเพลงรวมไปถึงการเล่นกีตาร์นะครับจนได้ตัวโกลเด้นบัสเซอร์หรือปุ่มทองจากทางด้านของนักร้องอเมริกันนะครับอย่างเมลบีซึ่งส่งผลให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวนะครับว่านอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วเนี่ยน้องเนเน่ก็ยังนำผ้าไทยซึ่งเป็นผ้าทอยกเบลอนะครับผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับซึ่งเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองนะครับที่มีต้นกำเนิดมาแล้วก็นิยมผลิตมากในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยนั่นเองรวมไปถึงในแถบคาบสมุทรมาลายูมาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวคู่กับกางเกง พื่อ นำเสนอเอกลักษณ์ความสวยงามของไทยนะครับรวมถึงควบคู่นะครับไปกับการแสดงดนตรีระดับโลกแสดงให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์นะครับพลังทางวัฒนธรรมของไทยอย่างแท้จริงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับรัฐบาลนะครับก็ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจร่วมเชียร์นะครับน้องเนเน่ในการคว้าแชมป์นะครับรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับ2026ในปีนี้ซึ่งมีกำหนดจัดนะครับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยในวันที่22กันยายน2026แล้วก็ประกาศผลผู้ชนะในวันที่23กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกานะครับความสำเร็จของน้องเนเน่ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวของคนไทยทั้งประเทศรวมไปถึงของคนภูเก็ตนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยในการเดินหน้าตามหาความฝันต่อไปนั่นเองนะครับก็ร่วมเชียร์นะครับเด็กไทยนะครับมีความสามารถก็วันที่22กันยายนนี้ครับสำหรับรอบสุดท้ายอเมริกาก็สตาร์เลนนะครับแล้วผมขณะนี้เวลา 9:31 นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับรับฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันนะครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องทางในทางกฎหมายเนี่ยคำทางเนี่ยมีหลายทางมากทางแรกคือทางสาธารณประโยชน์หรือที่สาธารณประโยชน์2ทางจำเป็นและ3ทางพระราชบัญญัตินะคะ3ทางนี้มีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันเลยทางแรกคือทางสาธารณะนะคะหรือที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันหมายความว่าในที่สาธารณะเนี่ยที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้เนี่ยจะยึดมาเป็นของตนไม่ได้แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่กอดประชาชนอีกคนหนึ่งได้นะคะหรือจะมีการฟ้องร้องบังคับเอากับที่สาธารณะก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะอันนี้คือทางสาธารณะทางที่สองคือทางจำเป็นคำว่าทางจำเป็นคือใช้เท่าที่จำเป็นตามคำจำกัดความเลยค่ะว่าเป็นกรณีที่ที่ดินแปลงหนึ่งถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่ดินแปลงที่ถูกล้อมรอบเนี่ยคุณสามารถที่จะขอเปิดทางจำเป็นได้นะคะแต่ทางจำเป็นนี่คือใช้เท่าที่จำเป็นคือทางคนเดินได้คุณจะมาขอเปิดใช้ถนน8เมตรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องเปิดเท่าที่จำเป็นและใช้เท่าที่จำเป็นและให้เสียหายแก่ที่ดินที่ล้อมรอบน้อยที่สุดนะคะอันนี้คือคำว่าทางจำเป็นซึ่งทางจำเป็นเนี่ยเกิดขึ้นได้2อย่างคือเริ่มตั้งแต่แรกคุณโดนล้อมรอบจะไม่มีทางออกคุณสามารถเปิดทางออกได้โดยให้เสียหายน้อยที่สุดนะคะส่วนทางที่2ทางจำเป็นแบบที่2ก็คือกรณีแรกเนี่ยเป็นที่ดินผืนใหญ่แล้วผืนใหญ่นี้เนี่ยมีทางออกสู่ทางสาธารณะภายหลังเนี่ยมีการแบ่งที่ดินผืนใหญ่นี้ออกเป็น2ส่วนทำให้ที่ดินแปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะคุณสามารถเปิดทางจำเป็นได้เฉพาะที่ดินที่คุณแบ่งออกมาเท่านั้นคุณจะไปขอเปิดแปลงอื่นไม่ได้แต่ทางแรกทางจำเป็นแบบแรกคือคุณสามารถเปิดทางไหนก็ได้แต่ต้องให้เสียหายกับที่ดินที่ล้อมรอบให้น้อยที่สุดอันนี้คือทางจำเป็นและทางจำเป็นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายส่วนทางที่3คือทางพาระจำยอมทางพาระจำยอมเนี่ยคือกรณีที่เจ้าของที่ดินคุณจะต้องรับกรรมบางอย่างให้กับที่ดินอีกแปลงนึงซึ่งไอ้เจ้าของที่ดินที่ต้องรับกรรมบางอย่างเนี่ยตามกฎหมายเรียกว่าเจ้าของภาระยทรัพย์นะคะคุณต้องรับภาระกับที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่ให้อีกแปลงสามารถเดินได้ทางพระราชบัญญัติเนี่ยมีการตกลงกันว่าฉันให้คุณเดินผ่านพื้นที่ฉันได้นะอันนี้คือการตกลงกันนะคะส่วนพระราชบัญญัติแบบที่2คือภาระจำยอมโดยอายุความการที่เจ้าของสามัญทรัพย์เดินผ่านที่ดินคนอื่นทุกๆวันทุกๆวันเป็นระยะเวลา10ปีโดยสงบเปิดเผยเจตนาเอาเป็นทางภาระจำยอมถือว่าเจ้าของสามัญทรัพย์ได้ทางโดยภาระจำยอมไปโดยอายุความส่วนทางภาระจำยอมอายุความเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะแต่ทางภาระจำยอมแบบแรกคือมีการตกลงกันให้คุณเดินผ่านภาระทรัพย์ได้แต่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง

ครับกลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับสำหรับข่าวในพื้นที่ข่าวแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับกับทางจังหวัดชุมพรได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับปิดประกาศ90วันผังเมืองรวมเมืองชุมพรสร้างกระบวนการที่มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการร่วมกับทางจังหวัดชุมพรได้มีการจัดเตรียมนะครับประชุมเตรียมความพร้อมในการประกาศปิดประกาศ90วันผังเมืองรวมเมืองชุมพรโดยมีทางด้านของนายจีรศักดิ์แสงหอยนะครับปลัดจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อเป็นการชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนะครับกระบวนการที่มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองนะครับโดยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับภายหลังจากการทำผังในเมืองรวมเมืองชุมพรระหว่างวันที่29-30มกราคมที่ผ่านมาเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับตั้งแต่วันที่29มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นะครับโดยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้มีการนำประเด็นความคิดเห็นนะครับรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่างๆเสนอต่อคณะกรรมการของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับเพื่อพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงการแก้ไขร่างผังเมืองรวมให้มีความเหมาะสมนะครับซึ่งต่อมาก็ได้มีการรับความเห็นชอบจากทางคณะกรรมการผังเมืองเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็จะได้มีการเปิดนะครับโอกาสให้แสดงแผนที่แผนผังข้อกำหนดแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องนะครับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันก็คือการปิดประกาศ90วันนะครับตามมาตรา29แห่งพ.ร.บ.การผังเมืองปี2562นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบแล้วก็ใช้สิทธิ์นะครับตามกฎหมายจึงได้มีการจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็กำหนดถึงแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยทางด้านของปลัดจังหวัดชุมพรก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าขั้นตอนในการปิดประกาศ90วันนี้เนี่ยถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการวางแล้วก็จัดทำตัวผังเมืองรวมของเมืองชุมพรนะครับพร้อมทั้งการขอความร่วมมือจากผู้แทนของกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวนะครับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็เกิดการยอมรับเมื่อนำผังรวมไปใช้นะครับนับเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองสำหรับการพัฒนาพื้นที่นั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับสำหรับทางจังหวัดชุมพรนะครับกับเรื่องของการจัดอบรมรู้เท่าทันปัญหาการค้ามนุษย์นะครับด้านแรงงานเสริมความรู้เครือข่ายป้องกันการบังคับใช้แรงงานแล้วก็แรงงานเด็กนะครับทางด้านของนายสุพิสารแพลือนะครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมการอบรมโครงการรู้เท่าทันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายนะครับเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้นำแรงงานนะครับผู้นำชุมชนครูแนะแนวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงภาคีเครือข่ายนะครับที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยมีทางด้านของคณะผู้จัดการอบรมรวมไปถึงผู้เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้นะครับทางด้านของท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวนะครับว่าการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการบังคับใช้แรงงานรวมไปถึงการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเนี่ยก็เป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงเลยนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การท่องเที่ยวรวมไปถึงการลงทุนระหว่างประเทศแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับแล้วก็ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศเลยนะครับเนื่องจากอาจจะเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาการลักลอบการเข้าเมืองรวมไปถึงการค้าประเวณีปัจจุบันนะครับรูปแบบการค้ามนุษย์ก็มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทั้งด้านของการคมนาคมแล้วก็เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทำให้เกิดในเรื่องของเครือข่ายนะครับธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็พัฒนาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นเนี่ยการสร้างความรู้ความเข้าใจและก็การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนก็จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยการอบรมในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสนะครับให้ผู้นำด้านแรงงานผู้นำชุมชนครูแนะแนวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์นะครับตลอดจนนะครับเรียนรู้ข้อกฎหมายข้อบ่งชี้พฤติ
การนะครับแล้วก็บทลงโทษนะครับที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กการบังคับใช้แรงงานหรือบริการทั้งนี้นะครับผู้เข้าร่วมอบรมก็สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แล้วก็ป้องกันแล้วก็รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดสิทธิแรงงานการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์แล้วก็การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่รวมไปถึงการร่วมนะครับเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลแล้วก็แจ้งเบาะแสตลอดจนการขยายผลในเรื่องของความรู้นั้นไปสู่ผู้ใช้แรงงานไปสู่นักเรียนไปสู่นักศึกษาเพื่อนะครับสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ป้องกันให้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็ไม่ให้เข้าไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์แล้วก็การบังคับใช้แรงงานหรือการบังคับใช้ในเรื่องของการบริการนั่นเองนะครับสำหรับการอบรมในครั้งนี้ก็มีผู้นำในด้านของแรงงานมีผู้นำชุมชนมีครูแนะแนวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในจำนวนกว่า55คนด้วยกันโดยได้รับเกียรติจากทางด้านของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรแล้วก็ทางด้านของรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชุมพรเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในเรื่องของการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ค้ามนุษย์ผลกระทบของปัญหานะครับบทบาทหน้าที่ของทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนข้อกฎหมายข้อบ่งชี้พฤติการนะครับและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการละเมิดสิทธิด้านแรงงานนั่นเองนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับของทางจังหวัดชุมพรนะครับกับการจัดอบรมศักยภาพศูนย์ดำรงธรรมเสริมทักษะนะครับจัดการเรื่องร้องเรียนมุ่งแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมนะครับทางด้านของว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับในเรื่องของศักยภาพการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และก็การอำนวยความเป็นธรรมของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรนะครับโดยเป็นทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้นะครับโดยทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับถึงแนวทางการปฏิบัติงาน3ประการด้วยกันได้แก่ในเรื่องของการรับเรื่องด้วยความใส่ใจเพราะว่าสำหรับประชาชนแล้วเรื่องที่นำมาร้องเรียนอาจจะเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาครับในเรื่องที่2กับการแก้ไขปัญหาด้านความเป็นธรรมโดยยึดข้อเท็จจริงยึดกฎหมายรวมไปถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านและในประการที่3นะครับกับการติดตามจนเกิดผลไม่หยุดอยู่เพียงแค่การรับเรื่องหรือส่งต่อเท่านั้นแต่ต้องติดตามแล้วก็ประสานงานอย่างต่อเนื่องจนประชาชนได้รับคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยการบรรยายนะครับให้ความรู้การฝึกการปฏิบัตินะครับจากกรณีศึกษาแล้วก็การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้นำความรู้แล้วก็ทักษะที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับไปต่อกันที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับกับการประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดพร้อมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าซึ่งปัจจุบันก็คลี่คลายลงตามลำดับแล้วนะครับทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานนะครับในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีทางด้านของคณะอนุกรรมการก็เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการประชุมดังกล่าวก็เป็นไปตามนะครับคำสั่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติโดยมีอำนาจนะครับในการอำนวยการและก็บูรณาการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายระเบียบรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับการประชุมดังกล่าวนะครับก็มีรายงานถึงผลการดำเนินงานต่างๆนะครับเช่นในเรื่องของการสรุปการบุกรุกพื้นที่แล้วก็การตัดไม้ทำลายป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ป่าพื้นที่ป่าไม้นะครับตามพ.ร.บ.ป่าไม้2484โดยทางสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12นครศรีธรรมราชครับตั้งแต่ในช่วง1ตุลาคม67ไปจนถึง30กันยายน68นะครับซึ่งมีจำนวนคดีเนี่ยทั้งสิ้นกว่า49คดีด้วยกันซึ่งมีผู้ต้องหานะครับ7คนรวมไม้เนี่ย
ทั้งสิ้นกว่า660ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็พื้นที่ที่บุกรุกเนี่ยจำนวนกว่า422ไร่นะครับส่วนในปีงบประมาณ2569นะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม68มาจนถึงวันที่25สิงหาคม69ก็มีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย36คดีผู้ต้องหา3คนนะครับรวมจำนวนไม้อยู่ที่206ลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเนี่ยอยู่ที่กว่า225ไร่นั่นเองโดยมีการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตามกฎหมายแล้วนั่นเองนะครับส่วนการรายงานในเรื่องของความคืบหน้านะครับการควบคุมไฟป่าที่ป่าพรุควนเคร่งโดยส่วนการควบคุมก็ได้มีการปฏิบัติการไฟป่านะครับทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชมีพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าอยู่44จุดด้วยกันเนื้อที่เนี่ย 93,200 ไร่นะครับโดยหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการการดับไฟป่าในครั้งนี้ก็มีทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทางด้านของกรมป่าไม้นะครับที่คอยปฏิบัติงานพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อนะครับแล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติกว่า120นายด้วยกันจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อมีทางด้านของสถานีควบคุมไฟป่าพุควนเคร่งนะครับสถานีควบคุมไฟป่าสบอ5นะครับนอกมีทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับจากสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็อีกมากมายเลยโดยปัจจุบันสถานการณ์ตอนขอไฟป่าในครั้งนี้เนี่ยก็มีความคลี่คลายลงตามลำดับแล้วนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับการเดินหน้าขับเคลื่อนนะครับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตสร้างจิตสำนึกและก็ขยายเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตของจังหวัดนะครับทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายให้นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการเปิดโครงการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตนะครับประจำปีงบประมาณ2569นะครับโดยมีทางด้านของนางสิริอาสารินาขุนเพชรนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคเจ้าหน้าที่ส่วนราชการบริหารส่วนกลางมีทางด้านของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงเครือข่ายชมรมสตรองของจังหวัดเข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้โครงการดังกล่าวนะครับก็เป็นความร่วมมือนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ทางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีการดำเนินการกำหนดจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างในเรื่องของจิตสำนึกนะครับค่านิยมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการปฏิบัติงานนะครับการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งนะครับการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมนะครับจริยธรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์นะครับสุจริตปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีผลเสียแล้วก็มีผลกระทบต่อสังคมนั่นเองนะครับรวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยครั้งนี้ก็จัดเป็นการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านของคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและก็การสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรการจัดซื้อจัดจ้างครับรวมไปถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาครวมไปถึงส่วนกลางและก็คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดด้วยนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับทางมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการลงพื้นที่ที่โรงเรียนชาอวดเคร่งธรรมวิทยาติดตามผลกระทบจากไฟป่าพรุควนเคร่งพร้อมเยี่ยมนักเรียนแล้วก็รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับทางด้านของนายละลิตถนอมสิงห์นะครับกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการได้มีการลงพื้นที่ที่โรงเรียนชาอวดเคร่งธรรมวิทยานะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลควนเคร่งอำเภอชะอวดนะครับเพื่อติดตามถึงผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีการเยี่ยมนักเรียนแล้วก็รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ไฟป่าดังกล่าวนั่นเองนะครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามสถานการณ์และก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับกับสถานศึกษาผลกระทบที่เกิดกับนักเรียนแล้วก็ประชาชนโดยรอบนะครับที่จากปัญหาไฟป่าในป่าพรุควนเคร่งโดยรวมทั้งนะครับการรับฟังถึงปัญหาแล้วก็ความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลนะครับไปประกอบในการวางแผนวางแนวทางการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมนะครับ
สำหรับในพื้นที่พรุควนเครงก็ถือเป็นพื้นที่สำคัญทางระบบนิเวศของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าอย่างต่อเนื่องโดยทุกหน่วยงานจะร่วมกันติดตามสถานการณ์ควบคุมไฟป่าแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สถานศึกษาได้นั่นเองนะครับการลงพื้นที่ของทางมูลนิธิชัยพัฒนาก็เป็นการสะท้อนนะครับถึงการบริการความร่วมมือในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบนะครับพร้อมกับมีการเดินหน้านะครับหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับครับผมข่าวต่อไปไปติดตามกันกับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับเริ่มที่เรื่องแรกกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการเปิดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชาติสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประจำปี2569นะครับโดยมีทางด้านของนางมุกดาหลิมลูกูลผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชนนะครับทางด้านของนายพระชัยมณีลาภนะครับพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้นะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมนะครับโดยมีกิจกรรมภายในงาน

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการมองเห็นถึงปัญหานะครับเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับสามารถนำไปต่อยอดสู่การมีอาชีพมีรายได้แล้วก็พึ่งพาตนเองได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับภายในงานที่อย่างที่กล่าวไว้กับศูนย์สู่สุขพลังคนพลังชุมชนสู่ความยั่งยืนซึ่งเป็นเวทีเสวนาเนี่ยก็มีให้เพื่องานมหกรรมครั้งนี้ก็เป็นเสมือนพื้นที่นะครับแห่งการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงความคิดและก็การทำงานนะครับของพื้นที่ต่างๆโดยความสำเร็จของการพัฒนาก็ต้องวัดจากชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและก็เศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการเข้าร่วมสัมมนานะครับกับทาง Government Data Catalog Day ประจำปีงบประมาณ2569เชื่อมข้อมูลสร้างพลังขับเคลื่อนอนาคตนะครับทางด้านของนายจุมพจน์ วรรณชัดสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้ทางด้านของนายกล้านรงค์ยุติธรรมนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการเข้าร่วมในการประชุมสัมมนา Government Data Catalog Day นะครับประจำปี2569นะครับ Government Data Catalog for All เชื่อมข้อมูลสร้างพลังขับเคลื่อนอนาคตเพราะการเชื่อมโยงคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาครัฐยกระดับการตัดสินใจณห้องประชุมที่ Impact เมืองทองธานีที่จังหวัดนนทบุรีนะครับทางนี้นะครับทางสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้มีการดำเนินโครงการ เสริมการใช้งานระบบ Government Data Catalog ตัวนี้เนี่ยแล้วก็ได้มีการกำหนดนะครับกิจกรรมในการมอบโล่รางวัลหน่วยงานแล้วก็จังหวัดที่มีผลงานเด่นนะครับในการขับ เคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐซึ่งได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาเนี่ยทุกปีแล้วนะครับกำหนดให้มีการมอบรางวัลในงานประชุมสัมมนานี้นะครับโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยทางคณะผู้บริหารของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีทางท่านสถิติจังหวัดนะครับแล้วก็มีทางผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงส่วนกลางของจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นนะครับในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐนั่นเองนะครับครับผมอีกหนึ่งเรื่องนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับการประชุมนะครับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดนะครับทางด้านของนายจุมพจน์ วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เป็นประธานนะครับมีการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายแล้วก็การใช้งบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่4/2569นะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็เร่งรัดการดำเนินงานด้านงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดนั่นเองนะครับโดยในที่ประชุมก็ได้มีการติดตามนะครับถึงผลการใช้จ่ายแล้วก็เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัดรวมไปถึงการผลนะครับการเบิกจ่ายเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีนะครับมีการคาดการผลการใช้จ่ายแล้วก็เบิกจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณนะครับตลอดจนติดตามเรื่องที่อุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การพิจารณาเร่งรัดหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายแล้วก็การใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั่นเองทางนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการกำชับนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเร่งรัดในการดำเนินงานแล้วก็การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดพร้อมกับติดตามนะครับโครงการที่ยังมีความล่าช้าอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามมาตรการที่มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็การใช้จ่ายภาครัฐประจำปี2569นี้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ได้มีการร่วมกับทางกองบิน7นะครับได้มีการถ่ายทอดความรู้เสริมทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพแก่เจ้าหน้าที่วิทยุการบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับโดยทางศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดฝึกอบรมนะครับการพัฒนาทักษะและก็การทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพเพื่อความสำเร็จขององค์กรนะครับเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารการรับฟังการประสานงานแล้วก็การทำงานอย่างเป็นทีมตลอดจนการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับรวมไปถึงการเปิดใจรับฟังแล้วก็เคารพความคิดเห็นต่างที่แตกต่างด้วยนะครับโดยในการนี้เนี่ยทางด้านของนางสาวสมัญญานะครับซึ่งเป็นนักสื่อสารมวลชนชำนาญการของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางด้านของพันจ่าอากาศเอกนะครับนรากรผาสุกเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของกองกำลังคับการกองบิน7ก็ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพนะครับที่ศูนย์

โครงการบินสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นนะครับให้ผู้เข้าร่วมนั้นนำความรู้และก็แนวทางการทำงานร่วมกันไปประยุกต์ใช้นะครับในการปฏิบัติงานจริงโดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์การประสานงานในเรื่องของความร่วมมือการรับฟังความคิดเห็นและก็การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในการทำงานนั่นเองนะครับครับผมขณะนี้เวลา 9:58 นก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคุยข่าว 9:00 นก็สามารถกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นโดยประมาณถึง 10:00 นทางสวทเครือข่ายนะครับทางสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชนะครับสวททุ่งสงสวทเกาะสมุยและสวทสุราษฎร์ธานีสำหรับวันนี้ผมพัชรพลมาลาแย้มก็ขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐบาลกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามจัดสอบแข่งขันและจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนื่องจากขัดต่อกฎหมายและส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: รัฐบาลกำชับโรงเรียนทั่วประเทศห้ามจัดสอบแข่งขันและจัดอันดับคะแนนเด็กเล็กเนื่องจากขัดต่อกฎหมายและส่งผลเสียต่อพัฒนาการสมองร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการออกข้อสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะหรือจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า6ขวบโดยเด็ดขาดและเปลี่ยนมาเน้นการประเมินพัฒนาการแบบองค์รวมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มรวมถึงการใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินทั้งนี้การเร่งรัดวิชาการหรือบังคับสอบตั้งแต่วัยอนุบาลนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความกดดันเกินวัยซึ่งส่งผลเสียรุนแรงต่อพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ของเด็กในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมครั่งไทยสู่มาตรฐานโลกพร้อมเร่งวางแผนสนับสนุนการส่งออก
7: นายเจเดชจันทราผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือกับสมาคมครั่งไทยว่าเพื่อร่วมกันวางแผนการยกระดับอุตสาหกรรมครั่งไทยและเพื่อกำหนดแนวทางการผลักดันและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมครั่งไทยทั้งระบบภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาสำคัญอาทิการสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติการขจัดพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการ EU ซึ่งจะบังคับใช้ใบรับรองด้านสุขอนามัยหรือ Health Certificate เป็นการเร่งด่วนซึ่งได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ศึกษาแนวทางการระงับการส่งออกครั่งดิบเพื่อปกป้องชีวพันธุ์ควบคู่ไปกับการเร่งกำหนดมาตรฐานคุณภาพครั่ง ให้เป็นสากลเพื่อสร้างความเป็นธรรมและยกระดับความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสนับสนุนให้เกิดการทำข้อตกลงการซื้อขายล่วงหน้าระหว่างผู้ประกอบการเอกชนและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เพื่อให้มีตลาดรองรับที่แน่นอนควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำน้ำล้างครั่งซึ่งมีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงกลับมาแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์หารือแพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศ
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายกลินสารสินประธานกรรมการบริษัทไทยดิจิทัลแพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและคณะวานีว่ารัฐบาลต้องการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยใช้แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4.6 ล้านครั้งผู้ลงทะเบียน 5,700 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2569นะคะกับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะและนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มีอำนาจจันทร์ประนดนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่วนด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวสารของทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพัฒนาทุนมนุษย์สู่การยอมรับในระดับสากลเพิ่มโอกาสการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะและทางด้านของนายกชนันนะคะเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาและนางสาวสุปจีนะคะส่งถุงยางชีพช่วยชาวน่านย้ำสินค้าต้องไม่ขาดและไม่แพงนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารดีๆนะคะสำหรับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะที่ได้คิกออฟไทยช่วยไทยพลัสตลาดมรกตชุมพรบ้านเรานี่เองนะคะโดยการตั้งเป้ากระจายผลไม้ใต้ 10,000 ตันเชื่อมตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะโดยนายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์ค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะได้คิกออฟกิจกรรมรณรงค์การบริโภคและส่งเสริมการรับรู้ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้ผลไม้นะคะภายใต้ชื่อไทยช่วยไทยพลัสอร่อยมั่นใจผลไม้ไทยคุณภาพนั่นเองค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดมรกตแล้วก็ตลาดกลางผักและผลไม้ที่จังหวัดชุมพรนะคะโดยที่มีคุณพิงกี้สาวิกานะคะแล้วก็คณะทำงานได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะผู้ฟังคะโดยนายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะได้ออกมากล่าวค่ะว่ากรมการค้าภายในเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมช่องทางการเกษตรสินค้าเกษตรนะคะและการสร้างการรับรู้รวมไปถึงการกระตุ้นกิจกรรมทางการค้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยทางตลาดมรกตเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางสำคัญเลยในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตนะคะไปสู่ผู้บริโภคนั่นเองค่ะโดยเฉพาะทุเรียนค่ะซึ่งก็เป็นสินค้าที่มีศักยภาพทางการตลาดนะคะซึ่งสำหรับกิจกรรมภายในตลาดมรกตครั้งนี้นะคะก็มีการประชาสัมพันธ์บรรยากาศการ ซื้อขายแล้วก็สินค้าเกษตรที่พื้นในพื้นที่นะคะผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเองค่ะโดยที่มีคุณพิงกี้สาวิกานะคะซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังในการร่วมไลฟ์สดกับทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในด้วยนะคะขณะที่มีการเยี่ยมชมตลาดแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อการขยายการรับรู้ตลาดมรกตไปยังกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมสำหรับรถบรรทุกทุเรียนนะคะที่มีน้ำหนักตั้งแต่1ตันขึ้นไปค่ะผู้ฟังขาโดยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะได้รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า200บาทนะคะสำหรับการใช้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไปนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นการซื้อขายแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับทางผู้บริโภคนะคะให้กลับมาใช้บริการภายในตลาดนั่นเองค่ะรวมไปถึงกิจกรรมแจกสติกเกอร์คำซิ่งท้ายกระบะด้วยนะคะเพื่อการสร้างสีสันแล้วก็การเพิ่มการจดจำให้กับประชาชนนั่นเองนะคะแล้วจากนั้นค่ะทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมปล่อยคาราวานรถบรรทุกทุเรียนนะคะเพื่อการสะท้อนถึงการเชื่อมโยงระบบทางการค้าและการขนส่งทุเรียนนะคะจากพื้นที่ผลิตไปสู่ตลาดแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนั่นเองค่ะตลอดไปจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของตลาดมรกตให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะโดยนายฉันทพัฒน์ค่ะได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ากรมการค้าภายในค่ะมีภารกิจในการดูแลและการส่งเสริมระบบการค้าให้เกิดความเป็นธรรมนะคะพร้อมกับสนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดให้กับทางสินค้าเกษตรนะคะโดยการลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยก็จะช่วยให้ทางกรมเนี่ยได้รับทราบถึงสถานการณ์แล้วก็ปัญหาจากพื้นที่จริงนะคะรวมไปถึงการนำข้อมูลนี้ไปประกอบการกำหนดแนวทางส่งเสริมตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมเลยนะคะและทั้งนี้นะคะกรมการค้าภายในก็ยังดำเนินกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสอร่อยมั่นใจผลไม้ไทยคุณภาพด้วยนะคะโดยการเชื่อมโยงความร่วมมือกับทางตลาดกลางสินค้าเกษตรได้แก่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองแล้วก็ตลาดผลไม้มรกตนะคะรวมไปถึงเครือข่ายโมเดิร์นเทรดด้วยนะคะอย่างเช่นแมคโครโลตัสบิ๊กซีโกโฮเซลท็อปแล้วก็เดอะมอลล์นะคะตลอดจนจุดจำหน่ายในเครือข่ายกว่า200สาขาทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคนั่นเองค่ะซึ่งทางกรมการค้าภายในนะคะก็ได้ตั้งเป้าหมายในการรองรับและการกระจายผลผลิตผลไม้ใต้ไม่น้อยกว่า 10,000 ตันเลยทีเดียวค่ะผ่านการเชื่อมโยงการตลาดการขยายช่องทางการจำหน่ายและการกระตุ้นการบริโภคนะคะโดยการใช้เครือข่ายตลาดกลางและตลาดเอกชนค่ะในการเป็นกลไกสำคัญในการรองรับผลผลิตด้วยนะคะพร้อมที่จะมุ่งสร้างระบบตลาดที่สามารถวางแผนร่วมกับภาคการผลิตตั้งแต่ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดเลยค่ะทั้งนี้นะคะกรมการค้าภายในก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะในการเลือกซื้อผลไม้ไทยคุณภาพที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรตลาดไทยตลาดสีเมืองตลาดมรกตรวมไปถึงห้างค้าปลีกค้าส่งโมเดิร์นเทรดด้วยนะคะที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะได้แก่แมคโครโลตัสบิ๊กซีโกโฮเซลท็อปแล้วก็เดอะมอลล์นะคะตลอดไปจนจุดจำหน่ายในเครือข่ายกว่า200สาขาทั่วประเทศเลยได้ช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงกันยายนนี้เลยนะคะเพื่อร่วมกันสร้างตลาดและการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับทางเกษตรกรไทยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ทางรองอธิบดีกรมการค้าภายในคิกออฟไทยช่วยไทยพลัสตลาดมรกตชุมพรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการตั้งเป้าการกระจายผลไม้ใต้ 10,000 ตันเชื่อมตลาดสร้างรายได้ให้กับทางเกษตรกรนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนโดยการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่การยอมรับในระดับสากลเพิ่มการโอกาสในการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่าน
3: คนของผมทั้งนั้น
2: เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
4: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
3: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
4: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาว ได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมนับบัตรไม่มีเลข12
4: เป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
4: ครับ
5: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
6: รับสักเลยไหมครับท่าน
7: ไม่ครับ
5: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับถ้ามีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
8: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
9: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
10: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
11: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดการประชุมรัฐมนตรีรายงานอาเซียนนะคะพัฒนาทุนมนุษย์สู่การยอมรับในระดับสากลเพิ่มโอกาสการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29นะคะแล้วก็การประชุมที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็เป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากล นะคะระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมค่ะโดยการเน้นย้ำถึงการพัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนนะคะโดยอาเซียนค่ะก็มีประชาชนขอไปค่ะประชากรนะคะรวมเกือบ700ล้านคนด้วยกันนะคะเป็นกำลังแรงงานกว่า357ล้านคนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งทุนมนุษย์ขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีศักยภาพสูงของโลกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดรูปแบบของการจ้างงานใหม่และความต้องการทักษะด้านดิจิทัล AI ทักษะสีเขียวและทักษะสำหรับเศรษฐกิจภาคการดูแลเพิ่มสูงขึ้นค่ะผู้ฟังคะดังนั้นนะคะการรับรองทักษะก็มีความสำคัญเลยเพราะว่าทำให้แรงงานเนี่ยสามารถแสดงทักษะของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยและจะได้รับการยอมรับในทุกประเทศที่เดินทางไปทำงานด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลค่ะกำลังพัฒนามาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมในยุคใหม่นะคะเพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเข้ากับงานที่แท้จริงแล้วก็รายได้ที่ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานก็มุ่งผลักดันที่3เสาหลัก3ประการนะคะก็คือ1เนี่ยการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียน2การรับรองมาตรฐานทักษะอาเซียนและ3ก็คือการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนนะคะอีกทั้งค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการหารือทวิภาคีกับทางบูไนแล้วก็สิงคโปร์นะคะเพื่อการพัฒนากรอบความร่วมมือด้านแรงงานให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้วยนะคะส่งเสริมโอกาสในให้ทางแรงงานไทยที่มีทักษะแล้วก็ศักยภาพเนี่ยได้ทำงานที่เหมาะสมในบูไนและสิงคโปร์นะคะให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานและการกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่29นะคะแล้วก็การประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งทางกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพในการจัดขึ้นนะคะภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนะคะที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครเองค่ะโดยได้เน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างระบบรับรองทักษะซึ่งมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะเพื่อการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานรวมไปถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนด้วยค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวว่าหัวข้อการประชุมครั้งนี้เนี่ยสะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นนะคะและการสร้างหลักประกันว่าทักษะเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับการยอมรับแล้วก็เชื่อถือได้ในระดับสากลนะคะโดยอาเซียนค่ะก็มีประชากรนะคะรวมเกือบ700ล้านคนด้วยกันเป็นแรงงานกว่า357ล้านคนซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งทุนมนุษย์ขนาดใหญ่เลยแล้วมีทักษะศักยภาพที่สูงของโลกเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งทางประชาชนแล้วก็ทักษะของประชาชนก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของภูมิภาคนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในขณะที่อาเซียนก็ยังคงเผชิญกับช่องว่างของการเข้าถึงเรื่องของการศึกษาการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีโอกาสในการสร้างรายได้สุขภาพแล้วก็การคุ้มครองของประชาชนนะคะและอีกทั้งเทคโนโลยีและโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะกำลังจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการทำงานค่ะกำลังเศรษฐกิจเนี่ยก็กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยขณะที่สังคมกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้เกิดรูปแบบของการจ้างงานใหม่ๆนะคะแล้วก็ความต้องการในทักษะ AI ทักษะสีเขียวและทักษะสำหรับภาคเศรษฐกิจภาคการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะผู้ฟังคะดังนั้นนะคะการรับรองทักษะก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะก็ทำให้แรงงานเนี่ยสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เลยและยังได้รับการยอมรับในทุกประเทศด้วยนะคะที่จะเดินทางไปทำงานดังนั้นค่ะคุณวุฒิหรือว่าทักษะที่ได้รับจากประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็ควรที่จะช่วยเปิดโอกาสให้แรงงานเข้าถึงงานในประเทศอื่นๆด้วยนะคะทั้งในแล้วก็นอกภูมิภาคเลยค่ะซึ่งก็จะสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเคลื่อนย้ายแรงงานและก็การเข้าถึงงานที่มีคุณค่าแล้วก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะผู้ฟังคะซึ่งสำหรับไทยเราค่ะรัฐบาลก็กำลังที่จะพัฒนามาตรการของการสร้างบุคลากรในทักษะสูงนะคะสำหรับอุตสาหกรรมในยุคใหม่เพื่อการเชื่อมโยงสิ่งที่ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเข้ากับงานที่แท้จริงแล้วก็รายได้ที่ดีขึ้นนั่นเองโดยใช้เครื่องมือค่ะอย่างเช่นระบบธนาคารหน่วยกิจแล้วก็การรับรองประสบการณ์การเรียนรู้เดิมนะคะเพื่อให้ทักษะที่ได้รับจากสถานศึกษาการทำงานหรือว่าประสบการณ์เนี่ยได้รับการรับรองที่สามารถต่อยอดไปสู่โอกาสทางอาชีพที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเป้าหมายของรัฐบาลไทยก็คือแรงงานทุกคนรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะก็ควรที่จะมีโอกาสที่จะยกระดับทักษะแล้วก็พัฒนาทักษะใหม่ๆนะคะสามารถเข้าถึงงานที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนด้วยซึ่งการลงทุนในประชาชนค่ะหมายถึงการช่วยให้ประชาชนมีทักษะที่เหมาะสมเข้าถึงงานและรายได้ที่ดีขึ้นและการได้รับการคุ้มครองที่เป็นธรรมมากขึ้นด้วยนะคะโดยต้องครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบและผู้ที่อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยนั่นเองค่ะผู้ฟังคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าไม่มีประเทศใดสามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เพียงลำพังนะคะอาเซียนเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกับทางประเทศหุ้นส่วนนะคะเพื่อให้คุณวุฒิและทักษะสามารถเทียบเคียงเป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับข้ามพรมแดนนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีและนำผลการหารือนี้นะคะไปสู่ความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนั่นเองโดยการทำงานร่วมกันค่ะก็จะช่วยให้อาเซียนเนี่ยยกระดับมาตรฐานทักษะสร้างโอกาสที่มากขึ้นให้กับทางประชาชนนะคะแล้วก็เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความยืดหยุ่นของภูมิภาคด้วยค่ะและความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนะคะไปสู่การงานที่ดีขึ้นแล้วก็รายได้ที่ดีขึ้นด้วยและสร้างความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนนะคะ พร้อมกับสร้างหลักประกันด้วยค่ะว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะโดยการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเป็นกลไกความร่วมมือระดับรัฐมนตรีด้านแรงงานของอาเซียนนะคะโดยจัดขึ้นเป็นประจำในทุก2ปีเลยเพื่อการหารือกำหนดนโยบายแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคนะคะโดยสำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะกระทรวงแรงงานก็มุ่งที่จะผลักดันเสาหลัก3ประการด้วยกันนะคะดังนี้ค่ะผู้ฟังขาอย่างแรกเลยก็คือการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียน2คือการรับรองมาตรฐานทักษะอาเซียนและสุดท้ายก็คือการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนนะคะโดยที่มีผู้เข้าร่วมกว่า350คนนะคะประกอบไปด้วยรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่กำกับดูแลด้านแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมไปถึงประเทศคู่ค้าด้วยนะคะก็คือประเทศอาเซียนบวก3นะคะก็มีจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เพิ่มมาด้วยนั่นเองค่ะเลขาธิการอาเซียนและผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะคะซึ่งในช่วงของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29นะคะแล้วก็การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการหารือทวิภาคีนะคะกับทางดาโตเซอรี่เซอร์เตียอาวังฮัจจิอะขออภัยค่ะของทางรัฐมนตรีประสานงานนะคะด้านนโยบายสังคมและกำลังคนนั่นเองค่ะและทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งบรูไนดารุสซาลามด้วยค่ะโดยนายจุลพันธ์ค่ะได้กล่าวว่าไทยและบรูไนนะคะก็มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยทางแรงงานก็มีความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานไทยมาตั้งแต่ปี2553เลยนะคะซึ่ง2ฝ่ายก็ได้หารือถึงแนวทางพัฒนาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานไทยไปทำงานที่บรูไนค่ะให้มีความเหมาะสมกับสภาพของปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นกลไกสำคัญด้วยในการที่จะบริหารจัดการการจัดส่งรวมไปถึงการจ้างงานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและรวมไปถึงการเกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2นะคะก็คือนายจ้างแล้วก็แรงงานนั่นเองนะคะพร้อมกันนี้ค่ะยังมีการให้ความสำคัญกับการยกระดับการดูแลสิทธิสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยด้วยนะคะตั้งแต่กระบวนการจัดหางานเลยนะคะไปจนถึงสัญญาจ้างที่พักการดูแลสุขภาพและประกันภัยและจนถึงการมีกลไกประสานงานและการช่วยเหลือแรงงานอย่างเหมาะสมด้วยนะคะเพื่อการสร้างความมั่นใจให้กับทางแรงงานไทยที่ได้เดินทางไปทำงานที่บรูไนนั่นเองโดยย้ำว่าทางกระทรวงแรงงานเนี่ยพร้อมนะคะที่จะทำงานร่วมกับฝ่ายบรูไนอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือด้านแรงงานให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมโอกาสให้ทางแรงงานไทยด้วยโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะแล้วก็ศักยภาพได้มีการเข้าถึงโอกาสการทำงานที่เหมาะสมในบรูไนนะคะและยังได้รับการดูแลและคุ้มครองที่มีมาตรฐานด้วยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังขาก็ยังได้หารือทวิภาคีกับนางสาวจัสมินเลานะคะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกำลังคนสาธารณรัฐสิงคโปร์และคณะเพื่อการแลกเปลี่ยนแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาทักษะกำลังคนให้มีการสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะคะและยังสนับสนุนการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านแรงงานในกรอบอาเซียนด้วยโดยเฉพาะแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะคะซึ่งทางด้านของนายจุลพันธ์นะคะก็ได้ย้ำถึงความสัมพันธ์และการร่วมมือด้านแรงงานไทยสิงคโปร์นะคะที่ใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะแรงงานไทยทำงานที่สิงคโปร์เกือบ 19,000 คนเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการก่อสร้างซึ่งแรงงานไทยก็ได้รับการยอมรับนะคะในด้านของทักษะแล้วก็ฝีมือซึ่งทางกระทรวงแรงงานค่ะมุ่งที่จะพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานและความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศนะคะพร้อมกับมีการขอบคุณฝ่ายสิงคโปร์นะคะที่ให้การดูแลและการคุ้มครองแรงงานไทยที่ทำงานในสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดีเลยโดยพร้อมที่จะเดินหน้าความร่วมมือกับทางสิงคโปร์ค่ะทั้งด้านของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการส่งเสริมโอกาสในการจ้างงานที่เหมาะสมนะคะเพื่อการยกระดับศักยภาพของแรงงานไทยให้สามารถแข่งขันและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่การยอมรับในระดับสากลเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนนั่นเองนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของนายกชนันนะคะเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาในพื้นที่ภาค คเหนืออีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
6: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
12: ไม่เอาเลิกแล้ว
6: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะทำไมไปตายด้วยครับตายด้วยครับ
13: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎ
14: พอร่วมกับกรมป่าไม้ช่วยประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ77แห่งเข้าถึงพลังงานสะอาดในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อกจังหวัดเชียงใหม่
15: วันนี้เราก็มากันที่โครงการหลวงแม่สป๊อกนะครับโครงการแม่สป๊อกเนี่ยเป็นหนึ่งใน77แห่งนะครับที่เราได้ให้การสนับสนุนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าถึงพลังงานนะครับได้มีไฟฟ้านะครับทั้งลักษณะของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่จะมาช่วยในการสูบน้ำนะครับในเรื่องของห้องเย็นนะครับในเรื่องของไฟสาธารณะนะครับก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
14: นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ซึ่งดูแลพื้นที่โครงการ
16: ทางกรมไม้เองนะครับเราก็มีส่วนร่วมคือพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมไม้ซึ่งเราก็ได้อนุญาตนะครับตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ2557เพื่อจะให้ทางโครงการหลวงได้ทำกิจกรรมภายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
14: การดำเนินงานของโครงการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 10,000 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มผลผลิตการเกษตรมากขึ้นจากเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้คนในชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจจากฐานรากและความยั่งยืนด้านพลังงานสืบไป
0: พี่น้องต้องรู
1: ้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของนายยุชนันท์เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาในพื้นที่ภาคเหนือกันนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.ยุชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะได้เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะตัวได้ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านเฮียนะคะโดยการติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูเคลียร์ดินโคลนและขยะที่มีการทับถมในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% ด้วยกันนะคะโดยให้หน่วยงานของรัฐแล้วก็ท้องถิ่นเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาพร้อมกับสร้างบ้านใหม่นะคะให้กับทางป้ากาหลงที่มีการถูกมวลน้ำและโคลนเนี่ยซัดบ้านพังเสียหายทั้งหลังเลยนะคะซึ่งสร้างความตื้นตันใจให้กับทางป้ากาหลงเป็นอย่างยิ่งเลยส่วนทางหมู่บ้านฝายนะคะปัจจุบันก็ได้เคลียร์พื้นที่คืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ด้วยกันนะคะประชาชนเริ่มที่จะกลับเข้ามาอยู่อาศัยและใช้งานได้เกือบเป็นปกติแล้วนะคะอีกทั้งค่ะได้มีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ Fix It Center ด้วยนะคะเพื่อการเปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มนะคะซึ่งก็สำหรับเงินเยียวยานะคะครัวเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังแล้วก็ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะคะทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้แจ้งให้ทางผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางเลยนะคะก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นเอกสารได้ด้วยตนเองนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับทางเลขประจำตัวประชาชนให้พร้อมเนื่องจากธนาคารออมสินจะมีการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นนะคะ ซึ่งการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยทางศาสตราจารย์ดร.ยุชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะได้เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียนะคะเพื่อการติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูเคลียร์หน้าดินโคลนนะคะแล้วก็ขยะที่มีการทับถมในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% ด้วยกันนะคะโดยได้มีการแจ้งค่ะว่าในขณะนี้เนี่ยทางหน่วยงานของรัฐแล้วก็ท้องถิ่นได้เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาพร้อมกับนำข่าวดีนะคะมาแจ้งให้ทางป้ากาหลงค่ะซึ่งก็ถูกมวลน้ำแล้วก็โคลนในการซัดบ้านพังเสียหายทั้งหลังเลยโดยการเปิดภาพจำลอง3มิติของบ้านผู้ประสบภัยนะคะที่ได้สร้างบ้านใหม่ให้เป็นบ้านที่ยกพื้นสูงเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะซึ่งก็สร้างความตื้นตันใจให้กับทางป้ากาหลงเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและได้มีการสั่งการให้ทางจังหวัดและทางหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเร่งเคลียร์เศษวัสดุท่อนไม้แล้วก็สิ่งปฏิกูลนะคะออกจากทางน้ำโดยเร็วที่สุดเลยและซ่อมแซมถนนแล้วก็ทางเชื่อมนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้สามารถสัญจรได้ตามปกติส่วนหมู่บ้านฝายค่ะปัจจุบันก็เคลียร์พื้นที่คืบหน้าแล้วกว่า 80% ด้วยกันนะคะประชาชนเริ่มที่จะกลับเข้ามาอยู่อาศัยและการใช้งานได้ตามปกติแล้วและยังเดินทางไปที่หมู่บ้านเพื่อการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ Fix It Center ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ร่วมกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานโดยได้เปิดให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มค่ะเพื่อการกู้คืนทรัพย์สินที่สามารถซ่อมแซมได้ให้กลับเข้ามาใช้งานได้อีกครั้งนะคะเพื่อการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะคะส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้ออกมาชี้แจงถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะคะตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติงบกลางนะคะจำนวนทั้งสิ้น558,739,000บาทนะคะเพื่อการเปิดช่องทางการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งย้ำนะคะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลดขั้นตอนเพื่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะโดยที่จะมีการกำหนดเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือดังนี้ค่ะผู้ฟังขาอย่างแรกก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะคะรวมไปถึงที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะโดยที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องเป็นพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่สาธารณภัยหรือว่าเขตให้การช่วยเหลือก็จะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนเท่านั้นนะคะส่วนในกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงค่ะให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทนะคะการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้ถึง2ช่องทางนะคะทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งระบบก็จะเชื่อมโยงกับทางฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะ2ค่ะยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองเลยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้นั่นเองค่ะเพื่อให้การเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยทางปภ.ได้เน้นย้ำจังหวัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทางประชาชนมีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับทางเลขประจำตัวประชาชนให้พร้อมนะคะเนื่องจากธนาคารออมสินจะมีการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นนะคะและนอกจากนี้ก็ให้ทางจังหวัดเนี่ยจัดกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนตามเงื่อนไขนะคะและเคยรับสิทธิ์เงินเยียวยาในปีก่อนเพื่อการส่งเรื่องในการดำเนินการได้ทันทีเลยค่ะและให้ทางหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยทยอยที่จะส่งข้อมูลของผู้ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบโดยที่ไม่ต้องรอให้การรวบรวมข้อมูลครบทั้งหมู่บ้านด้วยนะคะเพื่อให้ทางปภ.ได้จัดส่งข้อมูลให้ทางธนาคารออมสินเพื่อให้โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งหากมีข้อติดขัดนะคะก็ให้แจ้งทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะให้การประสานการช่วยเหลือและให้เยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารอีกหนึ่งประเด็นนะคะสำหรับนายยชนันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาในพื้นที่ภาคเหนือนั่นเองนะคะมาอีกหนึ่งประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังขาทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะได้รวมพลังส่งถุงยางชีพ 1,500 ถุงนะคะถึงชาวน่านโดยย้ำว่าช่วยเหลือให้ตรงจุดดูแลสินค้าไม่ขาดแคลนราคาไม่สูงพร้อมเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการและ SME นะคะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่านนะคะโดยจะส่งถุงยางชีพเพิ่มเติมนะคะ 1,000 ถุงหลังจากที่ส่งไปแล้ว500ถุงนะคะก็รวมเป็น 1,500 ถุงรวมพร้อมกับสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนอีกเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนและการช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่นะคะโดยทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ร่วมกันนะคะในการบรรจุถุงยางชีพและการปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกนำสิ่งของไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะโดยภายในถุงยางชีพนะคะก็ประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็น14รายการด้วยกันทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ส่วนตัวของใช้ในครัวเรือนแล้วก็ยารักษาโรคนะคะแล้วก็รวมไปถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนมพร้อมดื่มน้ำยาซักผ้ายาสีฟันแชมพูแล้วก็ยารักษาโรคด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้รับการสนับสนุนสิ่งของจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้วยทั้งอาหารเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนแล้วก็ของใช้จำเป็นนะคะรวมไปถึงเงินสนับสนุนเงินสดนะคะสำหรับพื้นที่ที่ยังมีความต้องการโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่โรงเรียนซึ่งก็ต้องการเครื่องนอนและเครื่องนุ่งห่มสำหรับเด็กนักเรียนนั่นเองนะคะและในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ยังติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อสินค้าที่จำเป็นไม่ขาดตลาดและราคาสินค้าไม่สูงเกินสมควรนะคะพร้อมกับเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยจัดสินค้าในราคาพิเศษค่ะเพื่อการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะคะส่วนด้านของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะให้เตรียมสำรวจและประเมินความเสียหายของผู้ประกอบการและก็ SME นะคะที่มีการได้รับผลกระทบอุทกภัยพร้อมกับพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพผ่านโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพนะคะโดยการประสานกับ SME D Bank ในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อให้ทางผู้ประกอบการสามารถฟื้นฟูกิจการแล้วก็กลับเข้ามาประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุดนะคะโดยทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะยืนยันที่จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะโดยจะมุ่งช่วยเหลือประชาชนให้ตรงจุดเลยดูแลสินค้าให้เพียงพอราคาเหมาะสมแล้วก็เร่งฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจนะคะเพื่อให้ประชาชนจังหวัดน่านเนี่ยสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เดินหน้าที่จะระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยได้ร่วมกันบรรจุถุงยางชีพจำนวน 1,000 ถุงด้วยกันนะคะก่อนที่จะปล่อยขบวนคาราวานนำสิ่งของจำเป็นส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้จัดส่งถุงยางชีพไปแล้วกว่า500ถุงนะคะก็รวมเป็น 1,500 ถุงพร้อมกับสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอีกเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนและการช่วยให้ประชาชนสามารถดำรงชีพในช่วงฟื้นฟูหลังจากอุทกภัยได้อย่างเหมาะสมเลยนะคะโดยการดำเนินการดังกล่าวค่ะสะท้อนถึงการทำงานเชิงบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือแต่ยังครอบคลุมการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในพื้นที่ประสบภัยด้วยและการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสินค้าขาดแคลนนะคะรวมไปถึงการกำกับดูแลราคาสินค้าไม่ให้มีการปรับตัวสูงขึ้นเกินสมควรด้วยตลอดไปจนการเตรียมมาตรการฟื้นฟูอาชีพแล้วก็กิจการของผู้ประกอบการและธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะโดยทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้จัดกิจกรรมบรรจุถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะคะที่สำนักงานช่างตวงวัดกรมการค้าภายในค่ะโดยที่มีผู้บริหารข้าราชการแล้วก็บุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมในการจัดเตรียมสิ่งของก่อนที่จะปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกนำสิ่งของแล้วก็ถุงยางชีพไปยังพื้นที่ประสบภัยนะคะเพื่อการส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเองโดยสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานความร่วมมือกับทางหน่วยงานต่างๆภายในสังกัดนะคะ รวมไปถึงภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะเพื่อการรวบรวมสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะโดยก่อนหน้านี้ก็ส่งไปแล้ว500ถุงนะคะครั้งล่าสุดก็ได้จัดเตรียมเพิ่มเติมอีก 1,000 ถุงส่งผลให้มียอดถุงยังชีพนะคะที่ส่งไปช่วยเหลือประชาชนที่จังหวัดน่านรวมทั้งสิ้น 1,500 ถุงนั่นเองโดยภายในถุงยังชีพแต่ละถุงประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็น14รายการด้วยกันนะคะครอบคลุมทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ส่วนตัวของใช้ภายในครัวเรือนยารักษาโรคเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันทีเลยนะคะแนวทางสำคัญในการจัดเตรียมครั้งนี้ก็คือการให้ความสำคัญกับความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนในพื้นที่เลยเนื่องจากพื้นที่ประสบภัยแต่ละแห่งเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหรือว่ามีความจำเป็นต่างกันนะคะในบางพื้นที่ก็อาจจะต้องการอาหารหรือว่าเครื่องดื่มขณะที่บางพื้นที่ก็ต้องการของใช้ในครัวเรือนเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนหรือว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้มากกว่านะคะดังนั้นค่ะการช่วยเหลือจึงต้องจำเป็นพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพของชุมชนแต่ละชุมชนนะคะเพื่อให้สิ่งของเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงเลยค่ะและนอกจากถุงยางชีพแล้วนะคะก็ยังได้สนับสนุนสิ่งของจากทางภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการในหลายๆรายเลยนะคะทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องนอนนะคะโดยที่ภาคธุรกิจค่ะร่วมที่จะสนับสนุนสิ่งของเพื่อส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเป็นจำนวนมากเลยนะคะและในขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ยังร่วมกันรวบรวมสิ่งของบริจาคอีกหลายพันชิ้นเลยเพื่อให้ความช่วยเหลือเนี่ยครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือที่มีความต้องการเฉพาะนะคะทางด้านกระทรวงพาณิชย์ก็ยังได้เตรียมการสนับสนุนเงินสดสำหรับการนำไปใช้ในจุดที่มีความจำเป็นนะคะโดยเฉพาะสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนที่ประสบภัยนะคะซึ่งทางเด็กนักเรียนบางส่วนเนี่ยได้รับผลกระทบก็มีความต้องการในเครื่องนอนหรือว่าเครื่องนุ่งห่มนะคะการสนับสนุนในลักษณะดังกล่าวก็จะช่วยให้ทางหน่วยงานในพื้นที่สามารถจัดซื้อสิ่งของได้ตรงกับความต้องการได้มากกว่าการจัดส่งในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะคะซึ่งแนวทางดังกล่าวค่ะเกิดจากการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเดิมทีค่ะกระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะ

0: เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดความซ้ำซ้อนแล้วก็สามารถส่งทรัพยากรไปยังจุดที่มีความต้องการได้มากที่สุดนั่นเองโดยการทำงานลักษณะนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการความช่วยเหลือที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดภัยพิบัติสิ่งของที่ต้องการอาจจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาแล้วก็สภาพพื้นที่นะคะช่วงแรกอาจจะเน้นอาหารเครื่องดื่มหรือว่าสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพนะคะแต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะความต้องการก็เปลี่ยนไปในรูปแบบของเครื่องมือทำความสะอาดเครื่องนึ่งผมเครื่องนอนหรือว่าอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะและในขณะเดียวกันค่ะภารกิจสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงอยู่ในรูปแบบของการดูแลระบบสินค้าแล้วก็ราคาสินค้าในพื้นที่ประสบภัยนะคะโดยจะต้องติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้อย่างเพียงพอนะคะไม่เกิดภาวะขาดแคลนแล้วก็ไม่ถูกซ้ำเติมด้วยสินค้าที่สูงราคาสูงพอสมควรนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดอุทกภัยค่ะเส้นทางการขนส่งสินค้าก็ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งส่งผลให้การนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่ก็มีความยากขึ้นนั่นเองค่ะทางของกระทรวงพาณิชย์จึงจำเป็นจะต้องติดตามปริมาณสินค้าช่องทางการกระจายสินค้าแล้วก็สถานการณ์ราคาเพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะคะหากมีการพบสัญญาณของการขาดแคลนหรือว่าราคาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะโดยหลักการสำคัญเลยค่ะผู้ฟังค่ะก็คือสินค้าไม่ขาดราคาไม่แพงนะคะเพื่อให้ประชาชนที่ขออภัยค่ะประสบความเดือดร้อนนะคะจากภัยพิบัติต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็ผู้จำหน่ายสินค้านะคะเพื่อการรักษาความต่อเนื่องของระบบการค้าและการกระจายในพื้นที่เอาไว้ค่ะและนอกจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าแล้วนะคะก็ยังได้เดินหน้าในโครงการไทยช่วยไทยเพื่อช่วยการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังซื้อของประชาชนอาจจะกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมนั่นเองค่ะซึ่งการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเลยนะคะเพราะว่ากระทบจากอุทกภัยเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความเสียหายของบ้านเรือนหรือว่าทรัพย์สินเท่านั้นนะคะแต่อาจจะส่งผลต่อรายได้และการประกอบอาชีพการค้าขายและการใช้จ่ายในช่วงฟื้นฟูในชีวิตประจำวันของประชาชนด้วยนั่นเองดังนั้นค่ะการดูแลราคาและการจัดหาสินค้าราคาพิเศษก็เป็นมาตรการที่จะช่วยลดภาระประชาชนในระยะเร่งด่วนได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับพาณิชย์ค่ะรวมพลังส่งถุงยางชีพ 1,500 ถุงถึงชาวนานะคะย้ำช่วยเหลือให้ตรงจุดดูแลสินค้าไม่ขาดแคลนราคาไม่สูงพร้อมเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการและ SME นั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะดิฉันมาชนกขาวทองนะคะพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่มีอำนาจจันทร์ประนดแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือในทุกมิติทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่จังหวัดชลบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเตรียมเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบูรณาการกำลังที่ใช้ได้ทั้งการรักษาอธิปไตยทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังบรรยายสรุปแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและการสาธิตยานไร้คนขับในหลายมิติโดยมีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงร่วมการฝึกอย่างเต็มรูปแบบสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของกำลังรบหลักที่ปัจจุบันกองทัพเรือยังคงมีจำนวนจำกัดและมีความจำเป็นต้องเร่งจัดหาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้เพียงพอต่อภารกิจโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของระบบกองทัพเรืออย่างครบวงจรตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการควบคุมการใช้กำลังการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางการค้าไทยและเมียนมาที่ตำบลห้วยผาจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้
7: เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมาจ จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางหน่วยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัฏฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาในยูกันดาสิ้นสุดแล้วแต่ที่ดีอาร์คองโกยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าการระบาดของอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในประเทศยูกันดาสิ้นสุดลงแล้วอย่างเป็นทางการหลังรัฐบาลยูกันดาประกาศว่าประเทศปลอดจากโรคดังกล่าวเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ครบกำหนดเฝ้าระวังต่อเนื่อง45วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกเพื่อยืนยันว่าไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจนถึงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่สถานการณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูกันดายังคงน่ากังวลแม้กระบวนการติดตามผู้สัมผัสเชื้อและการตรวจหาเชื้อจะดีขึ้นโดยเมื่อวานนี้รัฐบาลดีอาร์คองโกรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,600 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,700 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: 669 ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย่งกันความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความแย้งกันความคิดต่างกันซึ่งไม่เสียหายแต่อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญาการแย้งต่างๆย่อมเป็นประโยชน์ถ้ามีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกันรากฐานของความคิดนั้นคือแต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความสุขมีความปึกแผ่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะอบจ.พบประชาชนวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีนะคะ27สิงหาคม2569ค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะคะแล้ววันนี้อยู่กับยุ้ยค่ะสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะเช้าวันนี้แหมตอนแรกมาที่สถานีก็ฟ้าใสนะคะฟ้าใสเลยแต่ว่าก่อนเข้ารายการแป๊บเดียวเองนะคะฝนตกแล้วเพราะฉะนั้น ฝากถึงคุณผู้ฟังด้วยถ้าเกิดว่ากำลังสัญจรอยู่นะคะบนเส้นทางถนนสายใดก็ตามขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าจากชุมพรไประนอง หรือแม้แต่ทางใต้เราเนี่ยต้องระวังความลื่นนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าท่านสังเกตเห็นว่าฝนที่ตกลงมาแล้วบนถนนเนี่ยน้ำมันมีแบบลักษณะเป็นฟองๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเคยเจอค่ะเคยตามหลังนะคะก็จะเป็นพวกรถที่บรรทุกอาหารทะเลอะไรเงี้ยบางทีน้ำที่เขามันไหลตกลงมาบนถนนน่ะมันก็เลยจะทำให้ถนนค่อนข้างลื่นนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะใครที่สัญจรอยู่แล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังนะคะที่บอกว่าฟังรายการประจำเฉพาะช่วงที่จัดรายการเนี่ยแล้วก็กำลังจะขับรถแบบเส้นท่าแสะชุมพรอะไรเนี่ยนะคะก็ฝากเพลงเพราะๆให้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วกันตอนนี้ช่วงต้นรายการค่ะต้องขออนุญาตก่อนก็ในส่วนของภารกิจนะคะวันนี้ที่ท่านนายกนพดุสิตค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราได้มอบหมายภารกิจนะคะมีงานในเรื่องของพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรรพสทค่ะอันนี้ก็จัดที่โรงแรมมรกตนะคะนอกจากนี้ก็มีการขอใช้สถานที่ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้แปดเหลี่ยมด้วยเพื่อศึกษาดูงานนะคะแล้วก็ตลอดจนมีการเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี2559นะคะที่โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะท่านนายกก็มอบหมายให้กับท่านสจ.ชยาอนุตถโตนะคะท่านสจ.เมืองชุมพรก็ให้ไปเป็นประธานค่ะแล้วก็ช่วง9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการการท่องเที่ยวยั่งยืนสำหรับเกาะร้านเป็ดร้านไก่แล้วก็เกาะง่ามน้อยง่ามใหญ่จังหวัดชุมพรนะคะที่โรงแรมนานาบุรีค่ะท่านนายกมอบหมายกับท่านที่ปรึกษาอัมพลธานีครุฑนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวก็เข้าประชุมแทนท่านนายกค่ะในส่วนของทีมกองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้นะคะอบจ.ชุมพรเรามีโครงการเที่ยวทุ่งตะโกหาดลับหัวหินแอดอ่าวมะม่วงนะคะก็วันนี้ต้องกลับขออภัยที่อาจจะไม่ใช่สีดำนะคะเพราะว่าใส่ชุดเตรียมลงพื้นที่ด้วยนะคะก็อันนี้เป็นภารกิจงานประมาณนี้ที่เกิดขึ้นนะคะ เมื่อวานนี้ใครไปในเรื่องของการแถลงข่าวบ้างหรือเปล่าคะเมื่อวานมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันนะคะเป็นงานประเพณีแข่งขันเรือยาขึ้นขนชิงธงคลองหัววังพนังตากหรือว่าคลองในหลวงนั่นเองรายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะ 11:30 นาทีเนี่ยเดี๋ยวยุ้ยจะฝากรายการกับน้องแอนนะคะเพราะว่าน้องแอนเนี่ยโอ้เมื่อวานเขาเป็นเรียกว่าเป็นครูกอสำหรับการรำนะคะน้องจบทางนาฏศิลป์มาก็เมื่อวานนี้โอ้โหมีแม่พลังสตรีนะคะของจังหวัดชุมพรซึ่งก็ได้รับความนุเคราะห์จากทางกองสวัสดิการและสังคมอบจ.ชุมพรของเรานะคะซึ่งก็ทำงานร่วมกับ ครือข่ายพลังสตรีค่ะเมื่อวานนี้มารำด้วยกันประมาณ200กว่าชีวิตเลยนะคะก็เป็นภาพที่สวยงามมากถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามชมทาง Facebook Live นะคะของอบจ.ชุมพรค่ะส่วนใครที่ไม่ได้ฟังไม่ได้ชมเดี๋ยวรอช่วงท้ายค่ะเดี๋ยวน้องแอนมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้สามารถฟังได้ที่สตช.ชุมพร FM 100 MHz และที่อสมท.หลังสวน FM 104.75 นะคะ2คลื่นวิทยุและถ้าเกิดว่าท่านเล่น Facebook ผ่านทางมือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าไปได้ที่สตช.ชุมพรก็ได้นะคะตอนนี้กำลังเผยแพร่สดได้เห็นทั้งภาพและเสียงเลยนะคะมาในช่วงต้นรายการของเราเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณอำนาจจันทร์ประนุชจะประสานไปให้ค่ะเพราะว่าเราจะพูดคุยกันนะคะแน่นอนที่สุดช่วงต้นรายการเนี่ยเกี่ยวกับภารกิจของกองช่างอบจ.ชุมพรนะคะซึ่งเราต้องชูนิดนึงเพราะว่างานกองช่างของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะมีหลายแผนกหลายกองนะคะมีหลายแผนกหลายฝ่ายนะคะแต่ว่าในชุดเครื่องจักรเนี่ยคิวแน่นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยว่าที่มานำเรียนเนี่ยนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยถามถ่ายเข้ามาที่กองช่างด้วยว่าจะถึงคิวหรือยังจะถึงคิวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยต้องมานำเสนอเพื่อที่ว่าท่านนายกเองก็จะได้เบาใจในการตอบด้วยนะคะเพราะว่ามีการแบบทำหนังสือขอความนุเคราะห์ยืมชุดเครื่องจักรกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทั้งจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะติดตามกันว่าในแต่ละสัปดาห์งานที่ไหนเสร็จแล้วบ้างแล้วก็ชุดเครื่องจักรเตรียมที่จะย้ายไปเข้าสถานที่ไหนนะคะแล้วเราก็เลยจะฝากฝังไปยังพี่ๆแม่ๆนะคะในพื้นที่ด้วยว่าถ้าเจอพี่ๆกองช่างของเราเข้าไปทำงานหน้างานที่ไหนเนี่ยฝากดูแลด้วยนะคะส่งกำลังใจหรือว่าน้ำเย็นๆก็โอ้โหจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะนายช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างอบจ.ชุมพรเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนรูปท่านนะคะให้หล่อขึ้นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะท่านนายช่างสมพรคะสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ย
1: ได้ยินครับผม
0: ได้ยินแล้วนะคะนี่ฝนตกพอดีเลยอ่ะพอเราจัดรายการนะคะเมื่อกี้แดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะคะ
1: ก็เพิ่งจะลงเมื่อกี้นี่ครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมาชุดกองช่างของเราปฏิบัติงานแล้วเสร็จไปกี่โครงการครับ
1: ทำได้เสร็จไปแล้ว 100% อยู่2โครงการนะครับ
0: ค่ะมีที่ไหนบ้างเอ่ย
1: 1โครงการที่1นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำนะครับหมู่ที่3ตำบลนาจักอำเภอสวีนะครับจังหวัดชุมพรครับผม
0: ค่ะ
1: 100% ครับโครงการที่2นะครับเป็นการขุดลอกปากร่องน้ำนะครับคลองบางมั่นนะครับหมู่15เชื่อมหมู่16ตำบลนาพยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้ว 100% นะคะเตรียมเคลื่อนย้ายต่อไปดังนั้นสัปดาห์นี้มีโครงการที่จะดำเนินการกี่โครงการคะ
1: ครับกำลังปฏิบัติงานอยู่ตอนนี้ก็7โครงการครับผม
0: อ๋อ7โครงการเลยนะคะมีที่ไหนบ้างคะ
1: โครงการที่1นะครับ
0: ค่ะ
1: การเสร็จซ่อมเสร็จปลดอัดซ่อมถนนนะครับในพื้นที่ตำบลบ้านควนนะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันนะครับรถบดสั่นสะเทือน1คันและรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ได
0: ้เปิด
1: ผ่านการแสดงประมาณ 70% ครับผม
0: 70% ครับ ค่ะได้ค่ะชุดที่2ค่ะ
1: ชุดที่2เป็นการเกรดบอดอัดซ่อมถนนเหมือนกันนะครับในเขตพื้นที่หมู่ที่5ตำบลสังโทนะครับอำเภอสุ่มสังโทจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: รถนี้เรื่องจัดที่เจ้าดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: เกรดเดอร์1คันรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันนะครับ
0: อืมค่ะ
1: จุดนี้ก็ได้ไป7ประมาณ 75% แล้วครับ
0: ยะค่ะ75แล้วนะคะค่ะชุดที่3ค่ะ
1: ชุดที่3เป็นการขุดลอกหน้าฝายนะครับหมู่ที่8นะครับตำบลชุมโคอำเภอประเทียวจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้เครื่องจักรที่ก้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุกเศษท้าย10ล้อ1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 60% นะครับ
0: ค่ะที่ชุมโค 60% ค่ะต่อไปโครงการที่4ค่ะ
1: ชุดที่4นะครับเป็นการซ่อมถนนนะครับในเขตอำเภอตุ้งในเขตตำบลตุ้งหลวงนะครับอำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์1คันรถบดสั่นสะเทือน1คันและรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 20% นะครับฝนตกนะครับ
0: ค่ะ
1: จะมีฝนตก
0: ต่อไปชุดที่5ค่ะ
1: ชุดที่5 สติกาเป็นการปรับพื้นที่สนามฟุตบอลนะครับเทศบาลตำบลวังไผ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้เครื่องจักรที่ก้าวดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันนะครับรถบดสันเสือ1คันรถปุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อ3คันนะครับ
0: ค่ะ
1: รถบรรทุก10ล้อ3คันและรถบรรทุกน้ํา1คันครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็เพิ่งจะเริ่มดําเนินการวันนี้นะครับ
0: อ๋อเพิ่งเข้าเลยนะคะ
1: ครับเพิ่งจะเริ่มก้าววันนี้ครับผม
0: ได้ค่ะต่อไปชุดที่6ค่ะ
1: ชุดที่6ก็เป็นการปรับพื้นที่แล้วก็เตรียมงานหน้าบริเวณที่แข่งขันเรือยาวขึ้นโขดชิงทองนะครับที่คลองหัวบังนะครับตำบลนาจาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับจุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถขุดหน้าจากหลัง1คันรถบรรทุก6ล้อ1คันนะครับรถบรรทุก10ล้อ1คันรถบรรทุกติดตั้งเครน1คันและรถบดสันตะเกียง1คันนะครับ
0: โอ้ชุดใหญ่เลยนะคะเนี่ย
1: ไป 80% นะครับวันนี้ครับ
0: โอ้เรียกได้ว่าลุยงานหนักอยู่ที่นี่เลยนะคะชุดใหญ่เลย
1: ตั้งแต่จัดแต่งความเรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ผม
0: ต่อไปชุดที่7ชุดสุดท้ายค่ะ
1: ท้ายนะครับเป็นการซ่อมถนนนะครับสายเกล้าจันทึงนะครับ
0: ค่ะ
1: หมู่ที่13ตำบลรับโร่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันรถขุดหน้าตักหลัง1คันนะครับไปเติมนะครับและรถบรรทุก6ล้อ1คันรถบรรทุก10ล้อ1คันนะครับจุดนี้จะเสร็จเรียบร้อยวันนี้ครับ
0: เรา
1: จะเสร็จวันนี้ครับ
0: วันนี้ค่ะ
1: ครับ
0: โอเค
1: สวัสดีครับผม
0: เรียบแต่ว่าฝนตกนะคะเสร็จเหรอคะ
1: ทางด้านนู้นไม่ตกครับไม่ตกเท่าไหร่ครับแล้วก็ทางหน้าถ้าจะเสร็จวันนี้รีบไปเสร็จเลยครับเราจะเสร็จครับ
0: แสดงว่าตกในเมืองนะคะค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้ดูแล้วในรูปรู้สึกท่านนายช่างสมพรหล่อขึ้นเลยนะคะเนี่ย
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ไ
1: อ้ครับผมคร
0: ับ ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะท่านนายกสมพร
1: คร
0: ับ สว
1: ั
0: สดีค่ะแซวทุกวันนะคะวันไหนไม่ได้แซวนี่ไม่ได้นะคะต้องแซวกันทุกวันค่ะท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะนายช่างเครื่องกลอาวุโสจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเราค่ะก็ฝากกำลังใจให้กับพี่ๆที่อยู่หน้างานด้วยนะคะทั้ง7โครงการเลยค่ะหลายพื้นที่เลยถ้าเกิดว่าตรงไหนเนี่ยฝนตกนะคะตอนนี้บอกนำเรียนเลยว่าที่สวทชุมพรนี่ฝนตกนะคะตกกำลังหนักเลยนะคะแล้วก็ UA นี่เดี๋ยวต้องออกพื้นที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆค่ะเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยมอบเพลงให้กับทุกๆท่านนะคะตอนนี้ที่กำลังสัญจรอยู่บนท้องถนนอยากให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมดีๆงานดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ฝากขออนุญาตฝากรายการต่อให้กับน้องแอนเลยแล้วกันนะคะวันนี้ยุขออนุญาตลาไปก่อนค่ะต้องลงพื้นที่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารับไม้ต่อจากพี่ยุ้ยนะคะสกาวรัตน์นาสุวรรณค่ะแอนนัสยาเพ็ญสวัสดิ์ค่ะห่างหายกับท่านผู้ฟังไปค่อนข้างที่จะนานเลยนะคะภารกิจติดพันตั้งแต่ในช่วงของการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับประจำปี2569พอหลังจากที่เสร็จกีฬาเยาวชนกีฬาอบจ.ครับก็ต่อด้วยกีฬาเยาวชนนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเรามีการส่งเสริมในครบทุกองค์จรนะคะครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสร้างเสริมนะคะคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ท่านนายกนพดลอุสิทธิ์เนี่ยมอบให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรรวมไปถึงนะคะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเรื่องของอาชีพต่างๆนะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหน่วยงานของภาครัฐที่เข้าไปร่วมดูแลพี่น้องประชาชนชาวชุมพรค่ะเรามาต่อกันที่กิจกรรมดีๆนะคะกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยได้มีการดําเนินการนะคะต่อเนื่องกันมาเลยก็คือในปีนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชุมพรเราเนี่ยได้มีการจะกำหนดจัดนะคะกิจกรรมจัดงานประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะคะการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในวันที่19 ถึง 13 กันยายน 2569นะคะในปีนี้เรากำหนดจัดตั้งแต่วันที่9จนถึง13นะคะโดยในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนอกเหนือที่เรามีการแข่งขันเรือยาวกันในช่วงกลางวันแล้วในช่วงกลางคืนเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะในส่วนของลานวัฒนธรรมเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามได้รับชมแล้วก็ได้มาเขาเรียกว่าโชว์ฝีไม้ลายมือนะคะโชว์ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมในเวทีของอบจ.ชุมพรเวทีของการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569ของเราด้วยนะคะโดยปีนี้ค่ะเรามีการจัดแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้เองนะคะโดยท่านนายกนพดลอุสิทธิ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะรวมไปถึงท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะท่านนภิชัยอินทนาคมท่านผู้กำกับการนะคะสถานีผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองชุมพรท่านศรีชัยวีระนรพานิชนะคะซึ่งท่านได้มอบหมายให้กับท่านรองเข้าร่วมในการแถลงข่าวนะคะการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงของเราในปีนี้ซึ่งประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่ได้มีการแถลงข่าวไปนะคะเมื่อวานนี้เราได้มีการจัดกันนะคะที่บริเวณของท่าน้ำรูปปั้นลิงนะคะลิงพ่นน้ำที่โครงการพระราชดำริโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งในพิธีของเมื่อวานนี้นะคะกิจกรรมของเมื่อวานนี้เนี่ยก็เรามีการรวมตัวนะคะของพี่น้องกลุ่มพลังสตรีนะคะพลังสตรีอบจ.ชุมพรนะคะภายใต้การนำของท่านผอ.ประพันธ์ศักดิ์แสงค่ะได้นำกลุ่มพลังสตรีนะคะจำนวน200ชีวิตมาร่วมรำนะคะชื่อว่ารำน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่9นะคะก็ได้มีการร่ายรำนะคะบทเพลงนี้ซึ่งทางท่านนายกนพดลอุสิทธิ์เนี่ยได้มีนโยบายนะคะได้มีดำริให้มีการจัดทำเพลงที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่9พระบรมชนกาธิเบศรนะคะเราได้มีการทำชุดคลิปรำนะคะเพลงรำนี้ไว้ตั้งแต่ปี2568ก็คือปีที่แล้วแล้วก็มีการรำในช่วงของก่อนที่จะมีการอัญเชิญถ้วยนะคะอัญเชิญถ้วยพระราชทานเข้าสู่คลองในหลวงหวังพนังตักนั่นเองค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะเราก็นำพี่ๆกลุ่มสาวสวยกลุ่มพลังสตรีนะคะมีมากกว่า200ชีวิตที่ได้นำเรียนไปเนี่ยมาร่วมรำเพลงนี้กันอีกนะคะเพื่อเป็นการเทิดทูนพระองค์ท่านเพื่อเป็นการน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ท่านนะคะที่ภายในโครงการพระดำรินะคะโครงการของล้นเกล้ารัชกาลที่9บ้านพ่อของเราเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีสินนะคะก็ได้แถลงการไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าในการจัดกิจกรรมในปีนี้มีการแข่งขันเรือยาวจำนวนประเภทกี่ฝีภายกันบ้างนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะก็จะมีเช่นอย่างทุกปีก็คือจะมีประเภทถ้วยกอถ้วยขอประเภท8ฝีภาย16ฝีภาย32ฝีภายนะคะซึ่งก็มีเรือนะคะผู้จัดการเรือเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าจากปีที่แล้วละค่ะแล้วก็ได้มีการมารวมพลนะคะแล้วก็มารวมผนึกกำลังเมื่อวานนี้ก็ได้มีการจัดในเรื่องของการแบ่ง
สายการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้มีการแถลงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการมีการแถลงถึงแนวพระราชดำริและการน้อมนำนะคะในส่วนของโครงการพระราชดำริเนี่ยที่ทางท่านนายกอำเภอสิทธิ์เนี่ยมาต่อยอดนะคะมาต่อในเรื่องของการดำเนินงานในโครงการพระราชดำริเนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะคะและภายในงานค่ะก็อย่างที่ได้นำเรียนเลยว่าเรามีการจัดกิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13กันยายน2569ณคลองในหลวงหัววังพนังตักนะคะภายในงานเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยเราก็จะมีการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธงนะคะชิงถ้วยพระราชทานพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศรีสินพระบรมพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานถ้วยรางวัลมาให้กับการแข่งขันนะคะในทุกๆปีแล้วก็จะมีการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบกุฎราชกุมารีด้วยนะคะรวมไปถึงถ้วยของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นะคะอัครราชกุมารีกรมหลวงราชกรมหลวงพระราชวชิระนะคะขัตติยราชนารีซึ่งตรงนี้นะคะท่านก็ได้ถวายถ้วยมาให้กับทางพวกเราชาวจังหวัดชุมพรนะคะในการแข่งขันเรือยาวด้วยรวมไปถึงนะคะพาร์ทกลางคืนก็คือช่วงภาคกลางคืนซึ่งอาจจะมีการจัดปกติแล้วในช่วงของคลองหัววังพนังตักเนี่ยเราจะมีความคลึกครื้นกันโดยเฉพาะช่วงของกลางวันที่มีการแข่งขันเรือยาวแต่พอตกกลางคืนเนี่ยเราก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะก็จะมีแค่เฉพาะกลุ่มที่จะต้องเฝ้าเรือยาวที่จะต้องเข้าชิงชัยในวันต่อไปเท่านั้นดังนั้นเนี่ยทางอบจ.ชุมพรเราเนี่ยมองเล็งเห็นถึงความสำคัญว่าในช่วงของพักกลางคืนเนี่ยถ้าเรามีการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมีการส่งเสริมในเรื่องของลานวัฒนธรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆอันดีงามในจังหวัดชุมพรเราเองรวมไปถึงส่งเสริมให้มีการมาร่วมกิจกรรมนะคะนำประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้แก่พี่น้องประชาชนบริเวณระแวกนั้นที่ได้มาค้าขายนะคะถือว่ามีการได้มาออกร้านออกบูธในเรื่องของอาหารการกินต่างๆแล้วด้วยเนี่ยไม่ให้เงียบเหงาจนเกินไปเนี่ยก็ได้มีการจัดประเพณีเหล่านี้ค่ะกันมาตั้งแต่ปี2566และเริ่มมาตั้งแต่ปี2566นะคะแล้วก็ปีนี้ก็เช่นกันค่ะเราจะมีการเปิดลานวัฒนธรรมกันในคืนวันที่9นะคะวันที่9กันยายน2568โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีอุสิทธิ์นะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเนี่ยแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆเนี่ยมาร่วมแต่งกายสวยงามด้วยชุดผ้าไทยนะคะมาร่วมงานลานวัฒนธรรมของเรานะคะจะเปิดในวันที่9กันยายน2568และหลังจากมีพิธีเปิดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะคะเราได้มีการประชาสัมพันธ์ค่ะเราได้มีการออกประชาสัมพันธ์ไปทั่วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป้ายไวนิลนะคะประชาสัมพันธ์ต่างๆตามพื้นที่ต่างๆนะคะในจังหวัดชุมพรหรือทางสถานีวิทยุที่พี่ยุ้ยเองหรือน้องปุ้ยเองนะคะหรือว่าตัวแอนเองเนี่ยวันนี้ได้มาประชาสัมพันธ์นะคะมีการรับสมัครค่ะนักร้องนะคะนักร้องซึ่งในช่วงของวันที่9เนี่ยหลังจากพิธีเปิดแล้วเนี่ยจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะคะประเภทผู้สูงอายุย้ำนะคะผู้สูงอายุนะคะจะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปแบบปีที่แล้วเนี่ยมีคนแบบแอบมาติดต่อนะผ่านมาที่ทางแอนว่า อยากจะประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุแต่เมื่อพอสอบถามในเรื่องของรายละเอียดอายุนะคะในการที่จะเข้าประกวดเนี่ยยังขาดอยู่ประมาณสัก2เดือนนะถึงจะถึง60นั่นก็ถือว่ายังไม่ครบ60ปีบริบูรณ์เราจึงไม่ได้ให้ท่านเนี่ยได้เข้ามาประกวดร้องเพลงในปีนั้นนะคะดังนั้นค่ะปีนี้นะใครที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์แล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมประกวดร้องเพลงนะคะโดยผู้สูงอายุนะคะจะต้องนั่งที่เรียนค่ะ60ปีบริบูรณ์นะคะจำนวน10ท่านค่ะเราจะมีการรับสมัครนะคะซึ่งสามารถมาสมัครร้องเพลงนะคะลูกทุ่งนะกับเราได้เนี่ยที่กองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมาสามารถมาสมัครกับแอนได้โดยตรงมากรอกรายละเอียดใบสมัครนะคะแล้วก็เอกสารการสมัครต่างๆเนี่ยที่แอนได้เลยนะคะที่กองท่องเที่ยวและกีฬาค่ะซึ่งคาดว่าจะมีการรับสมัครได้นะคะภายในวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะนี่คือวันที่2เนี่ยใครที่ติดตามนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจนะขวัญใจแม่ยกขวัญใจด้านวัฒนธรรมประเพณีนะคะวัฒนธรรมอันดีงามศิลปะ
นะคะในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของมโนราแล้วก็การร้องเพลงนะคะที่สนุกสนานคึกครื้นเนี่ยค่ะก็จะมีเอกชัยศรีวิชัยนะคะมาร่วมในการแสดงนะคะณลานวัฒนธรรมที่บริเวณคลองในหลวงหัววังพนังตักนะของเรานั่นเองนี่คือวันที่10กันยายนนะคะและในคืนวันที่11กันยายน2569ค่ะเราจะมีการประกวดเพลงลูกทุ่งเยาวชนนะลูกทุ่งเด็กและเยาวชนซึ่งปีนี้เรามีการแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่11ปีจนถึง14ปีนะคะช่วงอายุเพราะว่าในส่วนของเรนเสียงเด็กอะค่ะทั้ง2รุ่นอายุเนี่ยจะมีเรนเสียงที่ต่างกันจะมีเด็กที่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มเสียงแตกเนื้อแตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อสาวนะคะก็จะทำให้การประกวดเนี่ยถ้าเรานำเรนเสียงของทั้ง2กลุ่มเนี่ยมาประกวดในกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นเปิดกว้างๆไว้ว่า10ปีจนถึง18ปีเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีความเหลื่อมล้ำแล้วก็เห็นได้ชัดนะคะของการแข่งขันดังนั้นเนี่ยอบจ.จึงเล็งเห็นความสำคัญและอยากให้เด็กทุกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้ามาร่วมนะคะในการทำกิจกรรมในการประกวดแล้วก็มีส่วนร่วมในการเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมในการน้อมนำมาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเรานะคะในการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมาร่วมประกวดกันบนเวทีบ้านพ่อนะคะบนเวทีของโครงการบนเวทีของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงชงในปีนี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงเปิดกว้าง2กลุ่มด้วยกันก็คือตั้งแต่กลุ่มอายุ11ปีจนถึง14ปีนะคะเข้าร่วมแข่งขันโดยเด็กๆเนี่ยสามารถสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่กองการท่องเที่ยวและกีฬาเช่นกันนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นของทุกวันนะคะเราจะเริ่มรับสมัครกันในช่วงของวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่31สิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มของน้องๆเด็กและเยาวชนนะคะที่มีอายุตั้งแต่15ปีจนถึง18ปีนั่นเองก็จะเป็นการร้องเพลงประกวดเพลงลูกทุ่งเหมือนกันนะคะประกวดเป็นลูกทุ่งภายใต้การเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์กฎกติกานะคะที่ทางการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยได้มีประกาศออกไปนะคะว่าเราจะต้องมีกติกามีกฎมีเกณฑ์ในการประกวดอย่างไรนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒินะคะผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมาตัดสินให้ความยุติธรรมนะคะความเที่ยงธรรมแล้วก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างในการประกวดในครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะซีที่สำคัญเลยนะคะในส่วนของการแต่งกายเนี่ยถ้าเป็นรุ่นของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะไม่ห่วงพ่อแม่เนี่ยคือจะจัดกันมาเต็มอยู่แล้วนะคะแต่งตัวกันมาสวยงามทุกปีจัดเต็มกันมาอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นการแต่งกายนะคะการแต่งกายในการประกวดของแต่ละปีเนี่ยก็จะเน้นย้ำในส่วนของผ้าไทยหรือเป็นชุดสุภาพสวยงามให้สอดคล้องกับบทเพลงที่ทุกท่านนะคะจะต้องนำมาประกวดนั่นเองค่ะซึ่งการประกวดร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นของผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นของเด็กและเยาวชนนะคะในส่วนของการประกวดเนี่ยเราจะต้องกำหนดเพลงนะคะแล้วก็กรอกลงไปในใบสมัครนะคะจะต้องกำหนดเพลงมาเลยว่าเราอยากจะร้องเพลงอะไรเรามีความถนัดเพลงชื่อเพลงว่าเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างเช่นถ้าใครถนัดหรือว่าอยากจะร้องเพลงร้อนกล้าเผ่าไทยอย่างเงี้ยท่านก็จะต้องเตรียมตัวมาจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆมาจะต้องเตรียมbacking track นะคะในส่วนของดนตรีมาเพราะว่าในแต่ละช่องเสียงค่ะและเสียงของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปเพิ่มลดคีย์ตรงนั้นเพิ่มคีย์ตรงนี้เพื่อที่จะให้เข้ากับเสียงของตัวเองดังนั้นเนี่ยเทคนิคต่างๆเนี่ยค่ะเราเปิดกว้างนะคะที่ให้ทุกๆท่านที่จะเข้ามาประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุหรือของเด็กเยาวชนเนี่ยสามารถที่จะเตรียมความพร้อมของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าในส่วนของผู้สูงอายุเราจะประกวดกันในวันที่9กันยายน2569และของเด็กและเยาวชนค่ะเราจะประกวดกันในคืนวันที่11กันยายน2569ค่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นนะคะในคืนวันที่12ค่ะ12กันยายน2569เรายังมีการประกวดวงดนตรีนะคะวงดนตรีของเด็กและเยาวชนค่ะอันนี้คือประกวดเป็นวงมาเป็นวงเราให้เวทีนะคะของลานวัฒนธรรมเราเนี่ยเปิดกว้าง
ให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมประกวดนะคะโดยมีเครือข่ายเอกชนค่ะเข้ามาร่วมในการทำกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมาหาสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมทำกิจกรรมนะคะในการประกวดร้องเพลงวงดนตรีนะคะในครั้งนี้ด้วยซึ่งทางการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็จะมีการมอบโล่รางวัลนะคะในการประกวดวงดนตรีเยาวชนนะคะแต่ในหลักเกณฑ์ของวงดนตรีเยาวชนค่ะจะแตกต่างกับลูกทุ่งตรงที่ว่าในการประกวดเนี่ยเราจะมีเพลงที่จะเป็นเพลงบังคับบังคับในที่นี้ก็คือจะให้หัวข้อนะคะหัวข้อของบทเพลงเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้ไปแต่งบทเพลงที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับคลองในหลวงหัววังพนังตาเกี่ยวกับล้นเกล้ารัชกาลที่9มาแล้วก็ให้ระยะเวลาไปนะคะซึ่งในส่วนของการประกวดวงดนตรีเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าวงเต็มแล้วเข้ากันมาเด็กสนใจกันอยากจะเข้ามาประกวดในเวทีนี้เนี่ยอุ่นหนาฝากข้างเลยน้องตะกร้อซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็รับในส่วนของการรับสมัครนะคะก็แอบแบบว่าเสียใจที่เราไม่สามารถด้วยระยะเวลาที่จำกัดในช่วงของห้วงเวลาตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปอย่างเงี้ยกลัวว่าเวลามันจะเกินเลยไปกว่าที่เรากำหนดเอาไว้นะคะในการใช้เสียงเพราะว่าเรื่องของการประกวดดนตรีต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เสียงด้วยดังนั้นเนี่ยพอเรามันมีการประกวดแล้วก็ต้องใช้ห้วงระยะเวลาแบบนี้เนี่ยค่ะมันจึงจำเป็นจะต้องมีการกำหนดในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายกำหนดในเรื่องของกลุ่มที่จะมาประกวดร้องเพลงดังนั้นเนี่ยหลายๆทีมที่มาสมัครช้านะคะมาสมัครช้าไม่ทันในห้วงของเวลาที่เรารับสมัครหรือว่าก็เลยตามที่เราตั้งกำหนดเอาไว้แล้วแต่กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็เอาเป็นว่าปีหน้านะคะปีหน้าคาดว่าเรายังจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับเด็กและเยาวชนกันอีกต่อไปนะคะแล้วก็มันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะจึงวันที่13กันยายนเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะค่ะของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569ก็ช่วงกลางวันเนี่ยเราจะมีการถ่ายทอดสดนะคะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นช่วงกลางวันนะคะวงเวลากลางวันเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันด้วยเราก็จะมาดูกันในวันที่13แล้วค่ะว่าใครจะได้เป็นเจ้าแห่งสายน้ำนะคะในการแข่งขันเรือยาวในปีนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะในเรื่องของประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569และยังมีไปมากกว่านี้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสัก2บทเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

มาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะในช่วงของกิจกรรมนะคะนอกเหนือจากลานวัฒนธรรมแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะกองเชียร์ผู้ชมทุกท่านเนี่ยที่มาร่วมชื่นชมเรือของทุกท่านนะคะในแต่ละภูมิลำเนาในแต่ละตำบลเนี่ยที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยก็ยังมีในส่วนของนิทรรศการนะคะที่สามารถให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าชื่นชมนะคะเข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะคะรัชกาลที่9ของเราได้บริเวณงานด้วยรวมไปถึงนะคะมีการประกวดนะคะประกวดกองเชียร์นะคะกองเชียร์ซึ่งเมื่อวานนี้ในส่วนของการแถลงข่าวเนี่ยก็ได้มีการจับนะคะในการจับในส่วนของเวทีประกวดกองเชียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่นะคะพิธีเปิดของเราเนี่ยจะเปิดกันในวันที่10กันยายน2569นะคะจะมีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานนะคะของพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานะคะไปรอบเมืองชุมพรเพื่อที่จะเริ่มต้นนะคะของขบวนเนี่ยจะเริ่มตั้งกันที่บริเวณของลานพระบรมรูปนะคะรัชกาลรัชกาลที่5หน้าบริเวณของอบจ.ชุมพรบริเวณของอำเภอเมืองชุมพรนะคะและเราจะอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะคะขึ้นรถขบวนแห่อย่างสมพระเกียรตินะคะมารอบเมืองชุมพรมารอบตัวเมืองชุมพรเพื่อที่จะนำถ้วยพระราชทานนั้นนะคะมาตั้งนะคะมาอัญเชิญขึ้นสู่บริเวณประรำพิธีนะคะในส่วนของโครงการพระโครงการคลองในหลวงหัววังพนังตักนั่นเองนะคะในบริเวณที่มีการแข่งขันเรือยาวขึ้นควนชิงธงค่ะแล้วก็จะได้ให้ทุกคนนะคะทุกภาคส่วนราชการเนี่ยได้มาร่วมนะคะในขบวนแห่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมในขบวนแห่นะคะจากพื้นที่ต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาร่วมในขบวนแห่กันอย่างยิ่งใหญ่นะคะเหมือนกับทุกๆปีเลยทีเดียวค่ะปีนี้นะคะก็จะเริ่มกันนะคะมีการ

เลยในส่วนของเขาเรียกว่ามหันตภัยนะคะทางธรรมชาติเมื่อเช้าเนี่ยเปิดดูข่าวนะคะแต่ละช่องเนี่ยโอ้โหนำเสนอข่าวในส่วนของประเทศเนปาล นะคะที่มีเขาเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งละลายนะคะแล้วก็มีดินโคลนเนี่ยเข้าถล่มตอนนี้เมื่อเช้าที่ฟังเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า150คนแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะคาดว่านะคะจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าน้ำมันมาเร็วมาแรงมากแล้วก็เห็นแล้วโอ้โหเป็นภาพที่น่ากลัวมากเลยทีเดียวดังนั้นนะคะวิกฤตที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปนะคะสภาพอากาศที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยตัวเราเองนะคะเป็นจุดสำคัญด้วยนะคะมนุษย์เองเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดสำคัญในจุดหนึ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้นี่เกิดขึ้นดังนั้นนะคะไปธรรมชาติเราไม่อาจจะไม่สามารถที่จะไปต้านนะคะหรือว่าไปห้ามได้แต่เราสามารถที่จะป้องกันได้และที่สำคัญเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์สตินะคะสำคัญที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยการที่จะเอาตัวรอดนะคะจากภัยพิบัติต่างๆหรือว่าการที่จะดูแลตัวเองรักษาตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็สภาวะโลกเปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดเวลาแล้วค่ะมาต่อไม้กับพี่ยุ้ยนะคะคาดว่าวันพุธหน้านะจะได้เจอกับแอนเนี่ยจริงจังนะคะในช่วงเวลาที่ต้องดำเนินรายการนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
1: สหรัฐจะมอบเงินช่วยเหลือให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับท็อตแนมฮอสสเปอร์เอาชนะชาร์ลตันแอตเลติก5-1ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับลิเวอร์พูลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลย้ำใช้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทอย่างมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้นางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรัฐบาลเตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำว่าเงินทุกบาทต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้กำหนดหลักเกณฑ์กลั่นกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่พร้อมกำหนดข้อห้ามใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาดูงานหรือเดินทางต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและโครงการที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณปกติพร้อมย้ำว่าทุกโครงการต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลเตือนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมแนะนำผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลยื่นเอกสารผ่าน One Stop Service ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครถึงวันที่20กันยายนนี้
2: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอซึ่งขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในกำหนดเวลาข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือ51.18%ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือ48.82%ผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพมหานครได้ถึงวันที่20กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการเปลี่ยนรถสาธารณะ7กลุ่มเป็นยานยนต์ไฟฟ้าตั้งเป้าลดการใช้น้ำมันได้ถึง212ล้านลิตรต่อปี
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันผันผวนปัญหามลพิษและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารจากสภาพรถที่ทรุดโทรมว่าแผนงานดังกล่าวเน้นไปที่รถ7กลุ่มเป้าหมายที่กระทบกับประชาชนโดยตรงได้แก่รถแท็กซี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางรถรับส่งนักเรียนและรถบรรทุกขนส่งส่วนรถขสมกจะมีการใช้วงเงินงบประมาณปกติทยอยเปลี่ยนเป็นรถ EV ทั้งระบบในอนาคตทั้งนี้หากมีผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงกว่า 400,000 ตันต่อปีและประหยัดการใช้น้ำมันได้มากถึง212ล้านลิตรต่อปีซึ่งช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศและลดค่าใช้จ่ายเดินทางของประชาชนในระยะยาวโดยย้ำว่าเงินสนับสนุนตามพ.ร.ก.กู้เงินจะเป็นการให้สิทธิ์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการเลือกเปลี่ยนผ่านสู่รถ EV ได้อย่างอิสระไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมารายใดนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมใช้แพลตฟอร์มทักทายผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าสินค้าและบริการไทยขยายโอกาสผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนสู่ตลาดต่างประเทศ
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลทักทายเป็นกลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการค้าสินค้าบริการและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจชุมชนและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมมือกับทักทายผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการนำผู้ประกอบการและสินค้าศักยภาพเข้าสู่แพลตฟอร์มพร้อมใช้เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไทยสู่ต่างประเทศขณะที่ทักทายจะทำหน้าที่รวบรวมและเชื่อมโยงระบบและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชนอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและใช้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยโดยปัจจุบันแอปพลิเคชันทักทายมียอดดาวน์โหลดประมาณ 4.6 ล้านครั้งผู้ลงทะเบียน 5,700,000 รายและมีร้านค้าบนแพลตฟอร์มกว่า 3,300 ร้านค้าพร้อมขยายการเชื่อมโยงไปยังต่างจังหวัดและผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แลกเปลี่ยนนโยบายกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนในการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารของไทย
4: นางสาวอิงออนปัญญากิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการหารือร่วมกับคณะนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนว่าได้แลกเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคและหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรโดยเป้าหมายสำคัญคือการแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรทั้งเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์อย่างยั่งยืนการเกษตรแม่นยำและการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบอาหารตลอดจนการยกระดับความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรโดยมุ่งผลักดันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปสู่ความร่วมมือที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้สำหรับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรภายใต้นโยบายสำคัญเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีการเกษตรที่แม่นยำมาใช้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสหกรณ์ให้ก้าวสู่สมาร์ทฟาร์เมอร์และสหกรณ์ที่เข้มแข็งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรชาวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาพื้นที่ผ่านโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการกว่า400ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
5: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจร/2569ซ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลารวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการมี6โครงการวงเงินรวมกว่า400ล้านบาทครอบคลุม4ด้านได้แก่การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยโดยก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำในเมืองนราธิวาสเพื่อเป็นพื้นที่พักน้ำชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักและบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะในอนาคตด้านคมนาคมมีโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อให้ทางหลวงมีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางรองรับการคมนาคมและการท่องเที่ยวขณะที่อีก2ด้านคือการพัฒนาสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณหาดนราทัศน์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการพัฒนาหาดนราทัศน์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการใน35ชุมชนตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดและคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอทั้ง14โครงการต่อที่ประชุมครม.สัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและผลักดันการพัฒนาพื้นที่โดยมุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานแก้ไขปัญหาด้านน้ำพัฒนาพื้นที่สีเขียวส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดสตูลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณา18โครงการเร่งด่วนเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัดโดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลีดีเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่
6: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าและว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
0: ส่วนด้านการท่องเที่ยวจะเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดในอนาคต
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
8: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกหรือ ICC ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทางด้านกำลังพล ยุทธปกรณ์ยุทธวิธีและการบูรณาการกำลังโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรับชมการสาธิตความพร้อมของยุทธปกรณ์และการบูรณาการระหว่างหน่วยแสดงความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ได้ทางการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติพร้อมกันนี้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือเข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในฐานะแกนหลักของกองเรือซึ่งปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือฟริเกตสมรรถนะสูงในระดับดังกล่าวจำนวนจำกัดจึงมีความจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งระบบตั้งแต่การรับรู้สถานการณ์การบัญชาการและควบคุมการใช้กำลังและการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงการช่วยเหลือประชาชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและนอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในระยะนี้เพราะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำในระดับที่สร้างผลกระทบต่อประชาชน
9: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าได้ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง22จังหวัดให้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานอกขันกั้นน้ำให้ทราบถึงสถานการณ์และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพราะจากคาดการอนาคต3วันล่วงหน้ามีความเป็นไปได้ที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาอาจต้องมีการระบายน้ำที่700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลน้ำท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรซึ่งมวลน้ำที่เกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะสร้างผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรแต่ขณะนี้การระบายน้ำยังอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและการจัดการน้ำเหนือปัจจุบันเขื่อนภูมิพลในแม่น้ำปิงเขื่อนสิริกิติ์ในแม่น้ำน่านและเขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอหมาในลุ่มน้ำวังยังสามารถรองรับน้ำได้ไม่มีการเพิ่มปริมาณการระบายแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกท้ายเขื่อนอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่ไหลมารวมกันที่สถานี42นครสวรรค์จุดรวมน้ำระหว่างแม่น้ำปิงวังยมน่านยังอยู่ในระดับปกติและจะพยายามบริหารจัดการเพื่อให้กระทบต่อพื้นที่ด้านไหนให้น้อยที่สุด
10: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงต้นเดือนตุลามันจะเป็นฤดูน้ำที่หลากมาจากภาคเหนือนะครับก็ยืนยันในส่วนหนึ่งว่าน้ำที่มาจากภาคเหนือตรงนี้ครับไม่ได้มาจากเขื่อนนะครับตรงนี้เราไม่ได้ระบายลงมามีช่องว่างเพียงพอครับที่จะกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกนะครับบริเวณตั้งแต่จังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนลงมาตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านว่าน้ำจะมาอย่างไรส่วนปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาต้องมีการปรับขึ้นขนาดไหนอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้ฟังนะครับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งกรมชลประทานเองเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์นะครับแล้วก็มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่แล้วครับอย่างน้อย3วันอยู่แล้วครับ
9: นายธเนศกล่าวด้วยว่าเมื่อเทียบสถานการณ์น้ำโดยดูปริมาณน้ำณสถานี42นครสวรรค์ถือว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับปีที่แล้วโดยปีนี้น้ำน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยระบายน้ำเพียง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปีก่อนระบายน้ำแล้วถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสร้างผลกระทบบริเวณคลองผงเพลงอำเภอบางบานอำเภอเสนาแล้วแต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ปิดเส้นทางในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทาง
11: เกิดเหตุกองหินขนาดใหญ่ไหลหลากลงมาตามกระแสน้ำเข้าขีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณถนนระหว่างบ้านห้วยพึ่งไปยังบ้านห้วยทรายขาวตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้รวมถึงรถขนสินค้าจากไทยไปยังประเทศเมียนมา จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่2ได้ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางหน่วยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเข็นรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านให้สามารถสัญจรผ่านจุดเกิดเหตุไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางเบื้องต้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสภาพอากาศอาจทำให้มีหินและดินสไลด์ลงมาเพิ่มเติมขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และเปิดเส้นทางให้รถยนต์สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติต่อไปคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: จังหวัดน่านเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่14หลังให้ผู้ประสบภัยกรณีเสียหายทั้งหลังและจะทยอยจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจังหวัดน่านเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงหรือถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทและช่วยเหลือที่อยู่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทนอกจากนี้กรมบัญชีกลางขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมให้จังหวัดน่าน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพตั้งเป้าเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้พร้อมทั้งเตรียมสร้างบ้านใหม่กรณีเสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้จำนวน14หลังโดยใช้แบบบ้านผู้ประสบอุทกภัย2ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณหลังละ 400,000 บาททั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยกรอกแบบฟอร์มและข้อมูลพื้นฐานได้แก่ชื่อที่อยู่และรายละเอียดความเสียหายโดยไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาเอกสารราชการขอให้ผู้ประสบภัยรีบยื่นคำร้องภายในสิ้นเดือนนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมครอบคลุมปัญหาการจัดการน้ำราคาพืชผลทางการเกษตรและโครงการพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
12: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเข้าหารือครอบคลุมปัญหาการบริหารจัดการน้ำสาธารณูปโภคราคาพืชผลทางการเกษตรตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของประชาชนเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเช่นนายรวีเลขอุทัยส.ส.อุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยหารือปัญหาการจัดการน้ำเสนอให้รัฐบาลวางแผนป้องกันล่วงหน้าจัดสรรงบประมาณกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองและซ่อมแซมประตูระบายน้ำรวมทั้งเสนอให้ปรับระเบียบการใช้งบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันน้ำท่วมได้ก่อนเกิดภัยนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำต้นทุนพลังงานและปุ๋ยสูงรวมถึงภาวะหนี้สินสะสมโดยเสนอให้มีมาตรการพักชำระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้
13: ผมอยากขอเสนอให้ทางรัฐบาลมีการวางแผนและสั่งการหน่วยงานของรัฐครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรมชลประทานกรมเจ้าท่าและหน่วยงานอย่างอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ติดกับพื้นที่มากที่สุดในการแก้ไขพัฒนาคลองส่งน้ำต่างๆที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบดูแลครับพร้อมจัดสรรงบประมาณในการกำจัดสิ่งกีดขวางซ่อมแซมประตูระบายน้ำและขุดลอกคลองในพื้นที่รับน้ำครับรวมถึงอยากให้พิจารณาแก้ระเบียบของการใช้งบประมาณของบางหน่วยงานครับที่จะใช้งบได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการประกาศให้เกิดภัยก่อนหรือต้องท่วมก่อนนั่นแหละครับถึงจะใช้งบได้ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ครับและเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอแทนที่จะนำงบมาใช้หลังจากที่มีน้ำท่วมไปแล้วครับ
12: ด้านนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำโดยขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่ยืนยันจะไม่ให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านหลังวันที่31สิงหาคมพร้อมเสนอให้เจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ชะลอโควต้านำเข้าข้าว โพดและข้าวสาลีที่เหลือประมาณ 470,000 ตันจนกว่าเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จกุมภาพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้โรงงานรับซื้อผลผลิตในประเทศและช่วยพยุงราคา
14: ดิฉันจึงอยากจะขอค่ะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยหาแนวทางหรือว่ามาตรการค่ะในการเจรจากับโรงงานอาหารสัตว์ให้ชะลอโควต้าการนำเข้า 470,000 ตันที่เหลือออกไปก่อนจนกว่าพี่น้องเกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จค่ะคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้โรงงานค่ะได้เปิดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของพี่น้องเกษตรกรไทยได้อย่างเต็มที่เพราะในช่วงที่ผลผลิตของคนไทยกำลังออกสู่ตลาดค่ะเราควรเปิดพื้นที่ให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของคนไทยได้ขายก่อน
12: ขณะที่นายชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหารือปัญหาในพื้นที่หลักสี่และจตุจักรทั้งการดูแลบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรการพัฒนาหมู่บ้านเก่าการจัดระเบียบพื้นที่ใต้สถานี BTS หมอชิตและการแก้ปัญหาขยะกลิ่นและเสียงจากตลาดกลางคืนเรียบด่วนแดนเนรมิตทั้งนี้เสนอให้กรุงเทพมหานครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาไฟส่องสว่างในอุโมงค์บางซื่อที่ดับบ่อยจากการขโมยสายไฟส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมขอให้ตำรวจและกรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการป้องกันการโจรกรรมและเร่งแก้ไขระบบไฟส่องสว่างด้วยสวิสาประทุมมารายงาน
1: ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจที่แท้จริงพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เกี่ยวข้องนายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านรวมถึงกรณีมีข้อกล่าวอ้างว่าผู้ได้รับบาดเจ็บบางรายอาจถูกยิงจากหอเฝ้าตรวจโดยมีผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าร่วมประชุมยกเว้นกอรมน.ที่มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจ
15: 22ปีมาเนี่ยโดยมากการก่อเหตุชายแดนภาคใต้จะมีเป้าหมายเอาชีวิตพี่น้องประชาชนครั้งเนี้ยมีแต่ว่าไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการมันแตกกับทุกครั้งเลยทุกครั้งเนี่ยที่เราเกิดเหตุและเราสันนิษฐานว่าเหตุเกิดจากอะไรโดยมากก็จะ1การแบ่งแยกดินแดน2ของเถื่อน3ยาเสพติด4งบประมาณแล้วก็5การเมืองด้วยก็วันนี้จะมีผู้แทนที่อยู่ใน4จังหวัดที่มีปัญหา14ท่านเลยแล้วก็ทุกพรรคการเมืองที่เราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาแล้วก็หาข้อมูลให้ชัดเจนเราจะได้แก้ได้ตรงจุด
1: โดยนายมนเทียนระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดำเนินต่อเนื่องมากว่า22ปีมีความซับซ้อนจากหลายปัจจัยสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดมีลักษณะมุ่งเป้าทำลายทรัพย์สินของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงทำลายเสาไฟและกล้องวงจรปิดจึงต้องเร่งตรวจสอบแรงจูงใจที่แท้จริงสำหรับการแก้ไขปัญหาต้องดำเนินการให้ตรงจุดหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสินค้าผิดกฎหมายหรือการทุจริตสามารถใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายได้แต่หากเกี่ยวข้องกับแนวคิดแบ่งแยกดินแดนจำเป็นต้องใช้การพูดคุยและเจรจาโดยย้ำว่าการแบ่งแยกดินแดนไม่สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันหากพบว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในเหตุการณ์จำเป็นต้องศึกษาข้อเท็จจริงและพิจารณาเปิดพื้นที่พูดคุยอย่างเหมาะสมเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดผลอย่างถูกต้องและยั่งยืนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับอัตราการออมเพิ่มเพื่อประมาณการยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twins เ พื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน MyTwin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายการเงินที่สมาชิกตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูดังกล่าวได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
17: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
16: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
17: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
16: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
17: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยสหรัฐจะส่งที่ปรึกษาด้านการตอบสนองต่อภัยพิบัติไปยังพื้นที่ดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะมอบเงินช่วยเหลือจำนวน $500,000 เพื่อสนับสนุนการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเขตราซูวาของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย165รายและสูญหายมากกว่า550รายรวมถึงเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายโดยทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 1,000 นายพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายจอห์นแรดคลิฟฟ์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกลองกลางสหรัฐหรือ CIA เดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมามีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียไม่ให้โจมตีประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ดานามิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยืนยันว่าผู้อำนวยการ CIA ได้ติดต่อหารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียระหว่างการเยือนรัสเซียครั้งล่าสุดอย่างไรก็ตามนายแรดคลิฟไม่ได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนายเอสมาอิลบากายีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอันธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์มีกำหนดเดินทางเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้เพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเกี่ยวกับแนวทางคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งรวมถึงการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อให้ทุกฝ่ายกลับเข้าสู่การเจรจาและการมีส่วนร่วมการทูตอีกครั้งการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นว่าจะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านด้วยการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรบรรดาประเทศคู่ค้าของอิหร่านสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่อย่างน้อย550รายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกถึง 16,000 รายซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคที่มียุงเป็นพาหะขณะที่ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 31,380 รายและเสียชีวิต88รายเนื่องจากช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในบังกลาเทศและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่มียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบ2ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์กลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งเปิดบ้านไล่ถล่มชาวตันแอตเลติก5ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลชนะเวสต์บอมบิทอัลเบียน3ประตูต่อ2 เปรสตันนอร์ทเอ็นแพ้เอเวอร์ตัน0-4และแบรดฟอร์ดซิตี้โดนจุดโทษเอาชนะเบอร์ลี่4-2สำหรับผลการจับสลากในรอบ3คู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลพบท็อตแนมฮอตสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าพบนอริชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบไบรตันและอาร์เซนอลออกไปเยือนอิปสวิชทาวน์ศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเปิดบ้านถล่มเรอัลโซเซดาด4-1จากแฮตทริกของคิเลียนเอ็มบัปเป้และอีก1ประตูจากวินิซิอุสจูเนียส่วนโซเซดาดมาได้ประตูปลอบใจจากลูก้าซูซิสทำให้ทัพราชันชุดขาวเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนทะยานขึ้นจ่าฝูงได้สำเร็จการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดินสเตเดียมทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก0-2ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอทำให้ทัพช้างศึกแพ้ไป2-4จบรองแชมป์รายการนี้หลังจบเกมแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจกับนักเตะชุดนี้เนื่องจากก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยไม่น่าผ่านรอบแบ่งกลุ่มแต่ทีมพิสูจน์และเห็นศักยภาพของนักเตะโดยเฉพาะดาวรุ่งที่สามารถรับมือเกมใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดสดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT2HD T-Sport 7 Monomax Sportช่อง9 Mcot HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวีช่อง32และ PPTV HD ช่อง36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าว Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำโดยอาภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันและณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกัญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัยด้านยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทัพโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัจนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญ1ยิงปืนวางเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าบินตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลเช่นเดียวกันเทเบิลเทนนิสวางเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยอีสปอร์ตจะแข่งขันในระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกม e-football ขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกัน
19: สำหรับความพร้อมเนี่ยเราเป็นปีหนึ่งที่เรามั่นใจเพราะว่ารอบนี้เราใกล้ชิดนักกีฬามากกว่าทุกๆปีที่เราทำการเก็บตัวมาแล้วเราก็เตรียมความพร้อมทางฝั่งสมาคมไม่ว่าจะขาดหรืออะไรหรือติดตรงไหนเนี่ยสมาคมไม่ยอมให้ติดเลยครับปีนี้ทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวัง1เหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสัก2เงิน2ทองแดง
18: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมอีสปอร์ตไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดียวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ eFootball PC และ eFootball Mobile ประเภทไฟติ้งได้แก่ The King of Fighter, Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Bladepoint, PUBG Mobile, Honor of King และ Identity 5นายชนะทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมเทควันโดไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกสุนัขกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนเรื่องกฎกติกาอีกด้วย
20: นี่ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคตตาล็อกของโอลิมปิกมาใช้นะครับก็อย่างที่ได้ทราบกันอยู่ว่าเวทน้ำหนักของโอลิมปิกเนี่ยนักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยเพราะฉะนั้นโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่โค้ชเชได้เล่าให้ฟังก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎกติกาด้วย
18: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดทีมชาติไทยยอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสในการคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุด
21: ก็ส่วนใหญ่ก็ได้คะแนนจากเป็น PCS System กับเป็นกอล์ฟไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ไม่ได้คะแนนก็โค้ชปัดลงไม่ได้ครับก็หนักใจครับเพราะว่าตัวเทนนิสก็มันการันตีได้แน่ๆเกือบ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับทางนี้ก็ใครได้แต่ก็ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงเอเชียนเกม
18: สำหรับการแข่งขันเทควันโดในเอเชียนเกมครั้งที่20นับเป็นครั้งแรกที่ยึดรุ่นน้ำหนักตามการแข่งขันโอลิมปิกโดยผู้ชายมี4รุ่นได้แก่58กิโลกรัม68กิโลกรัมและ80กิโลกรัมขึ้นไปส่วนผู้หญิงมี4รุ่นเช่นเดียวกันประกอบด้วย49กิโลกรัม57กิโลกรัม67กิโลกรัมและ67กิโลกรัมขึ้นไปปุณภัสสอนการรายงาน
17: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
16: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
17: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
16: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
17: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สฤษีสระอินอนเนนสระอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาตุ
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
24: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของจีนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:50 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 6:13 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง63เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:10 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 2:15 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการคลิปบัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีนาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกส์เพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึง28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022695400หรือ022695410-3กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.fa.go.th หรือที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 บาทถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงและอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายโดยหนึ่งในโรคที่พบบ่อยคือโรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบสาเหตุอาจมาจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือไวรัสซึ่งสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ทางด้านกรมการแพทย์ให้ข้อมูลว่าในช่วงฤดูฝนควรดูแลสุขภาพตนเองอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้ซึ่งการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในช่วงหน้าฝนนั้นนอกจากดูแลตัวเองจากภายนอกแล้วไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และเน้นการรับประทานผักและผลไม้เพราะสารอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงและรับมือกับโรคในช่วงหน้าฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ช่วงหน้าฝนที่มีสภาพอากาศอับชื้นและเย็นลงซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคหากเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานไม่แข็งแรงแล้วเข้าหน้าฝนอาจมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้โดยไม่เพียงแต่เสี่ยงกับโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคทางผิวหนังเท่านั้นแต่ดวงตาก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันครับโดยเฉพาะโรคตาแดงซึ่งมักระบาดในหน้าฝนเพราะเมื่อฝนตกน้ำฝนจะไปชะล้างฝุ่นละอองที่อยู่ตามอาคารหลังคาหรือตามรั้วต่างๆและอาจจะกระเด็นเข้ามาสู่ตาเราได้ซึ่งน้ำที่ท่วมขังนี้อาจจะมีเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียและเมื่อน้ำที่สกปรกกระเด็นเข้าตาก็อาจจะเกิดอาการติดเชื้ออักเสบเคืองตาอย่าง

0: จากการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลครับซึ่งวิธีการป้องกันโรคตาแดงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วยเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวควรป้องกันและหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตารวมไปถึงหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในระยะการระบาดของโรคตาแดงมันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดหลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในพื้นที่แออัดหากมีความจำเป็นควรสวมแว่นกันแดดกันฝุ่นกันลมและควรระวังไม่ให้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาส่วนการรักษาโรคตาแดงนั้นหากมีอาการตาแดงแล้วควรพักผ่อนหรือลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคและสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยลดการระคายเคืองตาได้และควรพบจักษุแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องครับจบบทความประจำวันเรื่องวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกาไปจนถึง14 นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆและก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากกันนะครับก็เจอกับท่านผู้ฟังนะครับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับท่านผู้ฟังไปร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนะครับกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวานนี้ก็ในส่วนของการประชุมเมื่อวานนี้นะครับก็คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรนะครับได้พิจารณาคำวิจัยคำอุทธรณ์และก็ผลพิจารณาโต้แย้งวิจัยอุทธรณ์ของเกษตรกรนะครับเรื่องการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรนะครับจำนวน3 รายด้วยกันนะครับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับปรากฏว่าทั้ง3 รายนี้ไม่ผ่านการพิจารณานะครับอย่างไรก็ตามนะครับทั้ง3 ท่านนะครับที่ไม่ผ่านการพิจารณาก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อได้นะครับถ้าว่าท่านมีคุณสมบัติที่สามารถเข้าเกณฑ์นะครับการที่ให้ได้รับเงินช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่จะพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมกับกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรการประเมินนะครับเงินอุดหนุนนะครับประจำปี2569นะครับซึ่งก็เป็นครั้งที่3นะครับก็มีจำนวนองค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุนนะครับจำนวน4 องค์กรนะครับแล้วก็ทั้ง4 องค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุนนะครับเมื่อวานนี้ทั้ง4 องค์กรก็ผ่านการพิจารณาอนุมัตินะครับของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและก็พัฒนาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อผ่านแล้วก็จะส่งไปยังสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนนะครับสำหรับองค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนนะครับทั้ง4 องค์กรนะครับก็มีสหกรณ์การเกษตรจุฬาภรณ์พัฒนาจำกัดนะครับก็มีกิจกรรมนะครับทำไก่คั่วกลิ้งศรีวิชัยนะครับนี่ก็เป็นผลงานเพื่อผลผลิตที่กลุ่มเกษตรกรทำนะครับไก่คั่วกลิ้งที่มีแพ็กเกจนะครับทุกฟังเป็นกระปุกนะครับแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายนะครับเป็นสินค้าแปรรูปนะครับใช้ไก่ศรีวิชัยนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับแล้วก็มีกลุ่มพืชสวนแล้วก็ธุรกิจนะครับซึ่งผลิตปุ๋ยหมักนะครับมีจำนวนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนะครับ15 คนด้วยกันนะครับแล้วก็กลุ่มกองทุนฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาเกษตรกรลุ่มน้ำบางกลมนะครับตำบลชะอวดนะครับก็มีการทำปลาดุกแปรรูปนะครับเพื่อจำหน่ายนะครับก็ผ่านการพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็เกษตรก้าวไกลทุ่งสงนะครับก็ทำปลาดุกแปรรูปเพื่อจำหน่ายด้วยนะครับทั้ง4กลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับ 100,000 บาทนะครับแต่ว่าก็ต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและก็พัฒนาเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อผ่านระดับจังหวัดแล้วก็จะไปเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศด้วยนะครับสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาและก็ฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเงินก็จะไปช่วยเหลือให้กับเกษตรกรนะครับในการที่จะประกอบอาชีพนะครับทางด้านเกษตรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยการผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตนะครับก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับเข้าลงไปช่วยเหลือลงไปดูแลแล้วก็จัดทำแผนการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับมาติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของการกวาดล้างอาวุธปืนกันบ้างนะครับตำรวจนะครับก็โชว์ผลการปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาวุธปืนนะครับ15 วันนะครับจับกว่า 7,000 คดีนะครับยึดของกลางนะครับเกือบ 8,000 กระบอกนะครับพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นะครับรองผบตร.นะครับแถลงผลการปฏิบัติการในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะครับเปิดปฏิบัติการตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและก็สิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับรวมถึงการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายในพื้นที่และก็ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้ควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบจัดระเบียบแล้วก็ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายปราบปรามตรวจค้นจับกลุ่มอาวุธปืนเถื่อนยาเสพติดและก็ผู้มีอิทธิพลนะครับเนื่องด้วยปัญหาอาชญากรรมนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีแนวโน้มการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุนะครับมีความรุนแรงแล้วก็เป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่นะครับโดยผลการปฏิบัติระหว่างวันที่12ถึงวันที่26สิงหาคมนะครับ2569รวม15วันนะครับในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับพร้อมด้วยของกลางครับจำนวน7,261คดีนะครับของ
กลางที่ตรวจยึดได้นะครับเป็นอาวุธปืนจำนวน 7,872 กระบอกครับเป็นปืนมีทะเบียนนะครับ711กระบอกปืนเถื่อน 7,145 กระบอกแล้วก็อาวุธสงครามนะครับ16กระบอกด้วยกันนะครับแล้วก็เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการระดมนะครับจับกุมผู้ต้องหานะครับตามหมายจับทั่วประเทศนะครับซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับจำนวน752หมายจับนะครับได้ผู้ต้องหา572คนนะครับพลตำรวจเอกธนานะครับกล่าวว่าการระดมกวาดล้างอาชญากรรมความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนแล้วก็วัตถุระเบิดนะครับทำให้สามารถตรวจยึดอาวุธปืนตลอดจนของกลางอื่นๆนะครับได้จำนวนมากในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศพร้อมฝากประชาชนนะครับหากมีเบาะแสเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมทุกประเภทนะครับก็สามารถนะครับแจ้งได้ที่สายด่วนนะครับ191นะครับหรือว่า1599นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเรื่องของปืนนะครับก็ต้องกวาดล้างกันนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าบางครั้งนะครับเรามีปืนอยู่กับตัวนะครับก็ทำให้ก่อเหตุอาชญากรรมได้นะครับดังนั้นเรื่องของการจัดการการที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับบางทีอารมณ์ชั่ววูบของเรานะครับก็สามารถที่จะไปยิงคนอื่นได้นะครับแล้วก็ก่อความผิดนะครับกับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นการป้องกันการปราบปรามอาวุธปืนนะครับก็ต้องกระทำกันอยู่กันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการขออนุญาตแล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายนะครับจากเรื่องอาวุธปืนกันนะครับก็มาติดตามเรื่องของอัตราการว่างงานกันบ้างนะครับสสช.นะครับเผยว่าประเทศไทยนะครับมีอัตราการว่างงานนะครับในไตรมาส2ครับพุ่งถึง 400,000 คนนะครับเพิ่มขึ้น 9.7% นะครับจากปีที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่การว่างงานก็มาจากการลาออกเองครับถึง 41% นะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับยังคงมีอัตราการว่างงานสูงสุดนะครับอยู่ที่ 1.70% นะครับนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาตินะครับเปิดเผยสถานการณ์การว่างงานนะครับไตรมาส 2/69 มีผู้ว่างงานในภาพรวมจำนวน 400,000 คนเพิ่มขึ้น 9.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.95% จาก 0.91% ในปี2568เพิ่มจากกลุ่มที่เคยทำงานมาก่อนเป็นหลักถึง 7.1 หมื่นคนนะครับสาเหตุเกือบครึ่งหรือว่า 41.1% มาจากการลาออกจากงานส่วนใหญ่อยู่ในสาขาการค้าส่งและค้าปลีก 21.1% และก็สาขาการผลิต 20.1% โดยกลุ่มผู้จบอุดมศึกษายังคงมีอัตราการว่างงานสูงสุด 1.70% สำหรับการว่างงานในระบบประกันสังคมพบว่าไตรมาส 2 ปี 2569มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 2.9 แสนคนคิดเป็นอัตราการว่างงานในระบบ 2.37% เพิ่มขึ้นจาก 2.07% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าสอดคล้องกับข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่พบว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 มีธุรกิจแจ้งเลิกประกอบกิจการ 7,024 รายเพิ่มขึ้น 12.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนอกจากนี้ยังพบผู้เสมือนว่างงานหรือผู้มีงานทำที่มีชั่วโมงการทำงานในระดับต่ำนะครับจำนวน 2.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 8% แล้วก็ผู้ที่ว่างงานระยะยาวตั้งแต่1ปีขึ้นไปมีจำนวน 8.1 หมื่นคนเพิ่มขึ้น 11.3% โดยสาเหตุสำคัญมาจากการลาออกเองสำหรับภาพรวมการจ้างงานในไตรมาส 2 ปี 2569 กล่าวว่าปรับตัวดีขึ้นโดยมีผู้มีงานทำมีจำนวน 41.5 ล้านคนเพิ่มขึ้น 5.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการขยายตัวของการจ้างงานทั้งภาคเกษตรกรรมแล้วก็และนอกภาคเกษตรกรรมนะครับที่ 6.5% แล้วก็ 4.5% ภาคเกษตรกรรมได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของการผลิตภาคเกษตรขณะที่นอกภาคเกษตรกรรมได้แรงหนุนจากการจ้างงานในสาขาก่อสร้างที่ขยายตัว 8.3%
ตามการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนแล้วก็สาขาโรงแรมแล้วก็ภัตตาคารที่ขยายตัว 5.8% จากการท่องเที่ยวในประเทศที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวโดยในส่วนของค่าจ้างนะครับพบว่าค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานยังคงปรับลดลงภาพรวมอยู่ที่ 15,937 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับก็ลดลง 0.25% จากค่าจ้างเฉลี่ยของกลุ่มอาชีพอิสระที่ลดลง 1.96% มาอยู่ที่ 16,059 บาทต่อคนต่อเดือนขณะที่ค่าจ้างเฉลี่ยของกลุ่มลูกจ้างในระบบอยู่ที่15,853 บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มขึ้น 0.90% จากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างลูกจ้างเอกชนและก็ลูกจ้างรัฐบาลและก็รัฐวิสาหกิจนะครับที่ 1.13% และก็ 0.18% ตามลำดับทั้งนี้เมื่อปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อไตรมาสที่2ที่เพิ่มขึ้น 2.70% พบว่าค่าจ้างแรงงานที่แท้จริงในภาพรวมลดลง 2.88% นะครับก็เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจทางด้านแรงงานนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลนะครับหลายคนที่รอคอยกันอยู่นะครับกับโครงการ Early Retire นะครับไม่แน่ใจว่าใครคอยกันนะครับสำหรับผู้ที่มีอายุราชการมากๆนะครับอยากจะพักผ่อนอยากจะลาออกนะครับรัฐบาลนะครับเตรียมเดินหน้านะครับมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดนะครับหรือว่า Earlyข้าราชการนะครับโดยนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับระบุว่าวันนี้นะครับที่27สิงหาคม2569ก็จะมีการหารือนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็กำหนดแนวทางดำเนินการก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับโดยยืนยันว่ารัฐบาลต้องการผลักดันเรื่องนี้นะครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วนะครับขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลก็อยู่ระหว่างปรับปรุงนะครับกฎหมายลำดับรองนะครับ58เรื่องด้วยกันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจนะครับโดยมีประมาณ11เรื่องที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนะครับหลายเรื่องอยู่ในขั้นตอนเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะครับก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนะครับหรือว่ากรอและเสนอครม.ตามลำดับนะครับนายประกรณ์ระบุว่านะครับการดำเนินมาตรการต่างๆนะครับไม่ได้มุ่งเพียงลดขั้นตอนราชการนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดของภาครัฐนะครับจากการเป็นผู้กำหนดฝ่ายเดียวนะครับไปสู่กระบวนการที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแล้วก็ใช้ข้อมูลหลักฐานประกอบการตัดสินใจนะครับเพื่อสอดคล้องกับแนวทางของ OECD นะครับโดยรัฐบาลตั้งเป้านะครับผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD นะครับภายในปี2572

ติมยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

ลับเข้ามาสู่รายการตลาดอ่าวไทยนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากพท.นะครับเดินหน้ายกระดับความพร้อมของสนามบินภูมิภาคและก็โครงข่ายการบินของประเทศนะครับรับการเดินทางทางอากาศนะครับที่ขยายตัวถึงแม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม2569นะครับประเทศไทยมีจำนวนผู้โดยสารทางอากาศนะครับรวม 85.16ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยผู้โดยสารภายในประเทศมีจำนวน 39.26 ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.64 ขณะที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศมีจำนวน 45.91 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34 พร้อมชูแนวคิดสนามบินเล็กมาตรฐานไม่เล็กยืนยันการเติบโตของสนามบินทุกระดับต้องอยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยและก็ความพร้อมที่เหมาะสมกับภารกิจควบคู่กับการพัฒนาระบบน่านฟ้าและการบริหารจราจรทางอากาศการให้บริการการเดินอากาศที่เหมาะสมและการกำกับดูแลสายการบินและก็เส้นทางบินใหม่ตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินกระจายการเชื่อมโยงการเดินทางและสนับสนุนโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนนะครับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการเติบโตของการบินภูมิภาคเป็นโอกาสสำคัญในการกระจายการเดินทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นจากศูนย์กลางซึ่งไม่ได้เป็นเพียงจุดขึ้นลงของอากาศยานแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงประชาชนนักท่องเที่ยวและก็ภาคธุรกิจกับเมืองต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางการบินหลักสนามบินภูมิภาคที่มีความพร้อมจึงช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมเมืองรองเข้ากับเมืองหลักแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ให้แก่การท่องเที่ยวการค้าการลงทุนในพื้นที่โดยการเติบโตของการเดินทางและก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวกำลังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาสนามบินภูมิภาคให้มีศักยภาพรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นรวมถึงบริบทของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างและก็หลากหลายทั้งในด้านบทบาทของสนามบินปริมาณและก็ลักษณะการจราจรตลอดจนโอกาสทางเศรษฐกิจที่แต่ละเมืองสามารถต่อยอดได้การเติบโตของการเดินทางทางอากาศไม่ได้จำกัดอยู่สนามบินหลักหรือหัวเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่เท่านั้นโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม2569มีผู้โดยสารภายในประเทศ 39.26 ล้านคนเพิ่มขึ้น 1.64 แล้วก็เที่ยวบินภายในประเทศ 281,896 เที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.77 โดยมุ่งตรงสู่สนามบินภูมิภาคต่างๆขณะที่ข้อมูลของกรมท่าอากาศยานนะครับระบุว่าในปี2568มีผู้โดยสารใช้บริการสนามบินในความรับผิดชอบรวม14ล้านคนนะครับโดยสนามบินศักยภาพสูง6แห่งนะครับได้แก่สนามบินสุราษฎร์ธานีอุบลราชธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชอุดรธานีและกระบี่มีผู้โดยสารเฉลี่ย 2,500 ถึง 5,000 คนต่อวันสะท้อนว่าการเดินทางทางอากาศในภูมิภาคมีฐานความต้องการที่ชัดเจนและสนามบินมีบทบาทในการเชื่อมโยงผู้โดยสารกับเมืองและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศมีผู้โดยสารระหว่างประเทศมีจำนวน 45.91 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.34 เที่ยวบินระหว่างประเทศ 263,598 เที่ยวบินนะครับลดลงร้อยละ 1.63 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเส้นทางบินระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคยุโรปยังคงขยายตัวได้โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้บริการของสายการบินและก็แนวโน้มของผู้โดยสารที่เลือกใช้เที่ยวบินตรงเพิ่มขึ้นแทนการเดินทางแบบต่อเครื่องผ่านภูมิภาคตอนออกกลางส่งผลให้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม2569มีปริมาณเที่ยวบินรวม 16,998 เที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสะท้อนถึงการขยายตัวของเที่ยวบินตรงระหว่างไทยยุโรปท่ามกลางข้อจำกัดของเส้นทางผ่านตะวันออกกลางผู้อำนวยการกพ
พท.นะครับกล่าวเสริมว่าการพัฒนาสนามบินภูมิภาคให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนจึงไม่ใช่การขยายขนาดหรือเพิ่มเที่ยวบินให้ทุกแห่งด้วยรูปแบบเดียวกันแต่ต้องออกแบบระดับการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพความต้องการและก็ภารกิจของแต่ละพื้นที่พร้อมยกระดับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งระบบตั้งแต่ขีดความสามารถของสนามบินระบบน่านฟ้าการบริหารจราจรทางอากาศรูปแบบการให้บริการการเดินอากาศความพร้อมของสายการบินและก็บุคลากรไปจนถึงระบบคมนาคมที่เชื่อมต่อกับสนามบินสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงดำเนินการพัฒนาภายใต้หลักคิดสนามบินเล็กมาตรฐานไม่เล็กซึ่งไม่ใช่มุ่งเป้าให้ทุกสนามบินต้องมีขนาดหรือรูปแบบการดำเนินงานเหมือนกันแต่ทุกแห่งต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยและก็ระดับความพร้อมที่เหมาะสมกับบทบาทปริมาณและก็ลักษณะการจราจรรวมถึงความเสี่ยงเฉพาะของตนเองเพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตเชื่อมต่อกับโครงข่ายการบินของประเทศแล้วก็เปลี่ยนศักยภาพของแต่ละพื้นที่ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนพร้อมวางแนวทางการกำกับดูแลนะครับสำหรับท่าอากาศยานหรือว่าสนามบินนะครับในแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่นะครับก็จะเชื่อมโยงกันด้วยสนามบินขนาดเล็กนะครับซึ่งอาจจะไม่เล็กแต่ก็มาตรฐานก็อาจจะสามารถที่จะรองรับการเดินทางได้นะครับกับครับแล้วก็จากสนามบินนะครับท่าอากาศยานการเดินทางด้วยอากาศยานนะครับสนามบินเล็กแต่ว่าไม่เล็กนะครับตามนโยบายที่กรมการบินพลเรือนได้คิดเอาไว้นะครับในการที่จะปรับปรุงให้ได้มาตรฐานขึ้นนะครับก็มาดูในส่วนของระบบรางกันบ้างนะครับหลังจากที่รฟท.นะครับมีการให้เอกชนนะครับเช่ารางนะครับเพื่อทำการเดินรถนะครับปรากฏว่าล่าสุดนะครับยังไม่มีเอกชนรายใดเข้าขอเช่าใช้รางเลยในการเดินรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารหรือว่ารถขนสินค้านะครับแล้วก็ในส่วนของรถไฟนะครับก็จะมีการทบทวนแผนหารถใหม่นะครับซึ่งยังไม่เสร็จนะครับซึ่งก็จะมีการจัดหารถใหม่497คันนะครับงบประมาณ 5.7 หมื่นล้านบาทนะครับเน้นมาเติมรถในส่วนที่ขาดแคลนนะครับนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าการประกาศเอกสารโครงข่ายรางหรือทางเฉพาะนะครับประจำปี2569นะครับบนเว็บไซต์www.railway.co.th นะครับของรฟท.ตั้งแต่วันที่25มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการที่สนใจนะครับขอใช้ทางได้โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านกรมการขนส่งทางรางนะครับช่วงแรกนะครับตามพ.ร.บ.การขนส่งทางรางที่ให้เอกชนร่วมเดินรถเช่าใช้ทางนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดติดต่อเช่าใช้ทางเดินรถโดยสารแล้วก็รถขนส่งสินค้านะครับจากการหารือกับกรมรางนะครับเบื้องต้นนะครับหากผู้ประกอบการสนใจเช่าใช้ทางให้ทำสัญญากับรฟท.ก่อนนะครับจากนั้นจึงรายงานไปยังขร.นะครับหรือว่ากรมการขนส่งทางรางนะครับให้ผู้ประกอบการที่ทำสัญญาไปจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางรางกับกรมการขนส่งทางรางต่อไปนะครับสำหรับอัตราค่าใช้ประโยชน์จากรางสำหรับรถโดยสารนะครับที่กำหนดไว้ที่50บาทต่อคันต่อกิโลเมตรนะครับคูณด้วยระยะทางนะครับตัวอย่างขบวนรถ12คันเส้นทางกรุงเทพอภิวัติชุมพรนะครับระยะทาง468กิโลเมตรนะครับมีค่าใช้ราง 288,000 บาทต่อเที่ยวนะครับหรือ 561,600 บาทนะครับสำหรับการเดินรถไปกลับนะครับนี่ก็เป็นอัตราค่าเช่ารางนะครับสำหรับรถโดยสารนะครับส่วนรถท่องเที่ยวนะครับคิดอัตรา77บาทต่อคันต่อกิโลเมตรนะครับขนาดไฟขนส่งสินค้านะครับคิดอัตรา0.2065บาทต่อตันต่อกิโลเมตรนะครับขณะเดียวกันนะครับรฟท.ก็ยังทบทวนนะครับแผนการจัดหาขบวนรถโดยสารใหม่นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.การขนส่งทางรางซึ่งในหลักการก็จะจัดหาชดเชยเฉพาะที่กำลังจะหมดอายุใช้งานเพื่อเติมให้ครบนะครับส่วนที่เหลือจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ก็จะเปิดให้เอกชนร่วมเดินรถนะครับเช่าใช้ทางเพื่อลดภาระการกู้เงินของรฟท.นะครับแล้วก็การค้ำประกันเงินกู้ของกระทรวงการคลังแต่หากเอกชนไม่สนใจนะครับหรือไม่สามารถดำเนินการได้รฟท.ก็ต้องมาดำเนินการเองนะครับนายอนันต์กล่าวต่อว่านะครับ
รฟท.นะครับก็ยังผลักดันนะครับ3โครงการเดิมนะครับรวม479คันนะครับวงเงินรวม 5.7 หมื่นล้านบาทนะครับได้แก่โครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศนะครับบริการเชิงพาณิชย์นะครับพร้อมอะไหล่184คันนะครับวงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาทโครงการจัดหารถโดยสารทดแทนรถด่วนพิเศษนะครับแล้วก็รถด่วน182คันนะครับวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทนะครับโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้านะครับพร้อมอะไหล่ขนาดกดเพลานะครับ20ตันต่อเพลานะครับ113คันนะครับวงเงิน 2.3 หมื่นล้านบาทนะครับแต่บางโครงการอาจต้องปรับลดจำนวนนะครับก็อยู่ระหว่างหาข้อสรุปจำนวนนะครับคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการนะครับหรือว่าบอร์ดรฟท.นะครับพิจารณาภายในปี2569ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมและก็รัฐมนตรีนะครับเข้าครม.พิจารณาต่อไปนะครับการจัดหาขบวนรถโดยสารใหม่นะครับมีความจำเป็นมากเพราะรถโดยสารที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีสภาพเก่าทรุดโทรมบางคันมีอายุใช้งานกว่า50ปีนะครับขณะที่ตั๋วโดยสารก็เต็มทุกที่นั่งนะครับการจัดหาขบวนรถใหม่เป็นส่วนหนึ่งในแผนวิสาหกิจของการรถไฟนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูที่ต้องเร่งดำเนินการนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและก็รองรับความต้องการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนะครับตลอดจนสร้างรายได้ให้กับรฟท.ด้วยนะครับสำหรับการจัดหารถไฟนะครับขบวนใหม่นะครับเข้ามาใช้นะครับในส่วนของการเดินทางโดยรถไฟนะครับก็ลองกันดูนะครับหลากหลายช่องทางการเดินทางครับหลายคนก็อาจจะไม่ชอบการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับเพราะว่ามันอยู่บนอากาศนะครับแล้วก็ที่ก็อาจจะคับแคบนะครับนี่นั่งหลายชั่วโมงนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันอึดอัดนะครับนั่งเครื่องบินนานๆนี่มันอึดอัดนะครับเพราะว่าที่มันแคบเหลือเกินนะครับก็อาจจะเลือกการโดยสารโดยรถไฟนะครับเพราะว่าอาจจะสามารถที่จะยืดเส้นยืดสายได้แล้วก็บางที่ก็อาจจะเป็นตู้ชั้นหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะนอนแล้วก็มีปรับอากาศด้วยนะครับนอนด้วยนะครับกับสำหรับการเดินทางแบบเดินทางไกลนะครับแล้วก็ต้องการการพักผ่อนนะครับแม้ว่าจะถึงช้าไม่เมื่อก่อนก็ว่าช้านะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ารางคู่นะครับก็มีหลายเส้นทางที่สร้างรางคู่กันเข้ามานะครับถ้าเกิดว่ารางคู่เสร็จเรียบร้อยนะครับการเดินทางโดยรถไฟก็อาจจะเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องรอลีกรอสับรางนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับก็ต้องรอสับรางกันนะครับถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแล้วเมื่อก่อนนี่ก็ใช้กันอยู่นะครับคำว่าเรื่องของการโดยสารด้วยรถไฟนะครับเดินทางรถไฟนี่รอสับรางเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับสำหรับบางครั้งครับก็ทำให้การเดินทางล่าช้านะครับใช้เวลานานบางคนก็อาจจะเบื่อแล้วก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่าใครที่เป็นสายเรื่อยๆนะครับสายชิวๆนะครับก็เดินทางโดยรถไฟกันนะครับก็ใช้การเดินทางโดยรถไฟเพราะนั่งไปด้วยนะครับชมวิวไปด้วยดื่มเครื่องดื่มไปด้วยทานข้าวไปด้วยนะครับก็ได้นะครับก็มีตู้เสบียงบริการกันนะครับแล้วก็เป็นเสน่ห์นะครับของการเดินทางโดยรถไฟนะครับหลายคนก็อาจจะชื่นชอบนะครับกับการเดินทางโดยรถไฟครับก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าอากาศยานเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุรีกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฐมันดูติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย 24 ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึก

0: ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
5: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
6: เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฑมันดูติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเนปาลอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตนายดนวิทย์พูนสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฑมันดูชี้แจงต่อผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมสื่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณประเทศเนปาลกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกชีบริเวณเขตราสุว่าทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวานนี้ว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ดีเอกอัครราชทูตขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยรวมทั้งยืนยันความพร้อมประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่สำหรับหมายเลขติดต่อของทางการเนปาลได้แก่หมายเลขฉุกเฉิน1234สายด่วน1144และเนปาล Police โทร9851289445หมายเลขติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฑมันดูโทร9771437-1410หรือ9771437-1411เบอร์ฮอตไลน์หมายเลข+97981874994ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบภูเขาแม่น้ำเลนเดโขลาและแม่น้ำโคเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีรงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่ภูเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาศมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: เจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนกว่า 1,000 นายเร่งค้นหาผู้สูญหาย558รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนจีนเนปาล สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่าทางการจีนระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 1,000 นายพร้อมสุนัขค้นหาและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพัดถล่มอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับชายแดนเนปาลโดยล่าสุดทางการจีนพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและยังมีผู้สูญหายอีก558รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ260รายทางนี้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถนนบนภูเขามีความคับแคบทำให้ยานพาหนะและเครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยหลักได้ขณะเดียวกันฝนที่ตกต่อเนื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุดินถล่มซ้ำน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

การเห็นแก่หน้าจะพบปัญหาเรื่อยไปครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการจัดหางานการข่าวจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรครับ

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจัดหางานขานข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรทุกวันพฤหัสเวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz จัดหางานขานข่าว
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งพร้อมจัดหายุทโธปกรณ์แทนที่ปลดระวางอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและ

0: งานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นศักยภาพกองทัพเรือมีความเข้มแข็งในทุกมิติแต่จำเป็นต้องปรึกษาผู้บัญชาการเพื่อจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนในส่วนที่ต้องปลดระวางไป
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงภายหลังการตรวจเยี่ยมณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีก็เป็นการมาดูความพร้อมของกองทัพเรือตามจุดประสงค์ที่พยายามจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้ครบทุกเหล่าทัพเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันได้ความเข้าใจในการปกป้องอธิปไตยของประเทศพร้อมกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ได้เห็นว่าในด้านความรู้ความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือไม่เป็นรองใครฐานทัพเรือต่างๆมีความเข้มแข็งและเหมาะสมกับชัยภูมิรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์ในที่มีประจำการอยู่ตอนนี้จะมีความพร้อมแต่ก็จะต้องมีการจัดหาเพิ่มเติมเช่นกันเนื่องจากบางชนิดหมดความสามารถในการทำงานหรือปลดระวางแล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องมีการหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพก็จะต้องมีการจัดสรรยุทธโภคกรมาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรสิริยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากมีข้อร้องเรียนมีมลพิษทางกลิ่นพร้อมดำเนินคดีหากมีความผิดจริง
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการโรงงานของบริษัทซีฟีอินดัสทรีจำกัดประกอบกิจการรีไซเคิลขยะหลังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนเรื่องมลพิษทางกลิ่นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งทีมงานเข้าตรวจสอบภายในโรงงานทันทีและพบข้อมูลว่าขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการยังไม่เรียบร้อยครบถ้วนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจำเป็นต้องสั่งหยุดการดำเนินการกิจการไว้ก่อนขณะเดียวกันในการแก้ปัญหากลิ่นพบว่ายังมีเงื่อนไขบางประการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเคยมีคำสั่งไว้ก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาตะกรันและน้ำเสียซึ่งเป็นหนึ่งในต้นตอของกลิ่นจึงต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องพร้อมทั้งได้ประสานให้อุตสาหกรรมจังหวัดส่งข้อมูลแจ้งความคืบหน้าไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบต้นทางของวัตถุดิบที่นำเข้าสู่โรงงานว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบว่าไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมกว่า 1,700 รายโดยมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
6: กรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานด้านกฎหมายหลังตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกที่ประชุมกกต.จึงมีมติให้ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยเป็นมติจากที่ประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและครั้งที่51ทับ2569เพิ่มอีก162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายทางนี้ผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์รับสมัครแต่ยังสมัครมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีส่วนผู้ที่สมัครรับเลือกเป็นสว.ศาลมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดขณะนี้สำนักงานกกต.ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีรวมทั้งประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสี่ยสิน065-465-3638

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

0: สาวทชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึง

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

0: พระคุณท่านผอ.สวทช.ปัตตานีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้

0: ให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: นายกรัฐมนตรีระบุไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีมีผู้อ้างถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์สูงสุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสว่ากรณีนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยอย่างไรก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้ต่อกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นจำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่เนื่องจากการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหารพร้อมอ้างถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนการรัฐประหารในปีพุทธศักราช2557ว่ารัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เช่นกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดชลบุรี
1: รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือและฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านและเร่งจ่ายเยียวยาผู้ประสบภัยรวมทั้งเตรียมนำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าแก้ปัญหาระยะยาว
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงกระทู้ถามสดต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงแนวทางการแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือซิงเกิลคอมมานด์ทั้งการส่งกำลังพลเครื่องจักรและเยียวยาผู้ประสบภัยเร่งด่วนอาทิค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทและเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทพร้อมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและการประปาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวิกฤตน้ำท่วมจังหวัดน่านเกิดจากฝนตกหนักสะสมบนภูเขาสูงชันถึง388มิลลิเมตรเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลจึงนำเทคโนโลยีดาวเทียมข้อมูลเซ็นเซอร์และไรดาร์มาช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ราว2ชั่วโมงเมื่อพบฝนสะสม 50-60 มิลลิเมตรส่วนแผนระยะยาวเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำสาขาเร่งศึกษาโครงการคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองน่านระยะทาง52กิโลเมตรและฟื้นฟูป่าต้นน้ำผ่านโมเดลน่านแซนด์บ็อกซ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมง
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งคาดการปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ60เซนติเมตรถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำนอกคันกั้นน้ำในหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นอำเภอเสนาผักไห่บางบานและบางไทแม้คาดการว่าจะยังไม่กระทบพื้นที่ชุมชนเมืองทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคันกั้นน้ำและจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการให้ยาข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเชื่อมโยงเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีด้วยกันค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะนำโดยดิฉันวรรณพรายพันธ์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการบรรณาธิการข่าวค่ะรวมไปถึงอยู่กับทางด้านน้องนิววสุรัตน์วีระไสและน้องจูเรวดีค่ะที่จะช่วยกันเป็นผู้ช่วยบก.นะคะคัดกรองข้อมูลข่าวสารค่ะที่จะนำเสนอให้กับผู้ฟังผู้ชมได้ติดตามรับทราบกันส่วนช่างเทคนิคค่ะวันนี้อยู่กับน้องหนึ่งสราวุธทองสงค่ะนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานควบคุมเทคนิคโดยนายบุญชูมาดนนายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะและควบคุมการผลิตโดยนางดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะรายการ5แยกข่าวค่ะ10สถานีเชื่อมโยง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาค่ะแล้วก็ครบอำนวยการผลิตรายการ5แยกข่าวนะคะจากทุกสถานีโดยทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะนายสุพจน์เขี่ยมการค่ะเอาละค่ะวันนี้ข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะที่จะมาเจอมาพูดคุยกับคุณฟังผู้ชมนะคะแล้วก็รายการ5แยกข่าวนะคะในช่วงของ1ชั่วโมงนี้เราจะแบ่งเป็น2รายการด้วยกันนะคะครึ่งชั่วโมงแรกค่ะอยู่กันในรายการ5แยกข่าวจากนั้นต่อด้วยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้ไปติดตามได้จากสวท.นครพนมค่ะในส่วนของ30นาทีแรกหรือว่าครึ่งชั่วโมงแรกนะคะจะอยู่กันในส่วนของรายการให้แยกข่าวที่จะมี2ช่วงด้วยกันค่ะรู้เรื่องรัฐข่าวใต้กับ PRD Service ค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะจะพาไปดูในเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีการเคาะหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะที่น่าสนใจนะคะแม้นว่าอาจจะไม่ได้ตรงในพื้นที่ของภาคใต้แต่เชื่อมโยงอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเรื่องราวไหนบ้างนะคะที่จะมาพูดคุยกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
1: สปอตไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่2ของการเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลรสชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืนรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลกพร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: Phuket is moving forward at a smart transportation hub of the Andaman. With global connectivity through Phuket International Airport and seamless access by land and sea, Phuket now takes another step toward becoming a true smart city. Get ready for a launch of the new Phuket Bus, web application, one app, travel around the island, track buses in real time, check routes, fares, and arrival times.Covering EV buses and local songtels across Phuket. Smarter mobility, safer journey, better travel experience. Phuket, connecting air, land, sea, and smart technology for the future.
0: ค่ะผู้ฟังผู้ชมคะมาอยู่ในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้เอามติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดน่านเชื่อว่าหลายท่านคงติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะและทางรัฐบาลเองส่งทีมไปดูแลนะคะให้ความดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังผู้ชมคะได้มีการมัดงบกลางค่ะ558ล้านบาทค่ะ แล้วก็เยอะกว่านั้นด้วยนะคะมันตัวกลมๆที่เอามาพูดคุยกันคือ558ล้านกว่าเนี่ยแหละค่ะมาช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในช่วงของฤดูฝนปี2569ครอบคลุม41จังหวัดทั่วประเทศนะคะประมาณ 60,971 ครัวเรือนด้วยกันค่ะโดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะเพื่อที่จะเป็นการบรรเทาแล้วก็เยียวยาให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนะคะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้มีสิทธินั้นจะต้องมีบ้านพักอาศัยอยู่ประจำนะคะในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินั่นเองค่ะหรือว่าเขตประสบสาธารณภัยนะคะในการให้ความช่วยเหลือค่ะโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขนั้นจะได้รับสิทธิ์1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนค่ะแล้วก็มาตรการนี้นะคะขึ้นอยู่กับท่ามกลางสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมฉับพลันนะคะดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่กล่าวแล้วค่ะว่าพื้นที่ของจังหวัดน่านในช่วงก่อนหน้านี้ที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะคะว่าโอ้โหน้ำป่ามาเร็วเหลือเกินค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมากรัฐบาลเองก็เร่งสำรวจความเสียหายค่ะพร้อมส่งหน่วยงานต่างๆเข้าไปดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเองก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักไม่เพียงเฉพาะแค่พื้นที่ภาคเหนือภาคใต้เองนะคะก่อนหน้านี้ก็เคยประสบอุทกภัยมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ดูแลครอบคลุมทั้งทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากเราได้ทางรัฐบาลเองก็มีการสั่งกำชับค่ะ14จังหวัดภาคใต้ให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้ดูพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัตินี่แหละค่ะแล้วก็ในส่วนของการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติด้วยเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะหากจะต้องประสบอุทกภัยดูว่าเข้าเกณฑ์ในไหนในการให้การดูแลช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะที่สำคัญค่ะคุณฟังผู้ชมค่ะรัฐบาลนะคะลดขั้นตอนของการขอรับเงินค่ะโดยให้หน่วยงานนั้นใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทางรัฐค่ะหรือว่าฐานข้อมูลจากภาครัฐนั่นเองค่ะเพื่อลดภาระการจัดเตรียมเอกสารของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและก็ประสบภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเงินจำนวน 9,000 บาทนี้นะคะถือว่าเป็นเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นค่ะไม่ใช่การชดเชยความเสียหายทั้งหมดนะคะดังนั้นหัวใจสำคัญในการออกการอนุมัติงบประมาณในครั้งนี้นะคะก็คือการเร่งรัดการสำรวจความช่วยเหลือเยียวยาให้เกิดความรวดเร็วมากที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะหนึ่งประเด็นสำคัญที่อยากจะหยิบยกมาพูดคุยในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคุณฟังผู้ชมคะที่อยากจะบอกก็คือครม.เห็นชอบร่างกฎหมายความรุนแรงในครอบครัวค่ะโดยยอมความกันไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มองว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นการตกลงกันได้ยอมความก็ได้ตอนนี้มีการขอยกร่างนะคะเพื่อที่จะยกให้กฎหมายนั้นควบคุมมากขึ้นค่ะซึ่งถือเป็นมติสำคัญเลยทีเดียวค่ะที่ทางครม.เห็นชอบนะคะพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับใหม่ค่ะเพื่อเพิ่มการคุ้มครองผู้เสียหายและป้องกันการเกิดความรุนแรงซ้ำซ้อนนั่นเองค่ะสาระสำคัญในประเด็นนี้ค่ะคุณฟังผู้ชมคะความผิดฐานการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้ค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาผู้ที่เสียหายถูกกดดันแล้วก็เป็นการถอนแจ้งความหรือว่าอาจจะถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะกฎหมายนะคะยังจะขยายความของความรุนแรงให้ครอบคลุมนะคะทั้งการทำร้ายร่างกายการข่มขู่การทำให้เกิดความหวาดกลัวหรือความกลัวค่ะการควบคุมและการทำร้ายร่างกายรวมไปถึงการทำร้ายทางเศรษฐกิจด้วยค่ะแล้วก็ส่วนบทลงโทษค่ะคุณฟังผู้ชมคะกำหนดจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะและมีโทษหนักขึ้นนะคะหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีค่ะหรือกระทำผิดซ้ำภายใน3ปีนะคะทำผิดแล้วก็ยังทำผิดซ้ำอีกนะคะนอกจากนี้เจ้าที่ยังสามารถออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อหยุดความรุนแรงในครอบครัวให้เร็วขึ้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะยังไม่ใช่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในทันทีค่ะเพราะฉะนั้นต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาต่อไปด้วยค่ะช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้อีก2ประเด็นนี้มาพูดคุยกันอีกหนึ่งช่วงค่ะที่อยากจะให้ติดตามนั่นก็คือ PRD Service เรื่องที่น่าติดตามก็คือเมื่อวานนี้กระหึ่มโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวค่ะและกระหึ่มโลกทีเดียวด้วยผลงานของน้องเนเน่โรโยพักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตาม PRD Service ค่ะ
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ A place where cultures meet and friendships grow beyond borders Phuket connects people through genuine hospitalityShare experiences and unforgettable moments. Here, every journey is more than a trip. It becomes a story filled with smiles and memories. Phuket, a city connected by smiles.
5: ช่วง PRD Service.
0: เอาละค่ะมาอยู่กันในช่วงของ PRD Service ค่ะเมื่อวานนี้กระหึ่มโลกเลยทีเดียวค่ะกับผลงานของเด็กอายุ16ปีชาวจังหวัดภูเก็ตที่บอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นศิลปินระดับโลกว่าได้เลยทีเดียวค่ะน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวค่ะน้องแพรวนะคะที่บอกว่าชื่อเต็มๆคือรัติการอําลอยค่ะน้องอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเป็นชาวจังหวัดภูเก็ตไทยแลนด์ค่ะภูเก็ตไทยแลนด์ที่น้องจ้ำอยู่ตลอดเวลาว่าน้องเป็นชาวภูเก็ตไทยแลนด์เป็นลูกครึ่งค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังค่ะคุณพ่อเป็นคนจังหวัดตรังคุณแม่เป็นคนนครศรีธรรมราชแต่น้องเกิดและเติบโตที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสร้างชื่อเสียงสร้างความประทับใจให้กับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยทั้งโลกเลยทีเดียวค่ะเพราะเป็นหนึ่งเดียวคนไทยคนแรกที่ก้าวไปสู่เวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นล่าสุดนี่แหละค่ะและเมื่อวานนี้ทำเอาแบบโลกแทบแตกเพราะว่าน้องได้ปุ่มทองนะคะที่บอกว่าคนไทยคนแรกอยู่บนเวทีไม่ว่าทำปรากฏการเหล่านี้แหละค่ะให้เกิดขึ้นทำให้ชื่อเสียงของคนไทยดังไปทั่วโลกอีกหนึ่งความประทับใจนอกเหนือจากผลงานที่น้องเนเน่สร้างไว้แล้วก็คือการหยิบเอาซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยนี่แหละค่ะเข้าไปตกแต่งเป็นเครื่องแต่งกายไปนำแสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่าคนไทยมีดีมากมาเลยทีเดียวค่ะนอกจากผลงานของน้องแล้วยังมีผ้าไทยเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นผลงานซอฟต์พาวเวอร์ที่จะขยายต่อยอดไปได้ในระดับโลกเลยทีเดียวค่ะเราไปติดตามความภาคภูมิใจที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านชดนรินทร์เกิดสมนะคะส่งตรงให้กับน้องเนเน่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาติดตามว่าส่วนไหนที่เราจะบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์นอกจากด้านดนตรีซอฟต์พาวเวอร์นอกจากในส่วนของเยาวชนแล้วผ้าไทยแล้วมีอะไรน่าติดตามไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะ
6: สื่อที่น้องแสดงออกมานั่นก็คือเรื่องของเสียงเพลงเรื่องของกีตาร์แล้วก็เรื่องของพลังของน้องแล้วก็เรื่องของความจริงใจที่ถ่ายทอดออกมารวมทั้งจริตนะซึ่งเราจะรวมเรียกว่าเป็นจริตก็ได้ว่าน้องได้ถ่ายทอดออกมาจากพลังของน้องจริงๆครับการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับก็เป็นเวทีของน้องเนเน่ซึ่งเราก็รับทราบนะครับว่าน้องเนเน่เป็นคนไทยที่สำคัญน้องก็อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะครับซึ่งเราก็จะเห็นตั้งแต่ในเรื่องของกีตาร์นะครับเสียงเพลงแล้วก็จริตรวมทั้งในเรื่องของความจริงใจที่แสดงออกมาของน้องเนเน่นะครับต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งก็คงจะเป็นพลังที่สำคัญนะครับในการที่จะทำให้น้องนั้นก้าวไปสู่ในเส้นทางของศิลปินนะครับนอกจากนั้นน้องก็ยังมีในเรื่องของการแต่งกายนะครับที่ได้นำเสนอในระดับโลกนะครับก็ควรจะภาคภูมิใจในเสื้อผ้านะครับที่ถ่ายทอดออกมาเป็นผืนผ้าแล้วก็ได้สวมใส่ไปแสดงในเวทีระดับโลกครับน้องเนเน่ก็เป็นคนหนึ่งนะครับก็เป็นเส้นทางของเด็กๆและเยาวชนที่จะหาพลังดีๆสิ่งดีๆแล้วก็เป้าหมายดีๆให้กับชีวิตครับ
0: นั่นคือความภาคภูมิใจของพ่อเมืองภูเก็ตค่ะที่ส่วนหนึ่งก็ส่งกำลังใจให้ทุกครั้งที่น้องเนเน่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและท่านก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปติดตามขอบเวทีนะคะที่น้องเปิดมินิคอนเสิร์ตหรือว่าเปิดการแสดงที่ ตลาดนาคาหรือว่าตลาดท้ายรถนี่แหละค่ะแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ไปมอบช่อดอกไม้ให้ด้วยก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปแสดงในรอบก่อนหน้านี้นะคะแต่ต้องบอกว่ารอบถัดไปค่ะที่จะต้องส่งแรงใจแรงเชียร์ค่ะเพราะว่าเป็นรอบตัดสินแล้วล่ะค่ะว่าเราจะได้แชมป์หรือไม่แต่ยังไงก็แล้วแต่นี่คือความสำเร็จของน้องอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่มีมาให้ตลอดแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องแล้วก็ได้สัมผัสน้องในช่วงที่ครั้งแรกเลยที่เรียกบอกว่าได้4เย็ดแล้วค่ะบอกเลยว่าน้องคนนี้มีความตั้งใจมีความเป็นตัวตนตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอีโก้ว่าตัวเองมีความสามารถแต่น้องมีความเป็นเด็กเยาวชนไทยที่น่ารักเลยทีเดียวมีมารยาทมากแล้วก็สิ่งสำคัญทุกครั้งที่ถามว่าน้องจะพัฒนาฝีมือยังไงน้องบอกว่าฝึกซ้อมให้มากที่สุดแล้วก็ทำมันให้เต็มที่ที่สุดเป็นหนึ่งกำลังให้กับเยาวชนคนไทยทั้งประเทศและเป็นเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งตัวอย่างของเยาวชนให้กับเยาวชนทั้งโลกด้วยค่ะเอาละค่ะอย่าลืมนะคะวันที่22กันยายนนี้ค่ะน้องจะขึ้นเวทีเพื่อที่จะรู้ผลแล้วล่ะค่ะว่าสามารถคว้าแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์มาได้หรือไม่ค่ะส่วนเครื่องประดับต่างๆนะคะอยากจะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และทางสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มรวมไปถึงสื่อช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละค่ะเราจะหยิบเรื่องราวต่างๆนะคะที่น่าสนใจมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งต่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะเอาละค่ะรายการ5แยกข่าววันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่28สิงหาคมจะเจอกันได้กับทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีจะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะส่วนจากนี้ไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีได้กับทางสวทนครพนมวันนี้ดิฉันนภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะวันนี้พบกับดิฉันภาวินีเทพคำรามนักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
2: และดิฉันคัทริยาศรีสุธรนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมค่ะตลอดระยะเวลา30นาทีต่อจากนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสงค์นิกรโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
1: จากผืนผ้าจากเส้นไหมจากฝีมือของชาวบ้านธรรมดาพระเมตตาของพระองค์ท่านได้ทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นทั้งอาชีพและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้ล้วนสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจากนี้เข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสัมผัสภาพแห่งความทรงจำและเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จนิวัตรมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวรในปีพุทธศักราช2494ได้เพียง4ปีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

0: กล่าวได้ว่าการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นโอกาสให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของราษฎรที่ยังคงแร้นแค้นขาดแคลนเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้มีพระราชดำริและริเริ่มทรงงานไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรเป็นสำคัญและทรงส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าเป็นอาชีพเสริมมีผ้าไหมมัดหมี่ฝีมือชาวบ้านกับชาวนาว่าจังหวัดนครพนมกลุ่มหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหตุการณ์นั้นสืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทอดผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ที่วัดท่าประสิทธิ์กิ่งอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเมื่อพุทธศักราช2515
1: ตอนนั้นเนาะค่ะเนาะที่เอาผ้าไปถวายท่านทั้งในเหือนท่านหาสิ่งที่มีค่าที่สุดที่จะเอาไปถวายเพิ่นก็เห็นว่าเป็นผ้าไหมเพราะว่าผ้าไหมนี่ท่านทอยากค่ะทอลำบากบางคนก็มีผ้าขาวม้าฝายนะคะบางคนก็มีผ้าขาวม้าไหมบางคนพวกนี้อย่างเลยก็เอาเป็นพวกกล้วยกล้วยเป็นเครือค่ะมะพร้าวมะพร้าวนี่เป็นทางหรือเป็นแสงค่ะเอายกไปถวายเท่าที่ครอบครัวแต่ละคนนี่หาได้ตอนนั้นช่วงนั้นอันเพื่อรับสั่งว่าสวยมากจ้ะทอเองเหลือจ้าสิแม่นี่แง่นหน้าบึ้งเพื่อนแล้วหันปากบ่ออกน้ำตานี่ไหลเลยมันดีใจตื่นตันใจขนาดที่เห็นไกลสิทธิ์เพิ่นใกล้ๆแล้วก็ถวายผ้าแล้วก็กราบเพิ่นนะในชีวิตบ่เคยเห็นจุดนั้น
0: แต่เหตุการณ์ที่กิ่งอำเภอนาว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยงานผ้าทอของชาวบ้าน

0: เมื่อพุทธศักราช2513คราวนั้นเกิดอุทกภัยในเขตจังหวัดนครพนมนาข้าวของราษฎรเสียหายเป็นจำนวนมากเมื่อน้ำลดแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยเพื่อพระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่าการนำสิ่งของไปแจกเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนโยนก้อนหินเล็กๆลงในแม่น้ำสักเท่าใดจึงจะเพียงพอที่จะทำให้ราษฎรเหล่านั้นอยู่รอดข้าพเจ้าเห็นเขามารับเสด็จเห็นผ้านุ่งที่เขาใส่สวยงามเสียเหลือเกินเป็นไหมมัดหมี่แล้วเขาก็นั่งอยู่กับพื้นอยู่อย่างนั้นก็ถามเขาว่านี่ทำเองเขาก็บอกว่าทำเองเขาเลี้ยงไหมเองที่บ้านเมื่อข้าพเจ้าเห็นดังนั้นเห็นความสามารถความสวยของมัดหมี่ก็เลยบอกเขาว่าขอให้พี่น้องถอนี่ให้ฉันได้ไหมจะขอซื้อเขาบอกได้เต็มใจเขาก็ถ่อให้นั่นล่ะเป็นการตั้งต้นศิลปาชีพ
1: ค่ะภาพที่เราได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารและด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนจึงทรงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านงานหัตถกรรมตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะ
2: ค่ะนี่จึงเป็นมากกว่างานฝีมือเพราะว่าทุกผืนผ้าทุกชิ้นงานล้วนมีเรื่องราวของชีวิตความภาคเพียรและความหวังของประชาชนอยู่เบื้องหลังค่ะช่วงต่อไปเราจะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: คุณผู้ชมคะหากเราจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของงานศิลปาชีพในจังหวัดนครพนมก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมค่ะโดยเรื่องราวเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงสาวชาวบ้านนุ่งผ้าสิ้นที่มีลวดลายงดงามแปลกตาท่ามกลางสภาพพื้นที่ที่เปียกชื้นจากเหตุอุทกภัยจากภาพเล็กๆที่ทรงพบเห็นในวันนั้นกลับกลายเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยครั้งสำคัญในการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพราะพระองค์ทรงมองเห็นว่าภูมิปัญญาที่อยู่ในมือของชาวบ้านสามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองซึ่งก็คือแนวคิดสำคัญของงานศิลปาชีพค่ะ
1: ค่ะและจากจุดเริ่มต้นนั้นงานทอผ้าและงานหัตถกรรมของประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะดังในคลิปที่เราจะเปิดให้ทุกท่านรับชมต่อไปค่ะ

0: ามราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงได้รับการบรมราชาภิเษกแล้วจะเสด็จออกให้ประสบนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในอดีตพระมหากษัตริย์เสด็จเลียบพระนครด้วยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากเพื่อให้ราษฎรในราชธานีได้เฝ้าชมพระบารมีเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีทรงพระราชดำริที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีและทอดพระเนตรบ้านเมืองเพื่อทรงกำหนดแนวการทรงงานให้เหมาะสมแก่สภาพที่เป็นจริงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใดพุทธศักราช 2513 หลังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมราษฎรดังเช่นที่เป็นมาครั้งนี้ได้ทอดพระเนตรหญิงชาวบ้านยากจนนุ่งสิ้นไหมมารอเฝ้ารับเสด็จบนพื้นดินโคลนที่ชื้นแฉะหลังน้ำท่วมสิ่งสวยงามแปลกตานั้นเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยในการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะทรงช่วยเหลือราษฎรอย่างยั่งยืนและเป็นต้นกำเนิดของศิลปาชีพในเวลาต่อมา
1: จากเรื่องราวที่เราได้รับฟังนะคะก็ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้หยุดอยู่เพียงการพระราชทานสิ่งของหรือความช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่เป็นการพระราชทานความรู้และโอกาสเพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและที่สำคัญการส่งเสริมอาชีพยังช่วยรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ด้วยเพราะถ้าไม่มีการสืบทอดวันหนึ่งองค์ความรู้เหล่านี้อาจสูญหายไปพร้อมกับคนรุ่นเก่าแต่ด้วยการส่งเสริมอย่างจริงจังงานทอผ้างานจักสานงานปักและงานหัตถกรรมแขนงต่างๆจึงยังคงมีชีวิตและพัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัยค่ะ
2: ค่ะและสำหรับจังหวัดนครพนมงานศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนแต่ยังเป็นเรื่องของอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นเมื่อเราสวมผ้าทอพื้นเมืองผืนหนึ่งเราจึงไม่ได้สวมเพียงผืนผ้าแต่กำลังสวมเรื่องราวของภูมิปัญญาและความตั้งใจของคนในชุมชนด้วยค่ะ
1: ค่ะช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะจากพระราชวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นฟื้นฟูและส่งเสริมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านนำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างโอกาสให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงงานฝีมือแต่คือการเปลี่ยนภูมิปัญญาในมือของราษฎรให้กลายเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวและยังช่วยสืบสานงานศิลป์ไทยให้คงอยู่ต่อไปสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพงานฝีมือจากหัวใจสู่การสร้างชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนเรื่องราวที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าของงานศิลปาชีพที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ
4: บ้านทันสมัยคุณภาพชีวิตที่มั่นคงสู่ความยั่งยืนของชุมชนเมื่อมีบ้านที่มั่นคง ชีวิตของประชาชนก็มีความมั่นคงตามไปด้วย
5: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยนะครับก็เป็นโครงการในพระองค์ของพระพันปีหลวงซึ่งปัจจุบันในพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นการดูแลโดยในส่วนของศูนย์ศิลปาชีพในพื้นที่มณฑลทหารบกที่210ซึ่งจะรับผิดชอบโดยกับผมพันโทสรศักดิ์เสือบัวเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการศิลปาชีพซึ่งในบทบาทหน้าที่ที่ทางหน่วยมณฑลทหารบกที่210ได้เข้ามาช่วยในการดูแลให้กับสมาชิกที่อยู่ในโครงการจะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยในการประสานงานต่างๆเกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมของพระองค์ท่านนะครับซึ่งสมาชิกที่มีอยู่ในโครงการศูนย์ศิลปาชีพในที่แห่งนี้มีทั้งหมดรวมทั้งหมด3ศูนย์เนี่ย268รายนะครับแล้วก็ในการดำเนินการที่ผ่านมาก็จะเป็นการที่รับผ้าไหมจากทางโครงการศิลปาชีพในสำนักพระราชวังและเราก็นำผ้าไหมมาให้กับสมาชิกในโครงการได้มีการทอผ้าไหมตามที่ได้มีการออกแบบลวดลายและเมื่อทอเสร็จสมาชิกก็จะเป็นการนำส่งผ้าไหมให้กับโครงการศิลปาชีพของสำนักพระราชวังและก็จะมีรายได้เข้ามาให้กับสมาชิกซึ่งในห่วงปีที่ผ่านมาของปีงบประมาณ2568ก็มีรายได้ทั้งหมด3,400,000กว่าบาทซึ่งทำให้สมาชิกในโครงการมีรายได้ที่จะมาจุนเจือครอบครัวจุนเจือสมาชิกในครอบครัวซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมาทางโครงการศูนย์ศิลปาชีพของเราก็ทำให้สมาชิกและสามารถที่จะส่งลูกหลานเรียนหนังสือเลี้ยงดูกำลังหลักของครอบครัวรวมถึงการปฏิบัติที่จะดูแลเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆที่เราได้ช่วยในการทำให้สมาชิกสามารถที่จะดำเนินการในการปฏิบัติได้ต่อไปอย่างเช่นการที่สมาชิกจะต้องไปจัดแสดงผ้าแล้วก็สมาชิกที่จะต้องไปเข้าเฝ้ารับเสด็จทางศูนย์ศิลปาชีพของมณฑลทหารบกที่210ของเราก็จะมีการอำนวยความสะดวกและสิทธิสวัสดิการต่างๆที่เราจะมีเงินกองทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นการที่จะช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆอย่างเช่นเมื่อสมาชิกเจ็บป่วยหรือสมาชิกที่เสียชีวิตก็จะมีการมอบเงินจำนวน 5,000 บาทให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตสำหรับในบทบาทของการดำเนินการอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งในห่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นการปลูกป่าปลูกป่าไม้เนี่ยไม้ที่ดำเนินการก็จะเป็นไม้ที่สามารถที่จะนำมาใช้ในการย้อมผ้าย้อมสีของผ้าไหมอย่างเช่นไม้ประดู่หรือไม้ต้นราชพฤกษ์สำหรับในการดำเนินการที่ผ่านมานะครับโครงการศูนย์ศิลปาชีพเราก็จะมีโครงการเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆอย่างเช่นก็จะเป็นการให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจรวมถึงเยาวชนที่อยู่บริเวณโดยรอบหรือว่ามาจากสถานที่อื่นนะครับมาเรียนรู้มาศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านศึกษาความรู้แขนงต่างๆที่เกี่ยวกับการย้อมผ้าเกี่ยวกับการทอผ้าไหมซึ่งภูมิปัญญาเนี้ยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านที่หาชมได้ยากแล้วก็เรามีดำเนินการตามปณิธานของท่านที่จะสร้างเยาวชนที่จะสืบสานวัฒนธรรมเอกลักษณ์ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เราได้มีการเผยแพร่รวมถึงนำซึ่งหน่วยของมณฑลทหารบกที่210มีการนำนักศึกษาวิชาทหารนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่210อยู่แล้วเข้ามาศึกษาดูงานซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมานะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่หาโอกาสได้ยากที่จะเข้ามาได้ศึกษาในวัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งนี้ครับครับสำหรับโครงการศิลปาชีพซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะครับตรงนี้เป็นโครงการที่ดีมากที่จะทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้นะครับมาเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบุตรหลานและที่สำคัญคือจากโครงการนี้ที่เกิดขึ้นชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่นชาวบ้านได้อยู่กับบ้านได้ดูแลครอบครัวนะครับก็จะทำให้ชุมชนในพื้นที่เกิดความเข้มแข็งปราศจากการที่อดอยากปากแห้งแล้วก็การไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอบายมุขซึ่งในการที่เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยลืมตาอ้าปากได้แล้วก็บางครอบครัวสามารถที่จะใช้เป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคงนะครับและในด้านของเศรษฐกิจตรงนี้จากการที่ดำเนินการที่ผ่านมาในห่วงที่ผ่านมาในหลายสิบปีก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็พอคุณภาพของเราดีนะครับในเรื่องของสินค้าก็ได้รับการตอบรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเช่นในพื้นที่ของอำเภอนาว่าที่อยู่ในความรับผิดชอบก็จะมีโครงการนาว่าโมเดลนะครับแล้วก็มีการส่งออกผ้าไปยังประเทศญี่ปุ่นครับส จากการดำเนินงานของโครงการสุขภาพชีพนะครับผลที่เกิดกับชุมชนอย่างเห็นได้ชัดเลยชุมชนมีความเข้มแข็งในพื้นที่ที่อยู่ในโครงการเนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์รวมให้กับชุมชนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครที่ไม่มีงานทําก็จะสามารถที่จะมาเข้าร่วมสมาชิกมาเป็นสมาชิกในโครงการสุขภาพชีพที่จะร่วมกันทอผ้าแล้วก็หารายได้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมอีกศูนย์รวมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการต่างๆผู้นําชุมชนก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือแล้วก็เข้ามาเรียนรู้รวมถึงเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวใจสําคัญหัวใจส่วนหนึ่งเพราะว่าในส่วนของไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะว่าชาวบ้านจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีความเข้มแข็งสามารถที่จะช่วยให้ชุมชนหรือหมู่บ้านกำหนดทิศทางตามที่ได้ตกลงกันในหมู่บ้านครับสำหรับในเรื่องการศึกษานะครับก็จะดำเนินการตามนโยบายที่ตามปณิธานที่พระองค์ท่านได้ตั้งใจไว้ก็คือเราเนี่ยจะส่งเสริมให้กับสมาชิกที่อยู่ในชุมชนชาวบ้านนะครับหลักๆเลยก็คือไม่ต้องไปหางานทำที่อื่นแล้วก็เราถึงมีรายได้และเป็นการสืบสานรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งหาได้ยากแล้วในสมัยปัจจุบันครับเราก็จะมีโครงการในการที่จะรับสมัครสมาชิกซึ่งปัจจุบันก็ดำเนินการอยู่โดยตลอดนะครับอย่างที่กล่าวไปในคืนในห้วงของปีนี้ก็สมัครมีสมาชิกที่สมัครเข้ามาทั้งหมด38 คนแล้วก็ใครที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเราก็จะมีการดูแลในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆสำหรับในอนาคตก็คือเราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพต่อไปให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบนะครับปัจจุบันก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระสมเด็จพระองค์เจ้าพระศิวันวรีนารีรัตน์นะครับท่านเข้ามาในเรื่องในการดูแลประสบนิกรของสมาชิกในศูนย์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการที่ได้มาจากพระองค์ท่านก็มีลวดลายผ้าต่างๆที่องค์ท่านได้ทรงออกแบบมาให้กับสมาชิกได้ทำนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นลายผ้าที่สวยแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีผมคิดว่าในอนาคตศูนย์เทพชีพไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ้านทันสมัยเองหรือว่าศูนย์ที่อยู่ทั่วประเทศก็จะสามารถที่จะมีความเข้มแข็งต่อไปได้ครับจากการที่ผมได้เข้ามาทำงานในตรงนี้นะครับผมเห็นว่าการที่มีโครงการสู่สิทธิชีพแล้วก็มีการทอผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นสิ่งที่มีค่ามากมีค่าในตัวในเรื่องของคุณค่าที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้นะครับซึ่งภูมิปัญญาเนี้ยสังคมเราได้มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่แล้วก็หาชมได้ยากครับผมเห็นว่าการที่มีสู่สิทธิชีพก็จะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านเราไม่ให้เดือนหายไปนะครับแล้วก็ผมก็อยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่นะครับจากการที่ถ้าเราได้เข้ามาสัมผัสหรือว่าได้เข้ามาในศูนย์สิทธิอาชีพครับผ้าของเราเนี่ยเป็นผ้าไหมคุณภาพดีแล้วก็เป็นผ้าที่สวยงามซึ่งถ้านำไปประยุกต์ใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในเรื่องของการออกงานต่างๆนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะไม่เป็นการจะเป็นการที่ประยุกต์ใช้ให้ผ้าใดให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับและอีกอย่างก็คือถ้ามีโอกาสนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ขอให้เชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาสมัครเป็นสมาชิกสนใจในการทอผ้าอยากมีรายได้เสริมหรืออยากมีรายได้นะครับก็ให้มาสมัครได้ศูนย์สิทธิอาชีพว่าทันสมัยหรือว่าศูนย์สิทธิอาชีพที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของพื้นที่ชุมชนที่ท่านอยู่ได้เลยครับ
4: ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดความอบอุ่นในครอบครัวและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆได้อย่างต่อเนื่อง
6: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธเนศวงศ์สาแก้วประธานโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยค่ะสำหรับบทบาทของศูนย์ศิลปาชีพของเราปกติแล้วศูนย์ศิลปาชีพยังไม่มีที่ตั้งพระบาทสมเด็จพระพันปีเสด็จมาเมื่อปีพ.ศ. 2535ทรงมีรับสั่งต่อราษฎรว่าทุกคนมีฝีมือแต่ไม่มีที่ส่งขายมีผ้าไหมมาถวายทีนี้พระองค์ท่านอยากให้มีการทอผ้าไหมที่ส่งพระองค์ท่านซึ่งเข้าระบบของพระราชทานของวังเส้นไหมทุกอย่างบทบาทที่ข้องเกี่ยวที่สุดก็คือต้องการให้มีรายได้มีอาชีพเสริมซึ่งหน่วยงานและประชาชนมีบทบาทที่ทำงานร่วมกันได้ค่ะค่ะสำหรับศูนย์ศิลปาชีพของเราทั้งหมดก็ที่ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด85 คนบทบาทในการเรียนรู้คือ 1. มีกลุ่มเยาวชนเข้ามาศึกษาดูงานมีโรงเรียนกศน.ซึ่งเรียนนอกระบบแล้วมาฝึกอาชีพในศูนย์ศิลปาชีพการทอผ้าไหมการมัดหมี่การฟอกย้อมซึ่งเราสามารถถ่ายทอดเทคนิคการมัดย้อมได้ครบวงจรค่ะ เศรษฐกิจที่ว่าไม่ดีตอนนี้สมาชิกประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากต้นทุนชีวิตที่ไม่มีตอนนี้ก็มีรายได้เพิ่มส่งลูกส่งหลานเรียนและมีความรู้ซึ่งต่อยอดและพัฒนาวิถีชีวิตชนบทได้ค่ะผลลัพธ์ที่เราได้1มีอาชีพที่ยั่งยืนและเราได้ผลิตภัณฑ์เส้นไหมที่พระองค์ท่านส่งมาให้เราทอไม่ขาดและมีอาชีพเสริมนอกจากจะทํานาและทอผ้าไหมแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เข้าร่วม1เงินที่รับการสนับสนุนจากพระองค์ท่าน3เดือนเงินพระราชทานจะออกมาครั้งนึงและเส้นไหมพระราชทานเราจะเบิกทุกยอด3เดือนคือรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรเราลงทุนไม่เยอะเราลงทุนแค่ต้นทุนลงแรงอย่างเดียวหลักๆ ก็ทําให้ราษฎรของเราได้อยู่ตามบ้านลูกหลานที่ไปเรียนเราก็มีเงินส่งให้ลูกหลานโดยที่ไม่ต้องออกทำมาหากินนอกพื้นที่ค่ะเราสืบทอดจากแม่สู่ลูกสู่หลานเยาวชนรุ่นหลังและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของเราไว้ต่อยอดจากย้อมสีเคมีพัฒนาการและต่อยอดของสมเด็จพระองค์ท่านเป็นย้อมสีธรรมชาติซึ่งเราจะคงความเป็นไทยอนุรักษ์ความโบราณที่พระองค์ท่านได้ทรงตรัสไว้เราจะไม่ลืมความเป็นโบราณลายโบราณแต่ประยุกต์มาเป็นคนสมัยใหม่ทอค่ะทางโครงการเรามีความยินดีที่จะต้อนรับนักเรียนนักศึกษาที่มาศึกษาดูงานเราสามารถให้ความรู้และพัฒนาต่อยอดของเยาวชนได้รับลูกหลานทั้งเด็กเล็กและเยาวชนจากรุ่นสู่รุ่นได้เรามีความรู้ความสามารถพอที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ค่ะก็เชิญชวนมาศึกษาดูงานมาชมการทอผ้าไหมของยายๆที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัยได้ค่ะ
7: ในมุมมองนี้นะครับก็คือเราสามารถใช้ผ้าไหมนะครับในการจำหน่ายแล้วก็ทำให้สมาชิกนะครับมีรายได้ในการทอผ้าแล้วก็ได้กระจายผลงานออกไปให้ชุมชนหรือต่างพื้นที่ที่เขาได้มาดูแลนะครับหรือว่ามาดูงานนะครับก็จะเป็นการจำหน่ายทำให้สมาชิกอยู่ได้ดูแลครอบครัวได้ครับจากปกตินะครับสมาชิกของเราจะไม่ใช่ว่าทำงานประจำเลยอยู่ตรงนี้ก็คือทำนาด้วยทำไร่ด้วยนะครับเราก็จะมีหลายๆอย่างเวลาว่างที่จากการว่างจากการทำนาหรือทำไร่ก็จะมาอยู่ในศูนย์เพื่อทอผ้าครับทำงานร่วมกันจะไม่เหงามีเพื่อนคุยมันจะเป็นเหมือนชุมชนคล้ายๆชุมชนผู้สูงอายุของเราด้วยได้ดูแลกันไปครับในฐานะนะครับที่ผมเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ได้ทำงานในจุดนี้นะครับผมก็อยากสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่นะครับเข้ามานะครับเข้ามาเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมนะครับของพระองค์ท่านนะครับอยากให้เห็นว่าการทอผ้าแต่ละเส้นการย้อมเผื่อจะได้ผ้าไหมมาแต่ละผืนนี่มันจะทำยังไงบ้างมีวิธีการยังไงบ้างอยากให้เข้ามาเรียนรู้สมาชิกก็จะได้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่แม่ๆนะครับเพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนรู้และก็ได้พัฒนาตัวเองจะได้แบบอนุรักษ์ไปด้วยกันครับ
4: พระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนให้เห็นว่าบ้านมิใช่เพียงที่อยู่อาศัยแต่คือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตและเมื่อชีวิตมีความมั่นคงชุมชนก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
1: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังคะเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการตายรมพระบารมีพระพันปีหลวงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานอาชีพและโอกาสให้แก่ประสบนิกรผ่านงานศิลปาชีพอันทรงคุณค่าที่ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นตราบจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับชาวนครพนมนะคะนอกจากงานหัตถกรรมและผ้าทอพื้นเมืองแล้วเราก็ยังมีศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหนึ่งในนั้นคือการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครศิลปะการแสดงที่สะท้อนความงดงามของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยอำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมค่ะและในโอกาสนี้นะคะเราขอพาทุกท่านไปร่วมชมภาพแห่งความภาคภูมิใจของชาวนครพนมกับการแสดงฟ้อนผู้ไทยเรณูนครที่นำขึ้นแสดงถวายเฉพาะพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2542ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอจบลงด้วยภาพแห่งความงดงามของการฟ้อนผู้ไทยเรณูนครศิลปะวัฒนธรรมจากจังหวัดนครพนมค่ะดิฉันภาวินีเทพคำรามและคุณคัทริยาศรีสุธรนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามกฎหมายและถ้อยแถลงร่วมที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนามอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามกฎหมายและถ้อยแถลงร่วมที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาจะแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อออกหมายจับในข้อหารุกล้ำดินแดนภายหลังการเดินทางลงพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำตามกฎหมายและยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่มีการลงนามโดยผู้นำของทั้งสองประเทศขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเสริมด้วยว่าหากฝ่ายกัมพูชาปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมโดยเฉพาะข้อที่ระบุว่ากำลังของฝ่ายใดอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นก็จะนำ

0: ไปสู่การลดความตึงเครียดและการหารือกันในอนาคตแต่หากไม่ปฏิบัติตามฝ่ายไทยก็ไม่มีแนวทางที่จะนำไปสู่การหารือกับฝ่ายกัมพูชาปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำพร้อมแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อดูแลประชาชนหากเกิดสถานการณ์วิกฤต
2: นายณภินทร ศรีสันพงษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคณตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมีนางสาวติติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกตามแนวพระราชดำริบ้านหนองตาจรหมู่ที่10ซึ่งเป็นต้นแบบการเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดี่ยวสู่เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่หลังได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสร้างฝายปัจจุบันช่วยให้เกษตรกร315ครัวเรือนมีรายได้จากผลผลิตตลอดปีรวมกว่า64ล้านบาทต่อปีช่วงบ่ายนายณภินทร์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ครอบคลุม5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569พร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเตรียมพื้นที่แก้มลิงเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งตรวจสอบระบบเตือนภัยเสริมความมั่นคงคันกั้นน้ำเตรียมเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงและสิ่งของช่วยเหลือเพื่อดูแลประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตนันทิดาทับทองสวทราชบุรีรายงาน
1: กรมการค้าภายในติดตามแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูพร้อมประสานกรมปศุสัตว์บริหารผลผลิตรับมือความต้องการบริโภคภายในประเทศ
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวโน้มราคาไข่ไก่และเนื้อหมูในช่วงนี้ว่าภายหลังเกิดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้ต้นทุนแฝงจากราคาพลังงานทั้งค่าขนส่งและโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นประกอบกับช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงที่มีการปลดแม่ไก่ยืนกรงส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่ลดลงและมีแรงกดดันต่อราคาอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในได้ประสานกรมปศุสัตว์ซึ่งมีแนวทางยืดอายุแม่ไก่ยืนกรงออกไปเพื่อรองรับผลผลิตที่ขาดทำให้ขณะนี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวและคาดว่าแม่ไก่ชุดใหม่จะเข้ามาเสริมผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคมส่งผลให้ราคาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับราคาเนื้อหมูแดงที่ปรับเพิ่มขึ้นก็มีสาเหตุจากต้นทุนแฝงเช่นกันแต่คาดว่าเมื่อมีปริมาณหมูเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นราคาจะเริ่มปรับลดลงโดยปกติช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีผลผลิตหมูออกสู่ตลาดมากขึ้นทำให้ราคามีแนวโน้มลดลงตามกลไกตลาดทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคทั้งหมูไก่และไข่พร้อมทั้งจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการผลผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดปุริมประสโสภาภาครายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

0: วัสดีครับศาลนาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมขอเสนอเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับจากกรณีสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีประชาชนติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับกรณีซื้อขายที่ดินและภายหลังถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินนะครับโดยศาลได้หยิบหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนขึ้นวินิจฉัยนะครับและเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายรายดังกล่าวหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับที่ได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่เป็นกฎหมายแพ่งสากลนะครับที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับโดยมีหลักการที่ว่าถ้าบุคคลผู้เป็นเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะโอนทรัพย์สินมาแต่แรกนะครับก็จะทำให้บุคคลผู้รับโอนมาไม่ได้สิทธิใดๆในทรัพย์สินนั้นไปด้วยนะครับแม้จะได้มีการซื้อขายและจ่ายเงินโดยสุจริตแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลักการดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นอยู่3ประการนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1330ถึง1332นะครับโดยมีอยู่3กรณีดังนี้นะครับ1กรณีเป็นผู้ที่ซื้อทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นจะไม่ใช่ของจำเลยก็ตามนะครับถ้าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับ2เป็นผู้รับโอนเงินตามาโดยสุจริตนะครับแม้ภายหลังจากพิสูจน์ได้ว่าเงินตานั้นไม่ใช่ของผู้ที่โอนมาก็ตามนะครับผู้ที่รับโอนโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์สินนั้นนะครับกรณีที่3นะครับผู้ที่ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดทั่วไปจากท้องตลาดหรือจากพ่อค้านะครับผู้ซื้อหรือผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินก็ไม่จำต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของที่แท้จริงจะได้ชำระราคาค่าซื้อขายนั้นนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทุกประเทศนะครับสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแป๊บเดียวนะคะเดินทางมาถึงปลายสัปดาห์อีกแล้วนะวันพฤหัสวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ใครที่ได้หยุดก็จะได้พักกันแล้วนะคะอีกวัน2วันเนาะทำงานกันไปเป็นสัปดาห์สิ้นเดือนด้วยนะก็จะไปสิ้นเดือนในวันจันทร์นะคะ31สิงหาคม2569มีความรู้สึกว่าเดือนนี้ยาวนานนะคะก็เนาะเดี๋ยวก็สิ้นเดือนแล้วกันยาแป๊บๆก็จะปีใหม่แล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเหมือนเพิ่งปีใหม่แต่ว่าเดินทางมาถึงช่วงของไตรมาสสุดท้ายของปี2569แล้วค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเอาละค่ะวันนี้เจอกันก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากเช่นเคยนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90นะคะติดตามกันได้นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยหรือว่าติดตามกันได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะคะที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันค่ะบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะซึ่งก็มีข้อมูลข่าวสารต่างๆมาฝากหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารในตัวจังหวัดชุมพรเองนะคะหรือว่าจากทางส่วนกลางที่นำมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมฟังได้ติดตามกันเนาะติดตามกันไว้ได้นะคะซึ่งรายการของเราก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 17 นาฬิกาไปจนถึง 18 นาฬิกาโดยประมาณค่ะในบทเพลงก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะใครที่ชอบฟังผลงานเพลงแนวนี้ก็ติดตามรับฟังกันไว้ได้นะคะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะในส่วนของข้อมูลข่าวสารภาครัฐวันนี้นำเรื่องของรัฐบาลย้ำนะคะ31สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายในการยื่นทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐยังมีอีก 4.54 ล้านรายนะคะที่ไม่ได้ดำเนินการแนะนะคะให้ยื่นคำขอก่อนแล้วก็แก้ไขข้อมูลผ่าน OSS ได้ถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะในส่วนของสุขภาพงานนี้น้ำกลุ่มน้ำเรื่องของแนวคิดที่กำลังเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดของคนทั่วโลกนั่นก็คือแนวคิดเรดเดมดอยลี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันว่าเป็นยังไงเนาะในช่วงสุดท้ายค่ะนำเรื่องราวของ AI Voice Cloning มาฝากกันเสียงแม่จริงแต่คนโทรมาอาจไม่ใช่นะคะจะเป็นยังไงก็มาติดตามกันในช่วงท้ายของรายการนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้ค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเพลงประกอบกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: บอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐมาฝากกันนะคะอย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วว่าวันนี้นำเรื่องของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาฝากกันค่ะรัฐบาลนะคะก็ออกมาย้ำว่าในวันที่31สิงหาคมนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะในการยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอีก 4.54 ล้านรายค่ะไม่ดำเนินการนะคะแนะนำว่าให้ยื่นคำขอก่อนแล้วก็แก้ไขข้อมูลผ่าน OSSS ได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยค่ะรัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในเวลากำหนดนะคะข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคม2569ในเวลา 8:30 นนะคะก็ได้ระบุนะคะว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะ 4,767,301 รายซึ่งเหลืออีกร้อยละ 51.18 ค่ะขณะนี้ยังไม่มีการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะถึง 4,546,952 รายนะคะหรือว่าร้อยละ 48.82 นะคะสำหรับใครนะคะที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการนะคะนางสาวลลิดาก็ยังได้กล่าวอีกด้วยนะคะว่าประชาชนควรแยกกำหนดเวลาในการดำเนินการออกเป็น2ส่วนโดยในวันที่31สิงหาคม2569จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับการยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ส่วนผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะคะก็สามารถนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Serviceหรือ OSS ในระดับอำเภอและก็ระดับเขตในกรุงเทพมหานครได้จนถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะหากเห็นว่าผลการตรวจสอบคุณสมบัติหรือข้อมูลในระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็ขอให้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนส่วนการนำเอกสารไปแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังต้องดำเนินการนะคะได้ถึงวันที่20กันยายนเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลายื่นทบทวนสิทธิ์นะคะนางสาวรยิดากล่าวค่ะกระทรวงการคลังค่ะก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยื่นทบทวนที่ต้องยื่นยืนยันตัวตนนะคะก็มีอยู่จำนวน 3,139,886 รายดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว 2,515,504 รายหรืออยู่ที่ร้อยละ 79.96 แล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอยู่ที่ 629,382 รายนะคะหรือ 20.04% นั่นเองจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งยืนยันตัวตนตามช่องทางที่โครงการกำหนดนะคะเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตามกำหนดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำอีกนะคะว่าการยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์จะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัตินะคะจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการหรือช่องทางราชการเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการยื่น ยืนยันทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่31 สิงหาคม 2569นี้นะคะคุณผู้ชมหูฟังสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทบทวนสิทธินะคะก็ยื่นได้เลยหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารธอ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามนะคะหรือไปได้ที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.thหรือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นั่นเองค่ะวันชั้นนี้ก็สิ้นสุดการขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90นะคะในช่วงนี้น้องบุ๋มก็จะนำเรื่องราวสุขภาพมาฝากกันวันนี้นำเรื่องราวของแนวคิดที่กำลังเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกนะคะก็คือเลดเดมไดอารี่นั่นเองจะเป็นยังไงมาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเลดเดมไดอารี่นะคะก็คือแนวคิดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะบน TikTokแล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆหลักของมันก็เรียบง่ายแต่ส่งพลังนะคะปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วเราแค่โฟกัสที่ชีวิตตัวเองค่ะมันเป็นแบบว่าไม่สนใจใครเนาะเราก็โฟกัสแต่ชีวิตของเราก็แบบนั้นประมาณนั้นนะคะและเดมไดอารี่คืออะไรและเดมไดอารี่ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการปล่อยวางและไม่ยึดติดกับการควบคุมพฤติกรรมหรือความคิดเห็นของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือว่าคนในที่ทำงานหลักการสำคัญก็คือเมื่อใครสักคนทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบไม่ตรงใจหรือไม่เข้าใจคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปห้ามหรือเปลี่ยนเขาแต่ให้ปล่อยให้เขาทำไปแล้วโฟกัสที่ความสงบของตัวเองนะคะตัวอย่างสถานการณ์ที่ใช้เลดเดมไดอารี่ก็คือเพื่อนสนิทไม่ตอบไลน์แทนที่จะคาดหวังและคิดมากว่าเขาเปลี่ยนไปไหมให้ใช้แนวคิดเลดเดมไดอารี่นะคะปล่อยให้เขาเป็นคนแบบนั้นและกลับมาโฟกัสทำในสิ่งที่เราสุขใจดีกว่าอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือคนรักพูดอะไรที่เราไม่ชอบหากไม่ได้มีเจตนาร้ายให้ลองปล่อยผ่านไม่ต้องควบคุมทุกคำพูดหรือพยายามให้เขาเป็นในแบบที่เราต้องการค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องนี้สำคัญเนาะคนอื่นมองเราแบบลบๆบนโซเชียลบางทีบางคนอาจจะแบบแคร์ความคำพูดคนอื่นประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแนวคิดนี้เลดเดมไดอารี่ก็แนะนำว่าปล่อยให้เขาคิดไปเถอะให้แล้วให้เราทำในสิ่งที่เราเชื่อมั่นโดยไม่ต้องไปเสียพลังไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจในตัวเรานะคะทำไมแนวคิดนี้ถึงเป็นที่นิยมคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเพราะว่าเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับยุคที่คนมองหาความสงบทางใจช่วยลดความคาดหวังจากคนอื่นนะคะลดภาวะวิตกกังวลหรือคิดมากจนเกินไปใช้ได้ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วก็โลกของการทำงานด้วยค่ะข้อดีของการใช้กฎนี้ก็คือที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเรามาดูข้อดีกันดีกว่าก็จะทำให้เรานะคะสุขภาพจิตดีขึ้นลดความขัดแย้งในความสัมพันธ์เพิ่มพลังให้กับการพัฒนาตัวเองนะคะปล่อยช่วยให้เราไม่ยึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นั่นเองพูดง่ายๆก็คืออะไรนะเป็นกฎอะไรนะช่างแม่งประมาณนั้นนะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจจาก Journal of Positive Psychology 2020ก็พบว่าคนที่ฝึกฝนการยอมรับแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จะมีระดับความเครียดและความขัดแย้งในชีวิตประจำวันลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วยนะคะพร้อมทั้งมีแนวโน้มที่จะพอใจในชีวิตมากขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่พยายามควบคุมทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาค่ะเลดเดมไดอารี่ไม่ใช่การเพิกเฉยแต่การคือการเลือกปล่อยนะคะผู้ชมผู้ฟังคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าทฤษฎีนี้หรือกฎนี้คือการไม่ใส่ใจคนรอบตัวแต่จริงๆแล้วมันคือการใส่ใจตัวเองมากขึ้นด้วยการไม่ฝืนควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมค่ะซึ่งในหลายครั้งการเลือกที่จะปล่อยก็กลายเป็นการรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ยาวนานกว่าการบังคับนะคะเลดเดมไดอารี่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนคุณภาพชีวิตแนวคิดเลดเดมไดอารี่อาจจะดูเรียบง่ายแต่เมื่อเข้าใจและนำมาใช้ในชีวิตจริงๆคุณจะพบว่ามันจะช่วยให้จิตใจสงบขึ้นมีพลังมากขึ้นแล้วก็อยู่กับตัวเองได้อย่างแท้จริงนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะที่จะทำให้เราไม่ต้องไปสนใจสิ่งต่างๆที่มันเป็นพลังลบที่มันท็อกซิกใส่เรานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่เหนือการควบคุมเราไม่ได้สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นดั่งใจเราได้เนาะบางครั้งในความสัมพันธ์ต่างๆเราจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นคนรักหรือว่าในที่ทำงานนะคะเราก็เห็นนะมันขัดหูขัดตาขัดใจแต่ว่า เราก็ต้องปล่อยช่างแม่งมันบ้างนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเด็ดเดมไดอารี่นะคะแนวคิดที่กำลังเปลี่ยนวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกเราก็ลองมาปล่อยช่างมันบ้างก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะในช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพมาฝากกันนะคะวันนี้นำเรื่องของ AI Voice Cloning นะคะเสียงแม่จริงแต่คนโทรมาอาจไม่ใช่ AI โคลนเสียงได้อย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะว่าเป็นเสียงที่คุ้นเคยค่ะปัจจุบันนะคะมิจฉาชีพสามารถใช้ AI Voice Cloning เรียนแบบเสียงบุคคลได้นะคะจึงอาจนำเสียงของพ่อแม่ลูกญาติหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะมาสร้างเสียงปลอมเพื่อโทรขอเงินโดยอาศัยความตกใจความเป็นห่วงและความเร่งรีบทำให้เหยื่อไม่มีเวลาตรวจสอบนะคะกลโลของมิจฉาชีพก็คือจะหาเสียงต้นฉบับเก็บตัวอย่างเสียงจากคลิปวิดีโอหรือว่าสื่อออนไลน์ที่ทุกคนนั้นเผยแพร่ค่ะใช้ AI เรียนแบบเสียงสร้างเสียงที่คล้ายคนในครอบครัวหรือบุคคลที่เรารู้จักสร้างเหตุฉุกเฉินให้ตกใจนะคะอย่างเช่นแม่ประสบอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนหนูมีปัญหาช่วยโอนให้ก่อนได้ไหมโดนจับอยู่ต้องใช้เงินประกันโทรศัพท์มีปัญหาเลยต้องใช้เบอร์อื่นโทรมาแล้วก็เร่งให้โอนเงินทันทีนะคะพยายามไม่ให้มีเวลาคิดหรือติดต่อบุคคลอื่นเพื่อตรวจสอบค่ะแล้วก็ให้โอนเงินนะคะไปยังบัญชีอื่นโดยอ้างว่าเป็นบัญชีของเพื่อนโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่กำลังให้ความช่วยเหลือวิธีป้องกันในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเสียงเหมือนไม่ได้แปลว่าตัวจริงนะคะอย่าโอนเพราะจำเสียงได้เพียงอย่างเดียวหากมีคนในครอบครัวโทรมาขอเงินอย่างผิดปกติหรือว่าเร่งด่วนนะคะให้วางสายก่อนอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายใช้ความตกใจบีบให้ตัดสินใจโทรกลับเบอร์เดิมที่เราเคยใช้ติดต่อนะคะไม่ควรโทรกลับเฉพาะหมายเลขคนที่โทรมาแจ้งให้ใช้นะคะตรวจสอบกับคนในครอบครัวอีกคนค่ะเพื่อยืนยันว่าเกิดเหตุขึ้นจริงหรือไม่ตั้งคำลับประจำครอบครัวนะคะหรือว่าตั้งรหัสลับนั่นเองเป็นคำหรือว่าคำถามที่รู้กันเฉพาะคนในบ้านสำหรับใช้ยืนยันตัวตนเมื่อมีการขอเงินฉุกเฉินขอเงินด่วนเท่ากับต้องตรวจสอบซ้ำนะคะยิ่งอีกฝ่ายเร่งให้โอนยิ่งต้องหยุดได้ตรวจสอบก่อนถ้าเผลอโอนเงินไปแล้วทำยังไงนะคะหนึ่งเลยก็คือให้ติดต่อธนาคารทันทีแจ้งเหตุถูกหลอกและขอให้ธนาคารดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วสองเก็บหลักฐานทั้งหมดค่ะเช่นหมายเลขโทรศัพท์วันเวลาที่โทรขอเลขบัญชีชื่อบัญชีสลิปเงินโอนนะคะข้อความแชทและไฟล์เสียงหรือบันทึกการโทรหากมี 3. แจ้งเหตุโดยเร็วนะคะยิ่งดำเนินการเร็วยิ่งมีโอกาสในการติดตามเส้นทางการเงินและก็ระงับความเสียหายนั่นเองค่ะได้ยินเสียงคนที่รักอย่าเพิ่งเชื่อนะคะให้วางสายโทรกลับเช็คตัวจริงแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนะคะคุณผู้ชมคุณฟังมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เก่งนะยิ่งมี AI ใช้ AI ในทางที่ผิดๆด้วยยิ่งหลอกคนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในทุกช่วงของรายการบอกเล่า90ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องบุ๋มเย็นจิตอกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับกรมการค้าภายในผนึกกำลังพาณิชย์จังหวัดชุมพรเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเชื่อมโยงและกระจายมังคุดสู่ตลาดทั่วประเทศสถานพินิจชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเตรียมความพร้อมปิดประกาศ90วันผังเมืองรวมเมืองชุมพรเปิดทางประชาชนมีส่วนร่วมจังหวัดชุมพรยกระดับศูนย์ดำรงธรรมเสริมทักษะจัดการเรื่องร้องเรียนมุ่งแก้ปัญหาประชาชนอย่างเป็นธรรมเอกนิติชูวิสัยทัศน์รีอิกไนท์ไทยแลนด์เร่งลงทุนสร้างขีดความสามารถใหม่ขับเคลื่อน

0: เศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
1: คำว่าบุญนั้นใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องชำระชะล้างบาปการทำบุญหวังให้สวยให้รวยให้ได้วิมานให้ได้สวรรค์เต็มไปด้วยกามารมณ์เหล่านี้มันเป็นการชำระชะล้างบาปหรือเปล่า
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
3: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่กรมการค้าภายในผนึกกำลังพาณิชย์จังหวัดชุมพรเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเชื่อมโยงและกระจายมังคุดสู่ตลาดทั่วประเทศนายฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในพร้อมด้วยนางสาวยุพาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรและคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการผลผลิตมังคุดในพื้นที่จังหวัดชุมพรณกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านฉานตำบลท่ามะพลาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการเร่งระบายผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ในการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตมังคุดจังหวัดชุมพรออกสู่ตลาดในวงกว้างโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกสมัยใหม่และห้างท้องถิ่นเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึงสำหรับช่องทางการกระจายผลผลิตได้มีการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานและองค์กรต่างๆอาทิห้างซุปเปอร์ชีพโกโฮเซลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทและหน่วยงานภาคเอกชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานและภาคีเครือข่ายอื่นๆเพื่อสนับสนุนการรับซื้อและกระจายผลผลิตมังคุดจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคทั้งนี้การดำเนินมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดจังหวัดชุมพรในช่วงฤดูการผลผลิตออกสู่ตลาดโดยเร่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขยายโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อโดยตรงซึ่งจะช่วยลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลผลิตและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายมังคุดได้ในราคาที่เหมาะสมและได้รับความเป็นธรรมด้านการค้ากระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อกระจายผลผลิตมังคุดจากแหล่งผลิตไปยังตลาดต่างประเทศสร้างความสมดุลด้านการตลาดและช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดจังหวัดชุมพรต่อมาสถานพินิจชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจชุมพรเพื่อรวมสนับสนุนภารกิจด้านการสงเคราะห์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์มีประสบการณ์ด้านการดูแลหรือช่วยเหลือเด็กหรือมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบอาชีพสุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง17กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยผู้สมัครต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงตนและรูปถ่ายหน้าตรงขนาด2นิ้วจำนวน2รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน รรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพินิจเข้าเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนรวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการช่วยเหลือภายหลังปล่อยตัวตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีวาระ3ปีและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนทั้งนี้การรับสมัครเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมมาต่อกันที่จังหวัดชุมพรประชุมเตรียมความพร้อมปิดประกาศ90วันผังเมืองรวมเมืองชุมพรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดชุมพรจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการปิดประกาศ90วันผังเมืองรวมเมืองชุมพรโดยมีนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมณโรงแรมลอฟมาเนียบูติกโฮเทลอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายหลังการจัดทำร่างผังเมืองชุมพรระหว่างวันที่ 29-30 มกราคมพุทธศักราช 2569 และเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำประเด็นความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเสนอต่อคณะกรรมการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างผังเมืองรวมให้มีความเหมาะสมซึ่งต่อมาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในขั้นตอนถัดไปจะดำเนินการปิดประกาศแสดงแผนที่แผนผังข้อกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช2562เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจดูและใช้สิทธิ์ตามกฎหมายจึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดประชุมโดยเน้นย้ำว่าขั้นตอนการปิดประกาศ90วันถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญยิ่งของการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมเมืองชุมพรพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดการยอมรับเมื่อนำผังเมืองรวมไปใช้นับเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปต่อมาชุมพรจัดอบรมยกระดับศักยภาพศูนย์ดำรงธรรมเสริมทักษะจัดการเรื่องร้องเรียนมุ่งแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเป็นธรรมว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการอำนวยความเป็นธรรมของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนร้องทุกข์และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน124คนว่าที่ร้อยตรีกิติภพกล่าวว่าทุกเรื่องร้องเรียนมีประชาชนอยู่เบื้องหลังจึงต้องให้ความสำคัญกับการรับฟังวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยเน้น3แนวทางคือรับเรื่องด้วยความใส่ใจแก้ปัญหาด้วยความเป็นธรรมและติดตามจนเกิดผลเพื่อให้ประชาชนได้รับคำตอบและการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมด้านนางสาวปานนภาสุภาพรเหมินหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการจัดอบรมจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่มีความซับซ้อนตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและยกระดับการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม สำหรับการอบรมประกอบด้วยการบรรยายการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงมหาดไทยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและอดีตผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรรวมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและให้สามารถตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมาต่อกันที่เอกนิติชูวิสัยทัศน์ Reignite Thailand เร่งลงทุนสร้างขีดความสามารถใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตระยะยาวนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Focus 2026ถึงยุทธศาสตร์ภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่โอกาสใหม่ด้านการลงทุนโดยระบุว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยี AI และดิจิทัลรวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสที่ไทยต้องปรับยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับบริบทโลกสำหรับประเทศไทยมีจุดแข็งจากการเป็น Trust Connector หรือตัวเชื่อมที่น่าเชื่อถือทั้งด้านทำเลที่ตั้งความเปิดกว้างและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569ยอดคำขอรับส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอยู่ที่ 1.47 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ37ขณะที่ยอดลงทุนจริงของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมมีมูลค่ากว่า 500,000 ล้านบาทและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศไตรมาส2ขยายตัวเกือบร้อยละ14สะท้อนทิศทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนรัฐบาลกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ3ระยะภายใต้แนวคิด Stabilize Today Transition Now Invest for Tomorrow เริ่มจากการดูแลประชาชนและสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานจากนั้นเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมสีเขียวและระยะสุดท้ายมุ่งเพิ่มผลิตภาพและดึงดูดการลงทุนโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีพร้อมผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตสูงกว่าร้อยละ3และยกระดับไทยสู่20อันดับแรกของโลกด้านความสามารถในการแข่งขันนายเอกนิติเปรียบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป็นทีมฟุตบอลโดยภาคเอกชนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็นกองหน้าภาครัฐและกรอ.เป็นกองกลางที่ช่วยแก้ไขอุปสรรคและสนับสนุนการลงทุนส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจและวินัยการเงินการคลังเป็นกองหลังที่ช่วยรักษาความมั่นคงของประเทศทั้งนี้การลงทุนที่มีคุณภาพต้องสามารถสร้างงานพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถให้คนไทยผ่านโครงการสกิลบริดจ์และการสนับสนุนจากตลาดทุนเพื่อเปลี่ยนเงินทุนให้เป็นศักยภาพใหม่ของประเทศสอดคล้องกับแนวคิด Thailand New Horizon Empowering People Building Resilienceซึ่งมุ่งสร้างการเติบโตเศรษฐกิจที่มีคุณภาพแข่งขันได้และยั่งยืนในระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
3: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
0: กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีทุ่งตะโกหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:36 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 น.น้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 23:28 น.ลงเต็มที่เวลา 8:12 น.จบรอบวันทันข่าวประวิตรยังอมรควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสานฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายๆท่านคงจะคุ้นกับคำนี้นะครับแล้วก็จริงๆนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคืออะไรนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับจัดอยู่ในแฟลมสัตว์ที่มีแกนสันหลังนะครับเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับที่มีการวิวัฒนาการและก็พัฒนาร่างกายที่ดีหลากหลายประการนะครับรวมถึงมีระบบประสาทที่เจริญก้าวหน้าสามารถดำรงชีวิตได้ในทุกสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับขนาดของร่างกายและก็รูปพรรณสันฐานที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของสายพันธุ์นะครับมีลักษณะเด่นก็คือมีต่อมน้ำนมนะครับที่มีเฉพาะในเพศเมียเท่านั้นนะครับเพื่อผลิตน้ำนมเพื่อใช้เลี้ยงลูกวัยแรกเกิดนะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นมีขนเป็นเส้นๆหรือขนอ่อนๆนะครับปกคลุมทั่วร่างกายถือเป็นการรักษาอุณหภูมิในร่างกายนะครับยกเว้นสัตว์น้ำนะครับที่ไม่มีขนนะครับก็เป็นเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ค่ะวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
4: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
3: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
4: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
4: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
3: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เต็มท้องหล่นน้องฟองลี
6: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

ทชุมพรเสนอรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนำเสนอข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น. ทางช่องความถี่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับผมราเมศภักดีศรีนะครับปลัดอำเภอเมืองชุมพรนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการนำของดีของเมืองชุมพรมาเล่าสู่กันฟังในช่วงแรกของรายการนะครับซึ่งเราจะพบกันในทุกวันพฤหัสบดีในช่วงเวลา 18.30 นถึงเวลา 19.00 นนะครับสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องปากท้องและการสร้างรายได้ในพื้นที่กับช่วงของดีเมืองชุมพรครับพื้นที่ที่เราตั้งใจเปิดไว้เพื่อสนับสนุนผลผลิตจากฝีมือพี่น้องชาวชุมพรนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อช่วยกันโปรโมทและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในบ้านเราครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจะได้นำมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนั่นก็คือเด็กเทพพลัดถิ่นนะครับเป็นโอท็อปน้องใหม่ไฟแรงของอำเภอเมืองชุมพรบ้านเรานี่เองครับจะนำเสนอส่งต่อความอร่อยนี้จากหยาดเหงื่อชาวสวนชุมพรนะครับกับเด็กเทพพลัดถิ่นที่รังสรรค์พัฒนาจากกล้วยธรรมดานะครับให้กลายเป็นของว่างระดับติดแกรมนะครับหรือว่าหรูหราทันสมัยนะครับคำว่าติดแกรมนะครับพร้อมส่งต่อให้ทุกคนทั้งในไทยและต่างประเทศได้ลิ้มรสทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนชาวเกษตรกรได้โดยตรงนะครับและเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตโดยตรงนะครับที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงที่มาที่ไปนะครับก็ขอต้อนรับคุณปาล์มมี่นะครับคุณชลดาอละหุชะนะครับสวัสดีครับคุณปาล์มมี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็นามสกุลอาจยะนิดหนึ่งครับไม่ใช่อิสลามนะครับเป็นคนไทยนะครับก็อยู่แถวท่ามะปริง
1: ใช่ค่ะ
0: เขตต่อแดนกับถ้ำสิงห์นะครับซึ่งเป็นเมืองผลไม้นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะนำทุกท่านเข้ารับฟังรับชมนะครับก็เป็นชื่อแบรนด์เด็กเทพพลัดถิ่นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเพราะจริงๆทราบมาว่าคุณปาล์มมี่นะครับเป็นคนชุมพรนะครับเป็นศิษย์เก่าศรีอภัยนะครับซึ่งเป็นศิษย์รุ่นน้องของผมเองนะครับของโรงเรียนศรีอภัยชุมพรนะครับก็อยากจะให้คุณปาล์มมี่นะครับได้เล่าความเป็นมาหน่อยนะครับว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจทิ้งชีวิตการทำงาน12ปีในเมืองหลวงนะครับแล้วชวนแฟนนะครับหรือว่านาเน็ตใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะนาเน็ตค่ะ
0: แฟนนาเน็ตนะครับซึ่งเป็นชาวกรุงเทพนะครับกลับมาสร้างแบรนด์แปรรูปกล้วยที่บ้านเกิดนะครับก็ขอเชิญคุณปาล์มมี่นะครับ
1: ค่ะก่อนอื่นก็ขอเกริ่นก่อนนะคะว่าตอนที่ปาล์มอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ระยะเวลาก็12กว่าปีเลยก็เป็นพนักงานประจำเนี่ยค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ SME นั่นเองนะคะซึ่งตอนที่เราทำงานประจำเนี่ยเราก็ทำธุรกิจออนไลน์ควบคู่ไปด้วยนะในการทำธุรกิจออนไลน์ของเราอะค่ะก็คือทำขนมนี่แหละจะไม่ใช่ตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัว Acare เป็นวากาชิญี่ปุ่นนะคะซึ่งเราก็ทำมาตลอดด้วยความที่เราเป็นสายออนไลน์อะค่ะเราก็มีการสร้างฐานลูกค้ามาตลอดและด้วยความที่แฟนปาล์มเนี่ยค่ะนานเย็ดเนี่ยค่ะเขาก็เป็นกรุงเทพนะคะแล้วก็เขาเคยอยู่วงการบันเทิงมาก่อนซึ่งก็เคยอยู่ในค่ายเพลง RS มาก่อนนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นสื่อนะคะแล้วก็จึงมีความสามารถในเรื่องของการครีเอทีฟทั้งหมดนะคะเราเลยมามีความคิดที่ว่าเราจะต่อยอดแบรนด์เรายังไงนะคะที่โดยที่ใช้ออนไลน์เนี่ยค่ะให้เป็นประโยชน์นะคะจนมาจุดนึงนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันอิ่มตัวปามเลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำนะคะแล้วก็มุ่งมาในงานออนไลน์100% เลยนะคะแล้วก็มาเข้าช่วงในช่วงโควิดนะคะปามได้มีโอกาสที่ได้กลับบ้านบ่อยขึ้นซึ่งปามอยู่บ้านท่ามะปิงนะคะเรามาเห็นในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงค่ะคือบ้านท่ามสิงอย่างที่บอกเลยคือเขาเด่นดังในเรื่องของกาแฟท่ามสิงทุเรียนท่ามสิงนะคะล่าสุดก็เป็นกล้วยหอมทองที่ส่งออกประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราชื่นชอบชื่นชมเขานะคะว่าเขาเก่งจริงซึ่งเขาสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนเขาได้ปามจึงมีความคิดกับแฟนค่ะว่าเราทำยังไงก็ได้ที่แบบว่าอยากสร้างชุมชนให้เรามีชื่อเสียงขึ้นบ้างค่ะอยากให้มีบ้านท่ามะปิงมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างนะคะนี่คือความคิดของเราจริงๆนะตอนนั้นนะ หลังจากนี้เราก็ได้กลับกรุงเทพก็คือไปมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะจนจุดเตรียมตัวจริงๆก็คือก็ต้องกลับมาอยู่ชุมพรนะคะกลับมาสร้างแบรนด์เด็กเทพถิ่นนะคะคือที่มาของเราสองคนนั่นเองค่ะ
0: ครับครับก็พอลงมือทำนะครับทราบว่าไปเห็นปัญหาเรื่องผลผลิตการเกษตรในชุมชนถูกกดราคานะครับเลยอยากสร้างความแตกต่างทำไมถึงตีโจทย์ออกมาเป็นป๊อกกี้บานาน่านะครับที่ต้องปั้นด้วยมือทีละชิ้นครับรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยแบบนี้มันช่วยเพิ่มมูลค่าและเข้าถึงคนได้กว้างขึ้นตามที่ตั้งใจไว้ไหมครับ
1: ค่ะแน่นอนค่ะก็คือจังหวัดชุมพรเป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของกล้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยเล็บมือนางกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยหอมทองนะคะแต่เราต้องการความแตกต่างค่ะเราจึงสร้างกล้วยเล็บมือนางขึ้นมาเพราะว่ากล้วยเล็บมือนางคือตัวแทนของจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชุมพรนะคะอย่างที่ล่าสุดที่ผ่านมาน้องมิสแกนนะคะมิสยูนิเวิร์สชุมพรนะคะน้องพลอยนภัสนั่นเองก็คือเขาก็แต่งกายชุดประจำชาติเป็นกล้วยเล็บมือนางเหมือนกันนะคะเราก็จึงเอาเรื่องกล้วยเล็บมือนางเนี่ยค่ะมาถ่ายทอดทำมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเราโดยการใช้วิธีการบดอัดด้วยมือนะคะทีละชิ้นทีละชิ้นทำเป็นแท่งเป็นทรงเทคป็อกกี้ค่ะเพราะว่าเราต้องการความทันสมัยและสามารถในอนาคตเราต้องการต่อยอดในเรื่องของแพ็กเกจด้วยนะคะซึ่งทรงป็อกกี้เนี่ยมันสามารถใส่ในแพ็กเกจยังไงก็ได้มันจะให้ความสวยงามแล้วก็น่ากินนั่นเองค่ะก็เลยทำเป็นทรงเป็นป็อกกี้บานาน่าขึ้นมาจ้ะ
0: ครับครับผลิตภัณฑ์ของทางร้านนะครับชูจุดขายเลยว่าเป็นขนมโฮมเมดเทรนสุขภาพนะครับกินแล้วไม่รู้สึกผิดคือไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำผึ้งอาศัยความหวานจากธรรมชาตินะครับและใช้วิธีอบอุณหภูมิต่ำการทำแบบนี้กระบวนการมันยากกว่าปกติไหมครับและกลุ่มลูกค้าที่รักษาสุขภาพให้การตอบรับยังไงบ้างครับ
1: ค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้ามันไม่ยากก็ไม่ใช่เด็กเทพถิ่นนะคะเด็กเทพถิ่นเราต้องยากเสมอนะคะปามองว่าความยากเนี่ยค่ะมันคือจุดแข็งและคือจุดขายของแบรนด์เราเลยนะคะก็สำหรับส่วนตัวปามเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรอกค่ะแต่คือว่ามันค่อนข้างใช้ระยะเวลาที่นานมากพอสมควรเลยนะคะในการทำเป็นแท่งป๊อกกี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะใช้เวลาอบเป็น1วันเลยนะคะสำหรับกว่าจะเสร็จต่อในรอบนะคะก็คือใช้เวลานานมากๆเลยนะคะทำให้จุดเนี้ยมันคือจุดขายของเราแล้วก็เป็นที่ตอบรับของลูกค้าพอสมควรเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ของมันนะคะรูปลักษณ์ที่น่ากินแล้วก็สีสันสดใสเพราะว่าเราใส่ธัญพืชค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะคะมันทำให้ดูน่ากินมากขึ้นค่ะดึงดูดลูกค้าได
0: ้ครับตอนนี้เห็นว่ามีถึง6เมนูนะครับแถมมีทำเป็นเซตพรีเมียมโอท็อปด้วยครับอยากให้คุณปาล์มมี่นะครับได้แนะนำผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนะครับและก็ได้แนะนำซิกเนเจอร์ของร้านหน่อยครับและถ้าคุณผู้ฟังทางสวทชุมพรหรือผู้ชมไลฟ์สดอยากจะอุดหนุนขนมอร่อยแถมหน้าตาติดแกรมแบบนี้นะครับสามารถสั่งซื้อหรือติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ
1: ค่ะซิกเนเจอร์ของเรานะคะเป็นเซตพรีเมียมโอท็อปคือเซตนี้เลยนะคะใน1กล่องนะคะก็จะประกอบไปด้วย6เมนูด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยเนี่ยป๊อกกี้ธัญพืชตัวนี้นะคะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะคะอัดแท่งด้วยมือนะคะแล้วโรยด้วยธัญพืช3ชนิดด้วยกันก็จะมีเมล็ดฟักทองนะคะเมล็ดแตงโมนะคะแล้วก็มีงาดำด้วยนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นป๊อกกี้คัทนัทตัวนี้นะคะเป็นกล้วยเล็บมือนางค่ะอัดแท่งด้วยมือเช่นกันนะคะโรยด้วยถั่ววอลนัทแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตอีกรอบนึงต่อมาเป็นป๊อกกี้สตรอเบอรี่งาขาวนะคะตัวนี้ก็เป็นกล้วยเล็บมือนางเช่นกันนะคะโรยด้วยสตรอเบอรี่อบแห้งนะคะแล้วก็งาขาวเช่นกันต่อมาด้านล่างนะคะจะเป็นตัวแผ่นธัญพืชค่ะตัวนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็จะเป็นบิสกิตบานาน่าฟู้ดนะคะตัวนี้จะเป็นทรงกลมนะคะก็ตัวนี้ก็จะโรยด้วยสตรอเบอรี่นะคะลูกเกดสีทองแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะคะของเราเนี่ยจะเน้นธัญพืชล้วนๆเลยแล้วก็คัดสรรพิเศษนะคะอบสดใหม่ทุกรอบนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวโรช็อกโกแลตแล้วก็โรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเป็นกล้วยน้ำว้าเช่นกันค่ะก็จะมีกล้วยเล็บมือนาง3เมนูแล้วก็กล้วยน้ำว้า3เมนูค่ะ
0: ครับครับเมื่อสักครู่บอกราคาแต่ละอย่างยังครับ
1: สำหรับเซตพรีเมียมตัวนี้ก็คือ350บาทนะคะก็คือรวมทั้งหมด6รสชาติเลยจบครบเลยในกล่องเดียวนะคะ350บาทแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น150บาทนะคะเมนูเดียวทุกรสชาติเลยทุกเมนูเลยค่ะส่วนช่องทางการติดต่อนะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะไปลงร้านหรือว่าลงคาเฟ่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะของเราก็จะมีช่องทาง TikTok นะคะชื่อว่าเด็กเทพถิ่นค่ะแล้วก็เพจ Facebook ชื่อว่าเด็กเทพถิ่นเช่นกันนะคะแล้วก็เฟซส่วนตัวของปามเองนะคะชื่อว่าชรดาและอุชาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ LINE @ 116 UNJRT นะคะแล้วก็เบอร์โทร0832493639จ้ะ
0: ครับครับยังไม่มีหน้าร้านใช่ไหมครับ
1: ยังไม่มีหน้าร้านค่ะ
0: ครับผมก็รายการเรื่องเล่าชาวปกครองในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณปาล์มมี่นะครับจากแบรนด์เด็กเทพพลักถิ่นมากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยและแนะนำของดีเมืองชุมพรให้เราได้รู้จักกันนะครับใครที่สนใจขนมกล้วยอร่อยๆหน้าตาติดแกรมแบบนี้นะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับตามช่องทางที่แจ้งไปนะครับถือเป็นการช่วยสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรบ้านเราไปในตัวด้วยครับสำหรับช่วงแรกนี้นะครับเราพักเบรกกันสักครู่ครับให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะครับส่วนช่วงหน้านะครับก็กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับเรื่องเล่าชาวปกครองผมจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารภารกิจและเกร็ดความรู้จากการทำงานของฝ่ายปกครองให้ฟังกันต่อนะครับจะมีประเด็นอะไรที่พี่น้องประชาชนต้องรู้บ้างนะครับพักฟังเพลงสักครู่เดียวครับ

0: านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่วงที่2ของรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับซึ่งวันนี้ก็ผมมีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับเพื่อพี่น้องชาวเมืองชุมพรครับพรุ่งนี้เช้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับอำเภอเมืองชุมพรภายใต้การอำนวยการของท่านเจริญโชคพรหมชุติมานะครับนายอำเภอเมืองชุมพรก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมช็อปร่วมชิมในกิจกรรมตลาดไทยช่วยไทยเฟส2ครั้งที่5นะครับเพื่อช่วยลดภาระและลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนครับก็เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 11.00 นนะครับจัดเฉพาะช่วงเช้านะครับบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรนะครับในส่วนของสินค้านะครับในวันในงานวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาถูกนะครับมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่ผักสวนครัวสดๆรวมถึงสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปของดีเมืองชุมพรมากมายเลยนะครับที่สำคัญนะครับงานนี้ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งใหญ่จากพันธมิตรทั้งห้างแมคโครโลตัสบิ๊กซีและบิ๊กวันชุมพรนะครับตลาดเกษตรกรจังหวัดชุมพรรวมทั้งกลุ่มโอท็อปต่างๆนะครับก็พร้อมใจกันนำสินค้าราคาพิเศษมาบริการพี่น้องถึงที่นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับมาเลือกซื้อของดีราคาประหยัดเซฟเงินในกระเป๋านะครับพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสินค้าไทยนะครับสินค้าชุมชนและช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเมืองชุมพรบ้านเราไปด้วยกันนะครับในเรื่องต่อไปนะครับก็ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับเป็นหนึ่งข่าวบุญใหญ่นะครับที่อยากเชิญชวนพี่น้องชาวเมืองชุมพรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับกับกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อโลหิตให้แก่ผู้ป่วยที่กำลังรอความช่วยเหลือนะครับภายใต้การอำนวยการของท่านเจริญโชคพรหมชุติมานะครับนายอำเภอเมืองชุมพรนะครับเราเชื่อว่า1การให้อาจต่อชีวิตใครอีกหลายคนนะครับก็กำหนดจัดงานในวันพรุ่งนี้นะครับในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะครับตั้งแต่เวลา 09.00 นถึง 12.00 นนะครับณห้องประชุมอำเภอเมืองชุมพรชั้น1นะครับสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาบริจาคโลหิตนะครับก็ควรจะมีการพักผ่อนนอนหลับอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงนะครับรับประทานอาหารมาให้เพียงพอนะครับหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงนะครับดื่มน้ำสะอาดมากกว่าปกตินะครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนบริจาคนะครับในส่วน4ขั้นตอนการเข้าร่วมบริจาคนะครับก็คือลงทะเบียนยืนยันตัวตนและกรอกข้อมูลสุขภาพนะครับตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะครับเช่นวัดความดันและตรวจความพร้อมของเลือดนะครับบริจาคเลือดดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็พักสังเกตอาการนะครับนั่งพักและรับประทานขนมเครื่องดื่มก่อนเดินทางกลับนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพรนะครับโทรศัพท์นะครับ0775037725นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับแวะมาจับจ่ายสินค้าในตลาดไทยช่วยไทยบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรเสร็จแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเดินขึ้นมาที่ชั้น1นะครับมาร่วมเติมเลือดในถุงและเติมความหวังให้ใครอีกหลายคนได้มีโอกาสใช้ชีวิตต่อไปด้วยกันนะครับในเรื่องต่อไปนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนนะครับกรมการปกครองนะครับได้ยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนขั้นสูงสุดทั่วประเทศนะครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อป้องกันการนำอาวุธปืนนะครับไปใช้ก่อเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนะครับโดยสรุปมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนดังนี้นะครับในเรื่องของการตรวจสอบและติดตามใบอนุญาตนะครับป.3และก็ป.4นะครับก็ได้กำชับมานะครับให้เร่งตรวจสอบใบอนุญาตซื้อปืนนะครับหรือว่าป.3นะครับทั้งที่หมดอายุและยังไม่ได้ซื้อปืนนะครับพร้อมติดตามผู้ที่ซื้อปืนไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ขอใบอนุญาตครอบครองครับก็คือใบอนุญาตป.4นะครับ ให้มาดำเนินการภายใน30วันนะครับหากเพิกเฉยนะครับก็จะถอนก็จะเพิกถอนป.3และดำเนินคดีโดยทันทีนะครับการเพิกถอนป.4และเรียกคืนปืนทันทีนะครับหากผู้ถือใบอนุญาตประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคมนะครับขาดคุณสมบัติหรือแอบอ้างพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็จะถูกสั่งเพิกถอนป.4และยึดปืนคืนทันทีเลยนะครับก็ขอเตือนประชาชน4ข้อปฏิบัติดังสำคัญดังนี้นะครับก็คือ1ห้ามปล่อยปละละเลยให้ผู้อื่นหรือผู้เยาว์นะครับนำปืนไปใช้ก่อเหตุนะครับ2ต้องจัดเก็บอาวุธปืนในที่ปลอดภัยนะครับบุคคลอื่นเข้าถึงได้ยากนะครับ3ห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ4หากผู้ได้รับอนุญาตขาดคุณสมบัตินะครับต้องส่งมอบอาวุธปืนคืนให้นายทะเบียนโดยไม่ชักช้านะครับในส่วนของการกำกับดูแลร้านค้าอาวุธปืนนะครับก็จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายปืนและกระสุนให้ตรงกับใบอนุญาตครับเน้นย้ำห้ามขายเครื่องกระสุนให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตโดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนก็จะสั่งหยุดกิจการหรือเพิกถอนใบอนุญาตป.5ทันทีนะครับในเรื่องของการเข้มงวดนะครับกับสนามยิงปืนนะครับก็จะมีการตรวจสอบปริมาณกระสุนห้ามผู้ไม่บรรลุนิติภาวะเข้าใช้บริการนะครับเว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายปืนที่นำมาซ้อมก็ต้องจดทะเบียนถูกต้องและห้ามนำเครื่องกระสุนออกนอกสนามยิงปืนโดยเด็ดขาดนะครับในส่วนของการปราบปรามอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายนะครับก็จะเร่งกวาดล้างอาวุธปืนเถื่อนและอาวุธสงครามนะครับพร้อมจัดช่องทางด่วนให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสการพกพาอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายนะครับในส่วนของการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับก็จะมีการเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยงและควบคุมการนำสิ่งเทียมอาวุธปืนมาดัดแปลงให้ใช้งานได้จริงนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษานะครับในเรื่องของการป้องกันอาวุธปืนราชการรั่วไหลนะครับก็จะมีการประสานหน่วยงานราชการที่มีอาวุธปืนในครอบครองนะครับร่วมกำหนดมาตรการตรวจสอบควบคุมป้องกันนะครับไม่ให้อาวุธปืนและกระสุนของหลวงนะครับหลุดรอดไปสู่บุคคลภายนอกนะครับในเรื่องต่อไปนะครับก็กรมการปกครองครับได้ตั้งศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมการปกครองนะครับหรือตัวย่อว่าสปปงปคนะครับโดป้า AML Center นะครับก็จะเป็นภารกิจสำคัญของฝ่ายปกครองอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความสงบเรียบร้อยมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับก็คือกรมการปกครองได้เปิดศูนย์ทำงานใหม่นะครับก็คือศูนย์ประสานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมการปกครองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฝ่ายปกครองต้องมาดูแลเรื่องฟอกเงินนะครับก็สรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือกรมการปกครองนะครับต้องการยกระดับการทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเอาสถานะบุคคลหรือธุรกิจที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐนะครับไปใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นช่องทางในการกระทำความผิดนะครับโดยศูนย์สปปงปคนี้นะครับจะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการทำงานดังนี้นะครับเชื่อมโยงข้อมูลนะครับก็จะทำหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและส่งต่อข้อมูลให้กับสำนักงานปปงนะครับเพื่อตรวจจับคนทำผิดอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะครับคอยประสานงานและให้คำปรึกษากับพนักงานฝ่ายปกครองทั่วประเทศนะครับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับ สกัดกั้นต้นทางนะครับช่วยกันอุดช่องโหว่และสกัดกั้นการฟอกเงินตั้งแต่ต้นทางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้นะครับนายอำเภอและพนักงานฝ่ายปกครองทั่วประเทศนะครับก็พร้อมรับรู้และบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วนะครับสำหรับศูนย์นี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่กรมการปกครองวังชัยยานะครับกรุงเทพมหานครครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกรมการปกครองครับช่วยที่จะช่วยตัดวงจรอาชญากรรมเพื่อความสงบสุข ของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในส่วนของที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็ท่านนายอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเมืองชุมพรนะครับได้ออกพื้นที่ไปตั้งด่านตรวจในแต่ละชุมชนในแต่ละแห่งนะครับในของในแต่ละวันนะครับตามที่มีภารกิจในเรื่องนี้นะครับก็พี่น้องประชาชนก็จะได้สังเกตเห็นว่าในบางพื้นที่ในบางชุมชนนะครับก็จะมีการตั้งด่านของฝ่ายปกครองนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนส่วนหนึ่งในเรื่องการป้องกันยาเสพติดอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ในแต่ละแห่งนะครับก็เป็นการป้องปรามเป็นการระมัดระวังนะครับให้พี่น้องประชาชนได้อยู่กันอย่างสงบสุขนะครับก็สำหรับคืนนี้นะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็ผมขออนุญาตย้ำเตือนนัดหมายสำคัญของเราอีกครั้งนะครับว่าพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเราไปนัดกันที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรนะครับกับกิจกรรมตลาดไทยช่วยไทยนะครับมาช็อปของถูกของดีกันได้นะครับและสำหรับท่านที่สุขภาพพร้อมนะครับช็อปปิ้งเสร็จแล้วก็ขอเชิญขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งนะครับมาร่วมทำบุญใหญ่บริจาคโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับที่ห้องประชุมของที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรนะครับเวลาของรายการเรื่องเล่าจากปกครองวันนี้หมดลงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ติดตามรับฟังทางสปท.ชุมพร FM 100 MHz นะครับและทาง Facebook Live ทุกท่านนะครับก็จะพบกันในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์นะครับในช่วงเวลา 18.30 นถึง 19.00 นนะครับผมราเมศภักดีศรีนะครับปลัดอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมและพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันนะครับที่อำเภอเมืองชุมพรนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณทุกการติดตามรายการเรื่องเล่าชาวปกครองพบกันใหม่ครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวท.ชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาททางการเนปาลรายงานว่าผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายยังคงสูญหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชมขีดความสามารถการรบการพิทักษ์ความมั่นคงทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลณบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีต่อจากนั้นขึ้นเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569รับฟังการบรรยายสรุปและชมการยิงสลุดจำนวน19นัดจากเรือหลวงเจ้าพระยาและไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีรวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานสะท้อนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวชมการสาธิตการแพทย์สนามและการกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ทำให้ทราบถึงศักยภาพของฐานทัพเรือที่มีความเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกทั้งกำลังพลมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์แม้ที่มีประจำการอยู่จะมีความพร้อมแต่ก็ต้องจัดหาเพิ่มเติมเนื่องจากบางชนิดจำเป็นต้องปลดระวางแล้วประกอบกับสถานการณ์ของประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าสมควรต้องจัดหายุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรบ้าง
3: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับเสด็จเตี่ยท่านได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วย
4: ถ้าเรามีแสนานุภาพที่ดีอาริราชศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกรานเราไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเรา
2: ส่วนกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเนื่องจากอำเภอจะแนะเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าแม่ทัพภาคที่4กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วปริญญาวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเนื่องจากปัญหาในพื้นที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลาย

0: ัจจัยที่เชื่อมโยงกันการดำเนินงานต้องครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการเมืองยาเสพติดการลักลอบขนสินค้าและค้าสินค้าหนีภาษีอาชญากรรมรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตรงจุดและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดเงื่อนไขของปัญหาและนำไปสู่ความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับรองประธานวุฒิสภามองว่าการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการงานด้านข่าวกรองควบคู่การใช้มาตรการป้องปรามพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่ามีความซับซ้อนและจำเป็นต้องบูรณาการงานด้านการข่าวจากหลายหน่วยงานทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญคือการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลวิเคราะห์และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้มาตรการป้องปรามทั้งการลาดตระเวนการแสดงกำลังและเทคนิคทางทหารเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายมีโอกาสลงมือและมีเส้นทางหลบหนีทั้งนี้งานข่าวที่มีความแม่นยำควรเกิดจากการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติการเพื่อยับยั้งและระงับเหตุรุนแรงได้ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสไม่ทราบรายละเอียดและในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4ไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการเนื่องจากไม่มีความจำเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟ
1: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46มอบหมายให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จัดกำลังพลลาดตระเวนและตรวจสอบเส้นทางรถไฟรวมถึงจุดเสี่ยงและพื้นที่ล่อแหลมในความรับผิดชอบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของขบวนรถไฟและประชาชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและประชาชนที่สัญจรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยแต่อย่างใดทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟอย่างเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานทางกฎหมายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ผ่านมาพบมีผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครสว.ดังกล่าวตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561โดยแบ่งเป็นมติจากการประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและมติจากที่ประชุมครั้งที่51ทับ2569เพิ่มเติมอีก162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายสำหรับบทลงโทษตามมาตรา74ระบุไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่ได้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังคงสมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทรวมทั้งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีทั้งนี้หากผู้กระทำผิด เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลจะมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยขณะนี้สำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีพร้อมประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน1444ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังที่นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดกรณีถูกเชื่อมโยงคดีหัวเลือกสว.และอยู่ในกลุ่ม229คนที่คณะไต่สวนชุดที่16สรุปว่ามีมูลความผิดพร้อมเรียกร้องกกต.เร่งส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลโดยใช้เกณฑ์ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
3: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบหุบเขาแม่น้ำเลนเดโขลาและแม่น้ำโคเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีรงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่หุบเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาศมานัสโลวาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนและมีผู้สูญหายมากกว่า600คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้านนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทยยืนยันเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกมิติพร้อมวางแนวทางฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
4: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งได้จัดส่งเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักด้านการดูแลประชาชนจัดหาอาหารปรุงสุกและอาหารสดและบริการด้านสาธารณสุขเข้าดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังสำหรับแนวทางการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายได้เร่งรัดการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยระบบประปาส่วนภูมิภาคที่ได้รับความเสียหายคาดว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้สมบูรณ์ภายใน3วัน ส่วนประปาหมู่บ้านได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนอุปกรณ์แก่ท้องถิ่นขณะที่ระบบไฟฟ้าระดมช่างเร่งฟื้นฟูสายส่งหลักเพื่อทยอยจ่ายไฟเข้าบ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ยังส่งทีมวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานก่อนอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่เตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าน
5: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์และจัดสรรกำลังพลเครื่องจักรและความช่วยเหลือไปยังพื้นที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยขณะนี้ไฟฟ้าและประปาส่วนภูมิภาคได้รับการฟื้นฟูแล้วทั้งหมดขณะที่ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเงินช่วยเหลือค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทและเงินช่วยเหลือด้านเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มที่นอนรวมถึงค่าซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
6: ประเด็นของการที่น้ำเนี่ยลงไปที่บริเวณเขาตัวเซ็นเซอร์ของชนประทานเนี่ยอาจจะเห็นไม่ครบเพราะฉะนั้นเราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับกับทางบางภูมิภาคที่มีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเซ็นเซอร์โทรมาสในบริเวณ1 2 3ถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ50ถึง60เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู
5: ่ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนรวมถึงผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในลำน้ำสาขาชวิสาปทุมมารายงาน
0: การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประสบความสำเร็จช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า350ล้านคนมีโอกาสมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องว่าขอบคุณ11ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากประเทศอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงตัวแทนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไทยในฐานะเจ้าภาพสามารถสร้างความร่วมมือที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า357ล้านคนมีโอกาสมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้รับความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานโลกและใช้ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางของประเทศสมาชิกในการพัฒนาทักษะทดสอบมาตรฐานฝีมือสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเร่งปรับปรุงกฎหมายขยายสิทธิ์ให้อดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายในการขยายสิทธิ์ทางเลือกการบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณหรือออมต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถนำส่งเงินเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางการเงินซึ่งจากการสำรวจสมาชิกร้อยละ80ถึง90สนใจจะนำเงินกลับมาออมต่อ ขณะนี้คณะทำงานย่อยพิจารณาการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการหรือบอร์ดและเสนอกระทรวงการคลังต่อไปโดยการแก้ไขกฎหมายนั้นจะขยายสิทธิ์ตามกฎหมายด้านสมาชิกเช่นให้อดีตสมาชิกนำเงินก้อนกบข.ที่ได้รับตอนเกษียณกลับมาให้กบข.บริหารต่อให้สิทธิ์อดีตสมาชิกส่งเงินบำนาญรายเดือนหรือเบี้ยหวัดกลับมาให้กบข.บริหารหรือจัดสิทธิ์สวัสดิการให้แก่ผู้ออมต่อรวมถึงการพัฒนาทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อชันธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
11: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
12: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
13: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการเนปาลออกแถลงการในวันนี้ที่ยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ400รายยังคงสูญหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลคาดการว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกทางด้านโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 5,000 นายเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวโดยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ125คนได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกำชับให้หน่วยกู้ภัยของจีนใช้ความพยายามทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก558รายนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านส่งจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ประธานคณะรัฐมนตรีความมั่นคงและประเทศสมาชิก UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ร่วมกันประณามมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยมาตรการเหล่านี้มุ่งขยายขอบเขตบังคับใช้กฎหมายและนโยบายต่างประเทศนอกเหนืออำนาจอธิปไตยของสหรัฐอเมริกานายอารักชียังขอให้นายกูเตเรสประเมินเกี่ยวกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากมาตรการดังกล่าวรวมถึงผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารยารักษาโรคระบบสาธารณสุขพลังงานของประชาชนชาวอิหร่านพร้อมย้ำว่า อิหร่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำทุกวิธีทางเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบค่าชดเชยและการเยียวยาจากปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:13 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา20นาฬิกา50นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0น้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา15นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา10นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา44นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา6นาที
10: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
14: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
10: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
13: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาวันที่27สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับอัครเดชคัมภีระเดชธรชัยโสดาและคุณกรซิมพิทักษ์นะครับเริ่มต้นเรื่องของวอลเลย์บอลชิงแชมป์แห่งเอเชียนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับวันนี้รอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับสนามเทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมนะครับไทยนะแชมป์กลุ่มบีนะครับชนะมา3นัดนะครับเจอเกาหลีใต้ที่แพ้1ชนะ2นะที่2สาย4นะครับซึ่งเจอกันมาหลายครั้งนะระหว่างไทยกับเกาหลีเนี่ยในระดับ FIVB ระดับเอเชียนะครับนะเนชั่นลีกนะฮะก็ครั้งสุดท้ายเจอกันในปี2023ชิงแชมป์เอเชียเราชนะ 3-0 เซตนะนะครับคราวนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบน็อกเอาท์นะครับเกาหลีใต้เขาอยู่ในช่วงของผลัดใบนะดาวรุ่งขึ้นมานะสร้างดาวรุ่งใหม่ขึ้นมานะครับส่วนเพื่อนของเราโค้ชออสเกียรติพงษ์รัตนเกียงไกรนะครับโค้ชออสส่งเพื่อนคนแรกนะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับมือเซตพิมพิชญาโกกรัมนะครับชาชลอนโมกศรีนะสศิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากมุนทลานะฮะทัดดาวนึกแจ้งนะครับหายเจ็บกลับมานะครับแล้วมีเปลี่ยนนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะฮะเกาหลีใต้ก็จะเป็นคางเป็นกลางโซวีนะฮะนาซุนโซเนี่ยปาร์คเอินจึงยูเซยองนะลีเดียยองแล้วก็คิมเดียนนะครับนี่นะเกาหลีใต้เล่นไปเล่นมาในเซตแรกก็สูสีนะเกาหลีใต้พยายามสู้แต่ว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยไทยเหนือกว่านะครับไทยเหนือกว่าเกาหลีนะฮะชนะไป25-20ชนะ25-18และ25-21 3เซตรวดนะครับก็เราก็ชนะไปผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้พิมพ์พิชญาโกกรัมนะทํา16ทํา18คะแนนนะครับแล้วก็ศศิภาพรจันทวิสูตร16คะแนนชัชชุออนโมก4 12คะแนนทัดดาว6นะครับก็ไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือว่ารอดตัดเชือกนะครับไปเจอกับคู่แข่งสำคัญนะก็คือญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนะแข่งหลังจากไทยนะก็อดีตแชมป์เอเชีย5สมัยนะอันดับ6ของโลกนะครับแล้วก็อันดับที่4ชิงแชมป์โลกปีที่แล้วเนี่ยนะครับเอาชนะไต้หวัน3เซตรวดนะครับนะชนะไป25-14 25-21 และ25-13นะครับก็ ทำไมญี่ปุ่นจะเจอกับไทยเนี่ยวันที่29สิงหาคมเป็นการรีแมตช์นัดตัดเชือกนัดตัดเชือกชิงแชมป์เอเชียครั้งที่แล้วด้วยนะคราวนั้นไทยชนะญี่ปุ่น3-2เซตนะครับก็ได้ลุ้นกัน29สิงหาคมญี่ปุ่นชุดนี้ที่ดูอยู่เขาก็มีทางด้านของยูอิโกะวาตะนะครับโอชิโนะซาโตะมายุอิชิกาวะนะฮะทางด้านของฮารุโยะมิชิมามูระมากิยามากุชิแล้วก็นานามิเซกินะก็เป็นกำลังสำคัญก็ช่วงนี้ถ้าเจอกับญี่ปุ่นก็คือได้เชียร์นะก็ลุ้นหน่อยละกันนะครับญี่ปุ่นเขาก็เก่งนะครับเราก็นะก็ฟอร์มเต็มที่นะครับก็ได้ลุ้นกัน29สิงหาคมนะครับโมโน29ถ่ายทอดสดทั้งโมโนแม็กโมโน29นะครับเดี๋ยวใกล้ๆเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงบ่ายแหละนะว่าไทยเจอกับญี่ปุ่นงานนี้อย่างที่บอกนะครับเราตั้งเป้าไว้หมุดหมายของเราในวอลเลย์บอลนะครับก็คือไปได้แชมป์เอเชียนะครับชิงกับใครไม่รู้แหละขอได้แชมป์เพื่อจะไปโอลิมปิกเกมนะครับแชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกเกมและอันดับ1อันดับ2อันดับ3ของรายการนี้ไปชิงแชมป์โลกนะครับรอเชียร์กันต่อสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับส่วนเมื่อวานนี้สำหรับใครติดตามเชียร์ฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามนะครับแรงกิ้งอันดับโลกในสูสีกันนะเรา94เวียดนาม99สถานการณ์ในเกมแรกนะฮะย้อนไปเราแพ้ไป0-2นะครับแล้วก็นัดนี้เนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมาแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ให้ชัชชัยบุตรพรมแหละเป็นผู้รักษาประตูแนวรุกก็เป็นยศกรบุรพาสื่อสันราตรีค่ะคณะคำยกแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่นะครับเล่นไปเนี่ยไทยเล่นดีกว่าเยอะเลยจริงๆนะฮะกดดันทางด้านของเวียดนามนะแล้วก็ได้ประตูเร็วนะฮะจังหวะที่ณัฐพงศ์สาริยาจ่ายบอลให้กับเสกสันราตรีจับบอลแล้วก็คือจับบอลไม่ดีอ่ะแต่บอลเข้าทางยศกรบุรพายิงด้วยขวาเน้นๆเลยนะครับไทยนำ 1-0 ครับนะฮะนำเร็วฮะแล้วก็พยายามบุกนะฮะพยายามบุกแล้วมีโอกาสทำประตูได้ด้วยแต่แพทริกเนี่ยผู้รักษาประตูของเวียดนามป้องกันไม่ได้คือครึ่งแรกเรากดเวียดนามได้อยู่เลยครับและสกอร์รวมตามหลัง 1-2 ครับครึ่งหลังนาทีที่48ไทยก็ได้จุดโทษอีกเร็วด้วยนะคาคณะคำยกไปโดนทางด้านของฟาร์มส่วนเมงนะครับนะสกัดล้มในเขตโทษนะและปรากฏว่านะ เราได้จุดโทษนะคะคณะลุกขึ้นมายิงเองแต่ว่าแหมไม่แน่ใจว่าน้องกดดันหรือเปล่านะเพราะว่าต้องยิงโด่งอ่ะเพราะผู้รักษาประตูของเวียดนามเนี่ยแพทริกเนี่ยเขาตัวใหญ่เขาต้องดักทางว่าเขาต้องพุ่งแน่พอเขาต้องพุ่งก็ต้องเลือกนะว่าจะต้องยิงโด่งนะยิงเลียดอันตรายผู้รักษาประตูที่เป็นสูงยาวพุ่งดีๆนะครับก็เลือกยิงโด่งแต่ข้ามคานไปครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายพอเรายิงไม่เข้าสกอร์ 2-0 ไม่มาจังหวะเขาตีเสมอครับเวียดนามบุกขึ้นมานานๆทีบุกมาทีฟานตวนไตได้บอล นะครับแล้วก็ส่งให้กับทางด้านของวังฮินนะครับยิงไปชนเสาครับชนเสาชัดชัยบุตรพรมเนี่ยมองไม่ทันนะครับบอลชนเสาแล้วมาโดนกระเด้งโดนขาชัดชัยยืนขาตายอยู่ตอนนั้นนะครับโอ้โหประตูไม่ได้ขยับนะครับสกอร์เขาหนีไป 3-1 ครับอันโทนี่ฮัสซันก็ต้องแก้เกมแหละแต่ว่าการแก้เกมของอันโทนี่ฮัสซันเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าช้าช้าจริงๆอ่ะนะครับแฟนฟุตบอลหลายคนมองดูเอ๊ะทำไมช้าจังกว่าจะเปลี่ยนตัวสักคน2คนเนี่ยนู่นนาทีที่80แล้วอ่ะนาทีที่75 60ทำอะไรกันอยู่นะนะแฟนฟุตบอลก็คือเรื่องของการทำทีมก็อย่าอาจไม่อยากอาจจะแตะไม่อยากจะแตะนะเพราะว่าเรื่องของโค้ชแต่ว่าเรื่องการเปลี่ยนตัวเอ๊ะทำไมเปลี่ยนช้าจังนะก็นาทีที่83ก็เปลี่ยนตัวเอาวันชัยจรุนงครานวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญลงไปแทนนะก็ปรากฏว่าจังหวะที่เราได้บอล นะกองหลังของเวียดนามสกัดไม่ดีฮะกองหลังวันชัยจรุนงครานได้บอลแล้วยิงเข้าไปให้ไทยนำ 2-1 ครับสกอร์รวมตามหลัง 2-3 นะฮะก็เอาละครับกำลังใจมาฮะคราวนี้เราก็พยายามจะบุกเข้าไปสุดท้ายจังหวะที่เราบุกเพลินๆนะครับเวียดนามก็โต้กลับเร็วนะครับได้ทางซ้ายเปิดบอลมาก็เป็นวันชัยจรุนงครานนะครับสกัดแต่สกัดเหมือนยิงอ่ะลูกยิงลูกนี้ในเกมน่าจะลูกยิงสวยสุดนะโอ้โหสกัดเข้าประตูตัวเองครับคือยิงแม่น่าเสียดายจังหวะบอลเหลี่ยมบอลเข้ามาหาเท้าพอดีนะครับก็เวียดนามก็ตีเสมอ 2-2 แล้วก็หมดเวลาครับเวียดนามสกอร์รวม2นัดชนะ 4-2 ได้แชมป์อาเซียนครับไปครองนะแล้วก็ไทยได้อันดับที่4ไทยได้รองแชมป์นะครับเวียดนามได้แชมป์นะฮะไทยได้รองแชมป์นะฮะนักเตะยอดเยี่ยมก็คือเหงียนติงบักนะครับดาวซันโวก็เหงียนติงบักแล้วก็เหงียนส่วนๆนะครับ5ประตูนะฮะผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมก็คือพาทริกเลอเกียงคนนี้แหละโอ้โหเหนียวเหนียวจริงๆนะดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็ให้กับยศกรบุรพาของไทยนะครับอันโทนี่ฮัสซันก็บอกว่าก็น่าเสียดายนะฮะยินดีกับเวียดนามก่อนเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเวียดนามเป็นแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ภูมิใจกับนักเตะของเรานะครับก็คิดว่าเกม2ในรอบชิงชนะเลิศเราควรอะไรได้มากกว่าได้มากกว่านี้นะเราสร้างสรรค์เกมได้ดีนะฮะเชื่อว่าเป็นผลงานที่เราทำอย่างดีที่สุดนะครึ่งหลังก็เริ่มต้นได้ดีแต่ว่าโมเมนตัมก็คือการเรื่องของจุดโทษที่เราไม่ได้นะแต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วนะฮะกลับมาก็จะเริ่มต้นกันใหม่นะเรื่องของการกลับมาประเทศไทยก็จะคุยกันเรื่องของวิเคราะห์นะเกมที่ผ่านมารวมถึงการวางแผนในงานต่อไปก็คือชิงแชมป์เอเชียนะครับยศกรบุรพานะฮะนักเตะยอดเยี่ยมนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นะฮะก็บอกว่าเสียดายนะมีโอกาสขึ้นนำนะแต่ทำไม่ได้นะทุกคนก็ทำดีที่สุดแล้วเสียใจนะฮะก็จะกลับไปพัฒนาอีกครั้งหนึ่งนะครับภารกิจต่อไปก็คือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับในการใหญ่ที่ฟีฟ่าจัดเป็นครั้งแรกนะครับเราได้ลุ้นกันนะครับรายการนี้นะแล้วก็จะมีอีกรายการหนึ่งถ้าผมจะไม่รายการขอภายในการศึกฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ที่อินโดนีเซียนะช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายนนะรายการนี้ในแบ่งสายกันนะครับซึ่งฟีฟ่าจัดเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไทยจะแข่งขันซึ่งเป็นชุดใหญ่แหละงานนี้ช่วงฟีฟ่าเดย์เราจะส่งชุดใหญ่ไปแข่งขันนะครับวันนี้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับนะทางด้านของนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็แอนโทนิโอซานุนาผู้ฝึกสอนนะครับก็เดินทางมาถึงในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับส่วนฟุตบอล U20 ปีของเรานะครับก็เตรียมเชียร์กันนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมนะใกล้แล้วนะครับ31สิงหาคมเจอสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแล้วก็วันที่3กันยายนเจอกับทางด้านของเติร์กเมนิสถานนะครับแล้วก็เจอกับอิรักวันที่6กันยายนนะชุด U20 ยังเติร์กของเราไปเชียร์กันนะครับแฟนฟุตบอลก็หาซื้อบัตรได้นะหน้าสนามนะครับราคาตั้งแต่100ถึง200บาทนะครับไทยรัฐทีวีเขาถ่ายทอดสดนะครับส่วนทีม U17 ปีของเรานะครับก็แบ่งสายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับการแข่งขันฟุตบอลก็คือทีมชาติไทยนะฮะอยู่ร่วมสายกับอิรักฮ่องกงชิชไทเปมาลดีฟนะครับในศึกการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียอายุ17ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศไทยนะครับสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับซึ่งวันนี้นะฮะมีการจับสลากกันนะครับก็ของเราอยู่ร่วมอย่างที่ผมบอกนะครับอยู่ร่วมกับทางด้านของอิรัก นะฮะฮ่องกงนะนะฮิรักฮ่องกงชนิดไทเปมาลดีฟนะครับเราโชคดีที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับนะเราเป็นเจ้าภาพกลุ่มอื่นก็มีอินโดนีเซียเมียนมานะแล้วก็อัฟกานิสถานฟิลิปปินส์กัมพูชาอิหร่านอยู่กับลาวอยู่กับจอร์แดนปากีสถานศรีลังกานะครับนะกลุ่มดีกลุ่มซีนี่ UAE เจ้าภาพนะครับแล้วก็บังกลาเทศซีเรียปูตานมาเก๊านะครับมีถึงกลุ่มจีนะครับซึ่งการขันรายการนี้เนี่ยคัดเลือกแชมป์7ชาตินะครับแชมป์กลุ่ม7ชาติไปเล่น AFC อายุ17ปีที่อุซเบกิสถานนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมในปีหน้านะครับแล้วก็อีก9ชาติที่เข้าสู่รอบอัตโนมัตินะครับที่ผลงานดีไม่ว่าจะเป็นอุซเบกิสถานเจ้าภาพออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียทาจิกิสถานญี่ปุ่นจีนเวียดนามเกาหลีใต้และกาตาร์นะครับแล้วก็หา8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ17ปีที่กาตาร์ต่อไปนะครับเราจะแจ้งสนามการแข่งขันนะว่าจะแข่งขันที่ไหนนะแล้วก็จะถ่ายทอดสดช่องไหนก็จะแจ้งให้ทราบกันนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของผมได้เจอทางด้านของคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนะครับในการมิดเดิลเพรสของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งทีมเปตองขออภัยทีมปิงปองมาด้วยนะเทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งเทเบิลเทนนิสของเราเนี่ยก้าวกระโดดนะเราได้ระดับแชมป์คู่ด้วยอะไรด้วยนะระดับเหรียญรางวัลเนี่ยนะครับแล้วเข้าสู่รอบลึกๆโอลิมปิกเกมด้วยนะครับซึ่งในการแข่งขันที่ผ่านมาไม่ว่าเป็น4เกมนะการแข่งขันเอเชียนเกมนะนักกีฬาของเราก็ได้เหรียญมานะครับก็คว้าเหรียญทองแดงประเภททีมนะเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมนะ4เกมได้ถึง3เหรียญทองนะก็ทำให้ในชุดการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยก็บิ๊กตู่นะคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนะครับทางด้านของนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับก็บอกว่าก็ใช้ชุดเดิมที่คว้าเหรียญทอง4เกมมานะครับแล้วก็ไปแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุทธาศรีสเวทบุตรนะฮะอรวรรณพรรณนางจินนี่พาสเวตบุตรนะครับแล้วก็บอลภาคภูมิสวนศิลป์นะสราวยุทธตันเจริญนะแล้วก็ดาวรุ่งก็มีสัตราพรวงละครนะกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลนะครับนอตันครับติตพัฒน์ปีชายานนะก็เป็นดาวรุ่งของเรานะดีกรีแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปแข่งขันนะครับเป้าหมายคืออย่างที่บอกนะฮะเมื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วว่าในระดับเทเบิลเทนนิสเอเชียนะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยเขาระดับแชมป์โลกนะโอกาสที่เราจะคว้าเหรียญก็คือเรื่องของประเภททีมนะทีมหญิงก็ได้ลุ้นนะครับแล้วก็หญิงคู่ด้วยนะแล้วก็เรื่องของคู่ผสมหากมีการจับสลากเป็นใจนะครับเราสามารถรักษามาตรฐานของเทเบิลเทนนิสได้สามารถไปถึงรอบ8คนหรือว่า8ทีมสุดท้ายได้นะครับรอเชียร์กันนะครับส่วนวันนี้นะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับศูนย์ฝึกมวยสากลของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนาบิลอานานนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศการฝึกซ้อมของมวยสากลทีมชาติไทยนะแล้วก็ทดลองนะซ้อมล่อเป้านะกับทางด้านของมาเรียโน่กอนซาเลสคอสเมลนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทยชาวคิวบานะครับแล้วก็พบปะกับนักกีฬามวยไทยทีมชาติไทยที่เก็บตัวอยู่ชุดเอเชียนเกมนะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ทางด้านของนาบิลก็บอกว่าเขาก็มาตามกติกาอยู่แล้วนะครับนะก็แต่ว่ามีช่องทางในการชกก็เรื่องของแผนการชกมวยสากลกับมวยไทยอาชีพในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จะได้พูดคุยเรื่องของโปรแกรมนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นคาดหมายบุตรหมายของนาบิลว่าจะทำเรื่องของทีมชาติไทยเรื่องของมวยสากลนะครับนะฮะก็ตั้งเป้าว่าในการชิงแชมป์ประเทศไทย2027นะครับนาบิลอานานบอกว่ามวยสากลรายการแรกที่จะลงขึ้นชกก็คือศึกชิงแชมป์ประเทศไทยปี2027นะครับก่อนที่จะไปควอลิฟายโอลิมปิกเกม2028นะครับเอเชียนเกมคราวนี้จะได้มาเชียร์พี่ๆรุ่นพี่ทีมชาตินะที่เข้าเก็บตัวในแชมป์ทีมชาตินะครับจะได้เชียร์ด้วยแล้วก็ได้ลุ้นไปด้วยนะครับว่าไปให้กำลังใจรุ่นพี่ที่ไปเอเชียนเกมคราวนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของจักรยานเริ่มขึ้นแล้วนะจะเริ่มพรุ่งนี้แล้ววันนี้ประชุมผู้จัดการทีมนะครับสำหรับจักรยานลู่นะฮะนานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะจัดแข่งขันกันพรุ่งนี้นะครับ28ถึง30สิงหาคมที่เวโดโดมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับวันนี้มีการประชุมผู้จัดการทีมนะครับก็พลเอกเดชาเห็นประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนะจัดการแข่งขันจักรยานรุ่นนานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับ28ถึง30สิงหาคมนะที่สนามเวโดโดมหัวหมากนะครับซึ่งลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI นะครับลงในทะเบียนการแข่งขันใน UCI Class 1นะฮะมีคะแนนสะสมระดับโลกด้วยนะครับวันนี้มีการประชุมผู้จัดการทีมนะเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะให้กับ38ทีม21ประเทศนะครับนะเข้ามาพูดคุยกันนะครับแจ้งกติกาอะไรกันเรียบร้อยนะครับโดยมีมิสเตอร์แมทธิวไรท์นะครับผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลียนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่าง UCI มาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ ตัดสินในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่ณัฐพงษ์โลหิตนาวีนะครับผู้ตัดสินนานาชาติชาวไทยนะก็ได้ชี้แจงรายละเอียดกติกาการแข่งขันกฎระเบียบให้กับผู้จัดการทีมของทั้ง38ทีมจาก21ชาตินะครับก็รอเชียร์กันนะครับส่วนในการแข่งขันนะครับนักกีฬาของเราเนี่ยนะทางด้านของความพร้อมนักกีฬาของเราก็ชุดเอเชียนเกมนั่นแหละครับซึ่งมาจากเก็บตัวที่ประเทศจีนนะครับทางด้านของร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะบอกว่าบีจุธาทิพย์มณีพันธ์นะฮะจายอังสุธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมามะขามครับยืนยงเพชรรัตน์นะครับก็จะกลับมาถือว่าเป็นการทดสอบนะโค้งสุดท้ายนะวัดกันโค้งสุดท้ายก่อนไปเอเชียนเกมที่นาโกย่านะครับแล้วก็คู่แข่งสำคัญในระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานมาเลเซียนะส่วนระยะสั้นนะลู่ระยะสั้นนะสปินระยะสั้นเนี่ยคาซัคกับมาเลส่วนระยะกลางคู่แข่งก็เป็นเกาหลีนะครับนะพรุ่งนี้เนี่ยให้ชมกันฟรีเลยนะครับนะฮะชมกันฟรีไม่เสียค่าผ่านประตูนะครับก็รวมถึงจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live แล้วก็YouTube Channel ของ TCA Channel นะครับแล้วก็ Facebook ก็คือ Thailand Cycling Association นะครับพรุ่งนี้จะมีการแสดงนะก่อนเปิดการในพิธีเปิดการแข่งขันนะครับก่อนแข่งขันเนี่ยจะมีพิธีเปิดแล้วมีการแสดงวงปีสกอตจากโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็โขนรามเกียรตินะชุดหนุมานชูกล่องดวงใจนะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็ดาโตอามาจิวกิวนะดาโตอามาจิวซิงกิวนะประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมาเป็นประธานในพิธีร่วมกับทางด้านของพลเอกเดชาเหมกระสีนะครับจากจักรยานนะครับไปดูความเร็วเรื่องของจักรยานแล้วมาติดตามความเร็วเรื่องของวิ่งนะวิ่งไม่ได้เร็วเยอะแต่วิ่งในมรดกโลกนะอุทยานแห่งชาติมรดกโลกนี่นะสร้างถ้าพูดถึงอุทยานมรดกโลกใครก็อยากไปวิ่งกันโดยเฉพาะที่มรดกโลกเขาใหญ่ครับนะวันนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับบริษัท Red Up World นะครับร่วมกับบริษัท B Quick จำกัดแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาครับโอ้โหแสงขาวยิ่งใหญ่นะในการแข่งขัน B Quick เขาใหญ่มาราธอน2027นะครับสนามวิ่งมาราธอนมาตรฐานท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกเขาใหญ่ครับคอนเซปต์ยูเนสโกเวิลด์h e r i t a g e Marathon Series นะฮะจัดต่อเนื่องเป็นปีที่3นะครับตั้งแต่ปี2568ยกระดับนะให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะตั้งเป้าในการแข่งขันรายการนี้มีทั้ง5กิโล10กิโล21กิโลแล้วก็มาราธอน42กิโลนะนักกีฬา 9,000 คนนะครับแล้วก็ออกแบบเรื่องของ Key Vision นะครับเรื่องของ Art Story แต่ทอดเรื่องราวของเสือลายเมฆนะนี่เสือลายเมฆเนี่ยเป็นสัตว์ป่าสงวนแห่งเขาใหญ่นะสื่อถึงการอนุรักษ์พื้นป่าและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมแถลงข่าวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอลงกรเจียมอนุกุลคุณอลงกรเจียมอนุกูลกิจนะครับประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up World จำกัดนะครับเป็น Red Director ด้วยนะครับงาน Red Director of Be Quick เขาใหญ่มาราธอน2027นะครับคุณแฮงโจฮันนะครับแฮงโจฮันคิกนะครับประธานเจ้าที่บริหาร Be Quick จำกัดนะฮะคุณบุษรารัตน์สรัตกุลนะครับผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการของ Be Quick นะครับมีทางด้านของ B2K ประเทศไทยนะฮะมีสยามมิชลีนจำกัดนะฮะมีทางด้านของ Yuasa Battery ผู้สนับสนุนนะครับมีทางด้านของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคุณจิรศักดิ์ประทิพนะแล้วก็มีทางด้านของตัวแทนของเขาใหญ่ด้วยนะครับมาร่วมกันให้ข้อมูลแสดงความพร้อมนะครับซึ่งการแข่งขันบีควิกเขาใหญ่มาราธอน2027นะฮะก็เป็นแบบซีรีส์ต่อเนื่องกัน5ปีนะครับก็ระหว่างเรซับเวิร์ดจำกัดร่วมกับนครราชสีมานะครับในฐานะเจ้าภาพร่วมนะตอนนี้เป็นปีที่3แล้วนะต่อเนื่องนะก็จัดการแข่งขันไปต้นมานะฮะเขาใหญ่มาราธอนที่ตำบลหมูสีนะครับขออภัยนะตำบลหมูสีนะอำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นระยะทาง5กิโลเมตรเนี่ยนะแข่งกันวันเสาร์นะเป็นฟันสองกิโลเมตรก่อนวันเสาร์เป็นฟันรันระยะสั้นๆเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็มี5กิโลเมตร10กิโลเมตร 21.1 กิโลเมตรนะฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มาราธอน 42.195 กิโลเมตรนะครับซึ่งนักกีฬาที่ไปเนี่ยแน่นอนแล้วครับไปเขาใหญ่ก็ต้องไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์นะภายในพื้นป่ามรดกโลกนะครับนะก็ยิ่งใหญ่นะครับอย่างที่บอกฮะแนวคิดของสนามแห่งนี้นะครับสนามวิ่งมาราธอนของประเทศไทยก็คือเรื่องของแนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series นะครับยกระดับนะการขันรายการนี้นะทั้ง Be Quick ทั้ง Art Story สื่อสารเรื่องของการอนุรักษ์พื้นป่าเขาใหญ่นะด้วยตัวละครเสือลายเมฆให้ชัดเจนและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับทาง Be Quick ก็สนับสนุนนะครับนะสมัครสนับสนุนในการแข่งขันรายการนี้นะก็ภาพของทุกคนนะได้มาออกกำลังกายกันเนี่ยนะทางบีควิกผู้สนับสนุนนะครับ กิจกรรมนะครับมีกัน2วันนะครับที่หมูสีอำเภอปากช่องนครราชสีมาคุณฟังนะครับกิจกรรม2วันในวันเสาร์นะครับก็งานเอ็กโปนะฮะแล้วก็มีการจัดกิจกรรม Family Run 2กิโลนี่งานอย่างนี้เนี่ยนะพ่อแม่ลูกเนี่ยจูงมือกันเดินนะครับช่วงเย็นๆนะฮะมีการประกวดแฟนซีด้วยนะท่ามกลางธรรมชาติปีที่แล้ว11องศานะโอ้โหวิ่งกันแบบสบายเลยนะฮะนะครับช่วงเย็นๆนะพ่อแม่ลูกนะครับพาคุณพ่อคุณแม่นะคุณปู่คุณย่าไปวอล์กกันนะเดินกันเบาๆ2กิโลเมตรนะครับในช่วงเวลา 16:30 น.นะครับมีแฟนซีด้วยส่วนเรดนะเรดเดย์ก็เป็นวันที่10มกราคมนะ10มกราคมก็จะมีเริ่มตั้งแต่มาราธอนตี3นะครับฮาล์ฟเนี่ยตี4ครึ่งนะครับ10กิโลเมตรมินิมาราธอนก็ตี5นะครับและปิดท้ายด้วยฟันรัน5กิโลเมตรนะครับ 5:15 น.นะทุกคนก็ได้เสื้อยืดเชือกลึกเหรียญรางวัลอาหารนะฮะแล้วก็รางวัลสำหรับโอเวอร์ออนานาชาติโอเวอร์ออลไทยเอ็ดกรุ๊ปท็อป100ตุ๊กตาเสือลายเมฆซึ่งเป็นมาสคอตสำคัญของรายการนี้ให้กับผู้ที่สนใจนะใครที่สนใจการขันรายการนี้นะวิ่งท้าทายนะกลางพื้นป่ามรดกโลกนะสมัครวิ่งได้นะในเพจของ Be Quick เขาใหญ่มาราธอน2027นะครับก็สมัครได้เขาบอกว่าช่วงนี้คนที่เป็นนักวิ่งเก่านะลดราคาได้นะ50บาทด้วยนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้นะทาง Facebook ของเขาใหญ่มาราธอนนั้นนะครับนะฮะก็การแข่งขันรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันนะครับภาครัฐภาคีเครือข่ายนะครับจังหวัดนครราชสีมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับทางด้านของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมกีฬานครราชสีมาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมานะสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันรายการนี้นะก็ขอเชิญนะครับไปร่วมออกกำลังกายกันนะครับออกกำลังกายกันนะครับสำหรับการขันรายการนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของในการลิเวอร์พูลนะฮะเขาบอกว่าได้นักฟุตบอลคนใหม่มาร่วมทีมนะเดี๋ยวไปดูหน่อยที่คนไหนนะเขาบอกว่ามาจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะซึ่งเป็นนักฟุตบอลมีค่าตัวกว่าน่าจะประมาณสักร้อยกว่าล้านนะครับมีข่าวมาว่าทางด้านของลิเวอร์พูลได้เซ็นบาร์คลีย์ปาโกล่านะครับนะทางด้านของปาโกล่านะครับ120ล้านอ่ะโอ้โหแพงจังเลยนะลิเวอร์พูลมีนักเตะค่าตัวร้อยกว่าล้านเนี่ย3คนแล้วนะอีซักนะฟอเรนเวียดเนี่ยอีกคนนึงก็คือบาโกทางด้านของแบสลีย์บาโกล่านะ23ปีนะฮะทีแรกเนี่ยเปเชตั้งค่าตัวไว้นะ100ล้านปอนด์แล้วก็แอดออนอีกร่วม120ล้านปอนด์ครับแม่มาอยู่ลิเวอร์พูลคือถนัดทางปีกซ้ายนะส่วนใหญ่ที่ผมดูฟอร์มอยู่นะครับส่วนนี้ย้ายแน่นอนแล้วนะคือทางด้านของเลียมดีแลบนะมาอยู่กับฟอร์เรสต์นะฮะนั่งอยู่กับเชลซีไม่ไหวนะไปอยู่เป็นตัวสำรองอ่ะ1ประตูจาก28นัดนะครับนะย้ายจากอิปสวิชไปอยู่เชลซีไม่รุ่งมุ่งมาอยู่ฟอร์เรสต์ดีกว่าฮะนี่นะ45ล้านปอนด์เซ็นสัญญา5ปีนะฮะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดที่2นะสุดสัปดาห์นี้รอเชียร์กันนะครับนี่ไว้ลงเวลาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและเทมันทุกท่านลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริณโรงเรียนวัดสีชมพูและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยากรุงเทพมหานครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดเตรียมรับมือสภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์เตือนภัยตลอด24ชั่วโมงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่27สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกและโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยปีนี้กรมการศาสนาได้ดำเนินการถวายทุนการศึกษา

0: แก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริยัติธรรม3ถึง8ประโยคณพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริสำคัญ2โครงการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมผลักดันบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นแบบชุมชนอนุรักษ์สร้างรายได้ยั่งยืนนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนงานในระยะถัดไปสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกผ่านการปลูกไผ่น้ำเป็นรั้วธรรมชาติและส่งเสริมอาชีพทางเลือกเช่นการเลี้ยงพึ่งโพรงและการปลูกพืชเสริมรายได้เพื่อให้คนและช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลขณะที่การพัฒนาชุมชนบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมทั้งการทำเกษตรโรงเรือนปศุสัตว์และการผลิตกาแฟพร้อมเตรียมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนโดยชูจุดเด่นของพันธุ์ข้าวป่าและพันธุ์ปลาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และเสริมความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์วางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติน
1: ายณภินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ณศาลากลางจังหวัดราชบุรีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้แทน5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำพบว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569จะมีปริมาณฝนตกสะสมสูงในภาคเหนือจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในบางพื้นที่ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ทั้ง5จังหวัดปฏิบัติตาม4มาตรการหลักทั้งการติดตามสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมการตรวจสอบเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการสำรวจแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ปลูกพืชใช้น้ำน้อยตลอดจนการบูรณาการกำลังทหารปภ.ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีปภ.ระบุเพิ่มเติมว่าปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีและเขต4ประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งรถสูบส่งน้ำระยะไกลรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้นและรถผลิตน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซ้อนในจังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งประสานส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ทันทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้ประชาชนอพยพได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: แม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าซ่อมแซมสถานศึกษาและสาธารณูปโภค พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช105/29รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างการปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวกำหนดระยะเวลาดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง10ตุลาคมนี้ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงานโดยรวม11.75มีผลการดำเนินงานเร็วกว่ากำหนดตามแผนงาน3.58โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่3ได้มอบชุดถุงยางชีพจากกองทัพบกเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและมอบตู้เย็นให้แก่โรงเรียนอีกด้วยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงาน IPX Venturize Thailand 2026ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงาน IPX Venturize Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้โดยระบุว่างานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.และเครือข่ายพันธมิตรเพื่อร่วมผลักดันผลงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดสู่ตลาดจริงโดยภายในงานได้รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพของไทยใน5สาขาได้แก่เทคโนโลยีด้านสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและ AI เทคโนโลยีด้านอาหารและเทคโนโลยีสะอาดมาจัดแสดงกว่า250ผลงานพร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมและแหล่งทุนเชื่อมโยงและต่อยอดนวัตกรรมไทยโดยตั้งเป้าเจรจาจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า100คู่สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
3: ตรงนี้เองอ่ะอยากให้ทุกคนดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากเรื่องเกี่ยวกับ IT ยังไงบ้างแล้วเราสามารถจะสร้างมูลค่าต่างๆยังไงบ้าง IT เองก็จะเชื่อมโยงกับการทำinnovation เพราะฉะนั้นเองตอนนี้เราจะเห็นว่าก้อน operation 2กระทรวงทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับก้อนทุนวิจัยก็จะมาสนับสนุนทุนวิจัยต่างๆเพื่อที่จะทำให้ IT เรามีมูลค่าสูงขึ้นเราเห็น engine ดีๆแล้วบิ๊กคอร์เปอเรทก็อาจจะ take over ไปเราก็จะเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นมาในประเทศพอเราเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็จะเกิด mass production ใช้ข้อมูล IP ให้สามารถที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอาวุธสำคัญได้
2: ขณะที่นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์คาดหวังให้งานดังกล่าวเป็นกลไกเชื่อมโยงนักวิจัยเจ้าของนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญากับตลาดนักลงทุนและแหล่งเงินทุนเพื่อผลักดันผลงานไทยสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับงาน IPX Venturize Thailand 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาณฮอ8ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม Impact เมืองทองธานีและเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปุริมปราศภาภารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีสภาพัฒน์เสนอปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลก2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากพิจารณาถึงความพร้อมทั้งการเดินทางโรงพยาบาลและที่พักรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ดีกว่าน
4: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงกรณีจากข้อเสนอของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมหรือสภาพัฒน์ในการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานพืชสวนโลกปี2572ที่มีกำหนดจัดขึ้นที่อำเภอคงย้ายไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเรื่องนี้เริ่มจากที่กระทรวงเกษตรเสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ไปศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่าง2พื้นที่ ผลสรุปคืออำเภอปากช่องมีความพร้อมในหลายด้านมากกว่าทั้งระบบการเดินทางมีทั้งรถโดยสารประจำทางรถไฟและถนนเชื่อมต่อกรุงเทพรวมถึงมีความพร้อมด้านโรงพยาบาลและจำนวนห้องพักโรงแรมที่รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้ทันทีต่างจากพื้นที่เดิมที่ยังมีข้อจำกัดด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหากยังยืนยันจะยังคงจัดงานในพื้นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวนมากเพื่อบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่นั้นเนื่องจากมีกลุ่มทุนมีโรงแรมหลายแห่งอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่นายสุริยะระบุว่าไม่น่าจะเกี่ยวโยงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงแรมเหล่านี้จะได้รับประโยชน์เพราะทำธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวมานานแล้ว
5: ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มอบให้ทางสภาพัฒน์ไปเช็คดูถึงความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องมีการเสนอเปลี่ยนย้ายที่ไปดูว่าที่ไหนที่เหมาะสมกว่าซึ่งทางเลขาธิการสภาพัฒน์ท่านก็ได้ใช้เวลาไปลงพื้นที่อยู่2วันเต็มๆได้พูดคุยกับทางเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งก็เลยสรุปมาว่าเห็นว่าการที่จะย้ายไปที่ปากช่องนั้นจะเป็นประโยชน
4: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่อำเภอคงที่มีการเริ่มปรับพื้นที่ไปบ้างแล้วว่าจะต้องให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาอีกครั้งเพื่อปรับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมขณะเดียวกันข้อเสนอเปลี่ยนสถานที่ในครั้งนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
9: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดฟิชเชอร์หัวหน้าคณะผู้แทนสภากาชาดและสภาเซี่ยวเดือนแดงเซี่ยววงเดือนแดงประจำเนปาลหรือ IFRC ออกแถลงการโดยระบุว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย177รายและสูญหายมากกว่า820รายIFRC ได้อนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจำนวน 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือประชาชนขณะที่นานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอาทิสหภาพยุโรปอินเดียเกาหลีใต้และองค์การอนามัยโลกเริ่มส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาทิน้ำดื่มสิ่งของบรรเทาทุกข์ผ้าห่มชุดปฐมพยาบาลถุงบรรจุศพและยารักษาโรคไปยังเนปาลแล้วพร้อมให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือเนปาลทุกวิถีทางในปฏิบัติการบรรเทาทุกข์และกู้ภัยสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายดาวิดคลาวิแอร์ผู้ว่าการจังหวัดคาลวาโดสแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่กำลังยืนอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองกองของจังหวัดคาลวาโดสเมื่อช่วงค่ำของวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10ราย ขณะที่สำนักงานตำรวจของเมืองกงยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วซึ่งเป็นชายวัย26ปีเกิดในประเทศรัสเซียหลังจากพยายามขับรถหลบหนีไปยังเมืองอุยสเตรฮัมอยู่ห่างจากเมืองกองประมาณ20กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลบราซิลยื่นฟ้องแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ Discord เมื่อวานนี้โดยเรียกค่าเสียหายเป็นมูลค่ากว่า97ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อบังคับให้ Discord นำมาตรการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการคุ้มครองเยาวชนและสตรีในสภาพแวดล้อมดิจิทัลหลังแพลตฟอร์มดังกล่าวล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลในการคุ้มครองผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเยาวชนทางด้านบริษัท Discord ได้ออกแถลงการปฏิเสธและตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าการฟ้องร้องนี้มีความรุนแรงเกินกว่าเหตุและไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายของบราซิลอย่างถูกต้องทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่วนมากดำเนินการล่าช้าในการเพิ่มมาตรการคุ้มครองแม้ว่าจะมีหลักฐานอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ0เซต25-20 25-18 และ25-21 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับญี่ปุ่นหรือ Chinese Taipei ในวันที่29สิงหาคมนี้พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ GLO Star 2026ณสนามคลองหลวงเลกอารีนาตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมให้โอวาทแก่นักกีฬาในโครงการให้มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมไม่ต้องเกรงเนื่องจากยังมีเวลา3วันก่อนที่จะประกาศผลในการไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้สำหรับโครงการ GLO Star 2026จะคัดเอานักเตะที่มีฟอร์มยอดเยี่ยม6คนแบ่งเป็นรุ่น U13 และ U15 รุ่นละ3คนไปฝึกซ้อมต่อที่สโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นต่อไปนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของทีมชาติไทยที่คว้ารองแชมป์ AFF Hyundai Cup 2026ว่าทีมชุดนี้เป็นชุดที่ผสมผสานระหว่างนักเตะที่มีประสบการณ์กับนักเตะชุด U23 ซึ่งถือว่ามาถูกทางแล้วกับการพัฒนาในระยะยาวซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ตรงกับช่วง FIFA Day ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้คาดหวังมากนักแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่จะต้องแก้ไขต่อไปก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญจะเริ่มต้นขึ้น
11: ได้ที่2มาถามว่ามันเสียใจมั้ยก็ไม่ได้เสียใจแต่เสียดายมากกว่าเพราะว่าในบางเกมก็สามารถทำให้ดีโดยเฉพาะเกมนัดชิงชนะเลิศกับเวียดนามไม่ว่าจะเป็นนัดที่1หรือนัดที่2นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายที่จะต้องมากลับมาดูแลในเรื่องของเทคนิคแทคติกต่างๆรวมทั้งการฝึกซ้อมนะครับรวมทั้งวิธีการต่างๆที่มิสเตอร์ฮัสซันโค้ชจะต้องกลับนำไปแก้ไขก็มีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่รออยู่นะครับ FIFA อาเซียนคัพนะฮะที่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ต้องบอกเลยว่าอาจจะพลาดไม่ได้เพราะว่ามีทีมชุดใหญ่เรียกได้เต็มที่เพราะว่าอยู่ในช่วง FIFA Day รวมทั้งเอเชียนคัพในเดือนมกราคมนะอันนั้นยังยิ่งพลาดไม่ได้ใหญ่นะฮะนี่ก็ต้องพิสูจน์มือว่าจะได้ขนาดไหนครับ
10: B Quick เขาใหญ่มาราธอนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3ในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้ารองรับนักวิ่ง 9,000 คนติดตามได้จากรายงาน
12: นายอรงกรเจมอนุกูลกิจกรรมการผู้จัดการบริษัท Red Up Work จำกัดพร้อมด้วยนายแหงโจฮันคิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท B Quick จำกัดและนางสาวบุษรารัตน์อัศรัตนกุลผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการบริษัท B Quick จำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน B Quick เขาใหญ่มาราธอน2027ที่เน็กโทเปียสุขการค้าสยามพารากอนโดยมีมิกทองระยะแบรนด์แอมบาสเดอร์ B Quick ร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของสนามวิ่งในครั้งนี้สำหรับ B Quick เขาใหญ่มาราธอน2027จัดขึ้นเป็นปีที่3ตั้งเป้าหมายผลักดันให้สนามแห่งนี้เป็นสนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศภายใต้แนวคิด UNESCO World Heritage Marathon Series ขยายจำนวนนักวิ่งเป็น 9,000 คนพร้อมยกระดับงานออกแบบใหม่ทั้งหมดร่วมกับ B Quick และ Art Story เพื่อสื่อสารเรื่องราวการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ผ่านตัวละครเสือลายเมฆให้ชัดเจนและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นโดยปีนี้จะจัดขึ้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรม2วันได้แก่วันเสาร์ที่9มกราคม2570เป็นวันรับอุปกรณ์พร้อมกิจกรรม Family Run ระยะ2กิโลเมตรและการประกวดนักวิ่งแฟนซีและวันอาทิตย์ที่10มกราคมเป็นวันแข่งขันเริ่มระยะมาราธอน 12.195 กิโลเมตรระยะ5มาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ5กิโลเมตรสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์เขาใหญ่มาราธอน .com พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
10: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน8คนแบ่งเป็นชาย3คนและหญิง5คนชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดี่ยวหญิงคู่คู่ผสมทีมชายและทีมหญิงโดยนายณัฐวุฒิเรืองเวทนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสเปิดเผยว่าสมาคมจะใช้ทีมที่ผสมผสานนักกีฬารุ่นเก่ากับดาวรุ่งโดยแกนหลักยังเป็นชุดที่คว้าเจ้าเหรียญทองซีเกมครั้งที่33เหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19และอันดับ5โอลิมปิก2024นำโดยสุธาสินีเสวตบุตรอรวรรณภารนังจินนิพาเสวตบุตรพร้อมด้วยภาคภูมิสงวนศิลป์และสรายุทธตันเจริญขณะที่ดาวรุ่งจะใช้พัศราพรวงละครกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลและธิตพัฒน์ปรีชายานแชมป์โลกรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
14: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะซึ่งผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในเรื่องเส้นแบ่งในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

หลังจากคุยโทรศัพท์กับสายส่งหนังสือและขอตัวเลขจากพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีผมจึงชวนเธอขึ้นบันไดไปชั้น3ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ทำงานอยู่เรียกประชุมเฉพาะกิจที่ชุดต้อนรับแขกกลางห้องไม่ใช่เรื่องใหม่วัฒนธรรมการอ่านในประเทศนี้น้อยอยู่แล้วยิ่งเป็นยุคที่สื่อกระดาษกำลังถูกแทนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นิตยสารซึ่งอยู่ยงยืนยาวต้องทยอยปิดตัวกันไปสำนักพิมพ์ของเราที่เน้นพิมพ์งานวรรณกรรมเฉพาะกลุ่มมีหรือจะไม่เจอกับปัญหาทีมงานทุกคนร่วมหัวจมท้ายกันมามีอุดมการณ์คล้ายคลึงแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวต่างเข้าใจสถานการณ์ดีผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าในส่วนของโรงพิมพ์คงพอดำเนินการต่อไปได้แต่สำหรับสำนักพิมพ์ต้องขอประเมินปีต่อปีแรกทีเดียวตั้งใจจะบอกทุกคนว่าได้มาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อได้แล้วภายใน1ปีนี้หากใครไม่อยากเป็นเพียงพนักงานโรงพิมพ์ก็ขอให้ขยับขยายหาที่ทางอันเหมาะสมกับตัวเองแต่เมื่อเห็นแววตาของทุกคนที่ไม่มีท่าทีว่าจะยอมแพ้ต่างคิ้วขมวดเคร่งเครียดระดมสมองหาวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดออนไลน์อีบุ๊กหรือว่าลองทำหนังสือที่เจาะตลาดกลุ่มใหม่แต่ไม่ให้เสียแนวทางเดิมพี่ชดบอกก่อนหนังสือแปลออกตัวยอมลดเงินเดือน1/3เพื่อให้สำนักพิมพ์ไปต่อได้เหตุการณ์จึงกลายเป็นการประชุมเพื่อวางแผนให้สำนักพิมพ์อยู่รอดในภาวะวิกฤตแทนเดินกลับลงมาชั้น2รู้สึกสับสนเต็มทีทางออกเหล่านั้นผมครุ่นคิดมาก่อนแล้วก็ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแต่ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงจุดหมายอย่างมากคงแค่พยุงตัวทุลักทุเลตลอดช่วงเวลาที่ทำสำนักพิมพ์ก็ใช่ว่าจะมีกำไรเป็นกอบเป็นกำอาศัยตอบตัวเองว่าได้ทำในสิ่งที่รักแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาหนักแน่นนักหรอกว่าในยุคสมัยนี้หนังสือจะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรได้จริงจังแต่ก็ยังเชื่อว่าหนังสือดีจะช่วยจัดลงสังคมได้บ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกระทั่งถูกกระแทกด้วยกระแสความตกต่ำของสื่อสิ่งพิมพ์บวกกับเรื่องของพิเศรษฐกิจผมจึงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเลิกกิจการพี่เจี๊ยบฝ่ายบัญชีซึ่งเห็นการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินรู้ดีว่า2ปีที่ผ่านมาผมชักหน้าไม่ถึงหลังหากไม่มีรายได้จากโรงพิมพ์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของครอบครัวคอยค้ำจุนก็ขาดทุนยับทุกปีเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปเจฟพนักงานตรวจบรูฟซึ่งไม่ได้ขึ้นไปประชุมด้วยยื่นซองให้บอกว่าผู้จัดการศาลเจ้าเอามาฝากไว้แค่เห็นตัวอักษรบนซองก็รู้ว่าเป็นบัตรโต๊ะจีนเป็นอย่างนี้ปีละ2ครั้งผมยื่นซองให้พี่เจฟต่อเธอมองหน้ากลับมาเหมือนขอความเห็นอีกแล้วเหรอคะนี่ไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยเหรอผมโบกมือสื่อความหมายว่าท่านทำไปเถอะแต่จะว่าไปแล้วผมก็คิดเห็นเช่นเดียวกันแม้ว่าสำนักพิมพ์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่รู้ทั้งรู้ว่าในสำนักงานไม่มีใครเคารพนับถือศาลเจ้าโต๊ะจีนที่ซื้อในแต่ละครั้งก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงไปนั่งกินผู้จัดการศาลเจ้าคงคิดว่าเราถูกผูกพันด้วยข้อตกลงบางอย่างโดยลืมไปว่านั่นเป็นข้อตกลงที่เราเป็นผู้เสียประโยชน์เดิมทีศาลเจ้าก่อตั้งขึ้นบนที่ดินบริจาคผืนเล็กกิจกรรมบางอย่างซึ่งต้องใช้พื้นที่เช่นเทกระจาดบริจาคทานจึงต้องกางเต็นท์บนถนนในซอยโชคดีที่แต่ละซอยมีทางเชื่อมให้ผู้สัญจรหลบเลี่ยงกันได้แต่สำหรับการแสดงงิ้วต้องตั้งโรงในพื้นที่ว่างเปล่าฝั่งตรงข้ามกระทั่งเจ้าของที่ดินมีโครงการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจแห่งใหม่พ่อเจรจาขอซื้อที่ดินเปล่าเพื่อทำโรงพิมพ์แล้วก็สร้างตึกออฟฟิศให้เจ้าจะด้วยเจตนาของเจ้าของที่ดินหรือไม่ไม่อาจรู้ได้พ่อจึงได้ที่ดินบริเวณหน้าศาลเจ้าตัวแทนศาลเจ้าซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มาพูดคุยเจรจาจนที่สุดแล้วพ่อจึงได้ตึก2ชั้น3คูหาเป็นโรงพิมพ์แล้วก็ตึกออฟฟิศ3ชั้นอีก1หลังสำหรับให้เช่าโดยที่ชั้นล่างปล่อยว่างโล่งเป็นโรงจอดรถและทุกครั้งที่งิ้วมาเล่นจะอนุญาตให้ตั้งเวทีที่ตรงนั้นเพราะว่าการแสดงงิ้วจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาศาลเจ้าข้อตกลงนี้ผูกพันผู้เช่าทุกรายที่ต้องย้ายรถออกไปเมื่อมีงิ้วมาเล่นแต่แล้วอาณาจักรธุรกิจดูเหมือนว่าจะไม่เฟื่องฟูอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเพียงที่อยู่อาศัยตึกออฟฟิศมีคนมาเช่าเฉพาะช่วงแรกแล้วก็ทิ้งร้างมีเพียงโรงพิมพ์ที่ดำเนินการต่อไปได้
ทางศาลเจ้าก็ได้ขนข้าวของโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงเข้าไปเก็บในโรงจอดรถจนรกเรื้อแต่ละปากก็จะขนออกทันทีเมื่อมีคนมาขอเช่าพ่อก็ไม่ว่าอะไรผู้จัดการศาลเจ้าเปลี่ยนมาแล้ว 2-3 สมัยจนวันที่พ่อตายผมต้องมารับช่วงต่อกิจการโรงพิมพ์เนื่องจากเคยทำงานสำนักพิมพ์มาก่อนทำให้สามารถขยายเครือข่ายรับงานได้มากขึ้นจึงตัดสินใจเปิดสำนักพิมพ์ของตนเองพร้อมทั้งถ่ายโอนงานบางส่วนของโรงพิมพ์มาด้วยโดยใช้ออฟฟิศเก่าเป็นที่ทำการผู้จัดการศาลเจ้าให้คนมาจัดสิ่งของที่ระเกะระกะเข้าชิดกำแพงเว้นที่ว่างให้พอจอดรถผมรู้สึกไม่พอใจจึงเขียนป้ายไปติดไว้แจ้งให้ขนของออกจากพื้นที่ทั้งหมดวันรุ่งขึ้นชายร่างอ้วนอายุราว50ปียืนรอผมอยู่ตั้งแต่เช้าเขาอธิบายเหตุผลว่าพื้นที่ศาลเจ้าคับแคบไม่มีที่เก็บของแล้วก็ยิงคำถามกลับมาว่าพนักงานในออฟฟิศมีรถยนต์กี่คันมีมอเตอร์ไซค์กี่คันก่อนเดินไปชี้พื้นที่ซึ่งเว้นว่างไว้ยืนยันว่าเพียงพอสำหรับจอดแล้วเนี่ยตรงนี้ได้คันหนึ่งหลังเสาฝั่งนั้นได้อีก2คันส่วนมอเตอร์ไซค์จอดในมุมนี้ก็ได้แต่ถ้ามีรถเพิ่มมาอีกก็จอดริมถนนหน้าศาลเจ้าได้เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดขณะดุ่มเดินชี้มือชี้ไม้ผมต้องจำนนด้วยเหตุผลไม่อยากพูดเรื่องสิทธิ์อันจะดูไร้น้ำใจเกินไปขอบคุณครับคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องพึ่งพิงกันผู้จัดการศาลเจ้าพูดทิ้งท้ายไม่แน่ใจว่าอะไรคือเจตนาเบื้องหลังคำพูดผมสะกดกั้นอารมณ์ไว้ถือเสียว่าทำตามเจตนาของพ่อนั่นก็แค่ส่วนหนึ่ง

กช่วงตรุษจีนและทำบุญศาลเจ้าจะมีการจัดแสดงงิ้วเลี้ยงโต๊ะจีนประมูลของมงคลซึ่งหาเงินเข้าศาลเจ้าตลอดเวลา 3-4 วันที่ตั้งโรงงิ้วคนในสำนักพิมพ์ต้องนำรถไปจอดอีกซอยแล้วก็ต้องอดทนกับเสียงชงเชงของพิธีกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นหนึ่งด้านหลังโรงงิ้วเต็นท์ของคณะงิ้วเบียดเสียดกันอยู่อย่างแออัดพนักงานของเราต้องเดินเข้าทางประตูด้านข้างซึ่งเว้นช่องทางแค่พอเดินขนาบไปด้วยราวเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งของระเกะระกะระหว่างเต็นท์รวมถึงมีกลิ่นค่าครุ้งจนต้องกลั้นหายใจเพื่อไปขึ้นบันไดยังไม่นับภาพอันไม่ประเทืองสายตาทั้งหลายถึงขนาดที่ช่วงเวลาระหว่างนั้นไม่มีใครอยากเดินผ่านออกไปกินข้าวข้างนอกเหมือนทุกวันจึงมักจะโทรสั่งอาหารให้มาส่งแทนเพื่อจะได้หลับหูหลับตากลั้นหายใจเดินผ่านไปเพียงครั้งเดียวตอนกลับบ้านราว10กว่าวันหลังจากได้รับบัตรเชิญขณะนั่งอยู่ในห้องทำงานสังเกตเห็นคนทำความสะอาดศาลเจ้าผลักประตูกระจกเข้ามาพูดคุยบางอย่างกับเจฟแล้วก็เดินกลับลงไปก่อนจะมีรายสำนักงานเด้งขึ้นเจฟแจ้งว่าทางศาลเจ้าให้เลื่อนรถออกจากโรงจอดทันทีเพราะว่าจะตั้งโรงนิ้วแล้วผมโกรธจนใบหน้าร้อนวูบวาบทางศาลเจ้าควรแจ้งล่วงหน้าเราจะได้เตรียมหาที่จอดในซอยอื่นหรือถ้าหากว่ากระทันหันก็ควรมาสื่อสารชี้แจงด้วยตนเองไม่ใช่ออกคำสั่งเชิงบังคับเช่นนี้นับวันยิ่งไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันผมผลักประตูออกไปเจฟเองไปเลื่อนรถที่พี่หน่อยสิผมบอกพร้อมกับยื่นกุญแจให้พนักงานตรวจบลูฟไม่อยากไปเจอหน้าผู้จัดการศาลเจ้าพอรู้ว่าตนเองอยู่ในอารมณ์ขุ่นมัวหากพูดจารู้แสดงพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมออกไปผมเดินไปหาเจ้าหน้าที่บัญชีพี่เจี๊ยบโต๊ะจีนสันเจ้าน่ะไม่ต้องไปไม่ต้องให้เจ๋งหัวหน้าพี่เจี๊ยบยกนิ้วให้ยิ้มก็ยิ้มสะใจผมเดินกลับเข้าห้องทำงานอารมณ์ขุ่นมัวยังไม่จางหายผมมีสิทธิ์จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ได้คงไม่มีใครกล่าวหาอะไรมากนักหลายคนอาจจะพึงพอใจด้วยซ้ำจำได้ว่าในงานการกุศลงานหนึ่งประธานชุมชนเข้ามาคุยด้วยพูดเรียบเคียงว่าชาวบ้านบ่นกันเยอะเรื่องพิธีกรรมต่างๆของศาลเจ้าทั้งเรื่องปิดถนนเรื่องการบริจาคแต่สำคัญคือเรื่องงิ้วที่ส่งเสียงรบกวนเวลาพักผ่อนคนในละแวกใกล้เคียงแม้ว่าในชุมชนจะมีคนเชื้อสายจีนอยู่บ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยบางทีบางเรื่องก็จำเป็นต้องคำนึงถึงคนหมู่มากผมไม่แน่ใจในเจตนาของประธานชุมชนพอรับรู้มาบ้างว่าพวกเขาถือหางพรรคการเมืองคนละขั้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนในชุมชนไม่น้อยที่รู้สึกเช่นนั้นจริงผมเองก็ไม่แน่ใจในตัวเองเช่นกันว่าเหตุผลที่ไม่บอกยกเลิกไปเพราะว่าคำนึงถึงคนไทยเยื้อสายจีนในชุมชนหรือว่าเป็นพ่อตนเองเป็นคนขี้เกรงใจกันแน่แต่ผมมีปัญหามากมายให้จัดการเกินกว่าที่จะเอาเรื่องอะไรมาหนักสมองเพิ่มจะว่าไปแล้วนอกจากเวลาที่ศาลเจ้ามีพิธีเทกระจาดแจกข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากจนผมก็ไม่ได้ชื่นชมศรัทธาอะไรในศาลเจ้าเลยโดยเฉพาะงิ้วมองว่าเป็นศิลปะที่ขาดความลุ่มลึกนอกจากสีสันการแต่งหน้าแต่งตัวที่ฉูดฉาดการร่ายรำก็ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากเรื่องราวที่ใช้เล่นก็เดิมๆไม่มีความซับซ้อนชวนติดตามและที่ชอบกล่าวอ้างว่ามีประเด็นคุณธรรมที่แทรกสอนนั้นก็ไม่เชื่อว่าคุณธรรมของคนจะถูกปลูกได้โดยผ่านการสอนทื่อๆเช่นนั้นเพราะแม้แต่หนังสือบางเล่มที่ล้ำลึกหนักแน่นยังไม่อาจจะเปลี่ยนความคิดจิตใจคนได้สักกี่มากน้อยซึ่งหากจะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็คงจะไม่กระทบอะไรกับใครมากนักแต่จะมีเหตุผลอะไรเล่าเพื่อมิให้น่าเกลียดซึ่งผมก็ยังไม่ได้คิด

เสียงครมครามจากการตั้งรงนิ้วด้านล่างทำลายสมาธิในการอ่านต้นฉบับที่ตั้งใจจะถูไถพิมพ์ทิ้งท้ายตลอดช่วงบ่ายความคิดจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องศาลเจ้าแล้วก็งิ้วจนท้ายสุดต้องขนต้นฉบับใส่กระเป๋าเมื่อเดินลงมาถึงชั้นล่างก็พบว่าเต็นท์ของคณะงิ้วได้รับการจัดวางแล้วบางส่วนผมจึงรีบก้มหน้าก้มตา กลั้นหายใจผ่านประตูออกไปอย่างรวดเร็วแม้ขณะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านผมเองก็ยังไม่อาจสลัดความคิดเรื่องงิ้วกับศาลเจ้าออกไปจากหัวได้เปิดโปรแกรมดูกล้องวงจรปิดจากมือถือชุดกล้อง4 ตัวที่ติดตั้งไว้ครอบคลุมทั้งในสำนักงานแต่ละชั้นโรงจอดรถชั้น1และด้านหน้าอาคารจากกล้องโรงจอดรถเต็นท์แต่ละหลังเบียดแน่นกันอยู่ท่ามกลางกล่องลังอุปกรณ์และก็ราวเสื้อผ้ารกเรื้อแค่มองผ่านกล้องยังรู้สึกอึดอัดผมเปลี่ยนมาดูกล้องด้านหน้าอาคารโรงนิ้วใกล้เสร็จคงมีการทำต่อในวันรุ่งขึ้นสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องไปฝั่งศาลเจ้าประตูใหญ่ปิดแล้วแต่ภายในเปิดไฟสว่างคนในคณะนิ้ว2 คนเดินผ่านประตูเล็กด้านข้างเข้าไปคงไปเข้าห้องน้ำแต่ก่อนที่จะออกจากโปรแกรมพบว่ากล้องชั้น2ที่ส่องผ่านกระจกออฟฟิศออกไปปรากฏร่างหนึ่งอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้น3ผมจึงแตะขยายหน้าจอดูออฟฟิศแต่ละชั้นกั้นด้วยกระจกแยกจากกันมีพื้นที่ว่างด้านหน้าริมหน้าต่างจัดวางโต๊ะตู้เล็กๆน้อยๆกับตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้ประดิษฐ์แม้ว่าบันไดวนที่เชื่อมต่อจากชั้นล่างถึงชั้นดาดฟ้าจะไม่มีอะไรกั้นไว้แต่ก็ควรรู้ว่ามันคือส่วนของสำนักงานไม่ควรขึ้นไปยุ่งย่ามผู้จัดการศาลเจ้าควรแจ้งให้พวกเขาทราบหลังจากปรับความละเอียดของภาพก็พบว่าเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าตอบกำลังพูดพึมพำอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวใจหนึ่งก็อยากจะโทรไปตอบว่าผู้จัดการศาลเจ้าแต่แล้วก็ทำเพียงนั่งจ้องดูเด็กหนุ่มคนนั้นว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งเขานั่งอยู่อย่างนั้นสักพักนึงก่อนที่จะลุกขึ้นเดินไปบริเวณที่ว่างระหว่างประตูกระจกกับหน้าต่างออกทำไร่รำชั่วครู่ก่อนกลับมานั่งเหม่อลอยที่บันไดอีกครั้งชายอีกคนนึงขึ้นมาพูดอะไรกับเด็กหนุ่ม2-3 คำก่อนไปยืนสูบบุหรี่ที่หน้าต่างแล้วก็กลับลงไปเด็กหนุ่มเอนตัวลงนอนบนขั้นบันไดก่อนลุกขึ้นนั่งท่องบ่นพึมพำอีกครั้งครู่นึงจึงเดินกลับลงไปผมเปลี่ยนไปดูกล้องวงจรปิดชั้น1เห็นขมุดเข้าไปในเต็นท์สีเขียวซีดที่บริเวณตีนบันไดดูเวลาแล้ว16:15เสียเวลาไปเกือบ2 ชั่วโมงโดยแทบไม่มีสมาธิทำงานเพราะว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังก็คืออารมณ์ขุ่นมัวของผมพร้อมกับบทสรุปให้กับตัวเองว่าจะไม่ยอมให้คนพวกนี้มาก้าวก่ายลิดรอนสิทธิ์ของผมอีกพรุ่งนี้ต้องพูดคุยกับผู้จัดการศาลเจ้าให้รู้เรื่องกันไปสักที

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยุและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจิ้นปั้นสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่ลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2พอหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงยิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเลี้ยวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเหน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้นหนึ่งเห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้าผมปรับหมุนกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทำมีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริง
เสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการศาลเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วยังไม่จบนะคะแต่เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังกันต่อได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกใน

0: แฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
3: กระทรวงมหาดไทยเร่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้พร้อมให้ความมั่นใจผู้สอบด้วยความสุจริตได้รับการบรรจุรับราชการแน่นอน
4: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยความคืบหน้าการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบความผิดปกติในการสอบท้องถิ่นรวม 5,925 คนว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วและเข้าสู่ขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ อบต.และเทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุจากการติดตามสถานการณ์ยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการภายในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ดำเนินการด้วยความสุจริตนายนิรัตน์ยืนยันว่าจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจเยี่ยมระบบป้องกันอุทกภัย3นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายืนยันสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติน
5: ายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหารและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจติดตามความพร้อมระบบป้องกันอุทกภัยใน3นิคมอุตสาหกรรมหลักได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงบางปะอินและบ้านว่าหรือไฮเทคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนผลตรวจสอบพบว่าสถานการณ์น้ำของทั้ง3นิคมอยู่ในระดับ1หรือระดับปกติหรือสีเขียวโดยระดับน้ำภายนอกยังห่างจากสันเขื่อนป้องกันอย่างปลอดภัยขณะที่ระบบป้องกันและระบายน้ำมีความพร้อมทั้งแนวเขื่อนสถานีสูบน้ำบ่อหน่วงน้ำและระบบไฟฟ้าสำรองที่รองรับการสูบน้ำต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงนอกจากนี้การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังสูงสุดและ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กับความปลอดภัยของประชาชนและชุมชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกรมอนามัยมหาวิทยาลัยบูรพาและภาคีเครือข่ายเปิดเวที HIA Forum 2026ยกระดับประเมินผลกระทบสุขภาพรองรับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
6: นายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยในการประชุม HIA Forum 2026ที่จังหวัดชลบุรีว่าไทยพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA มานานเกือบ2ทศวรรษและมีกฎหมายรองรับแต่การประเมินส่วนใหญ่ยังดำเนินก่อนการเริ่มโครงการจึงควรยกระดับสู่ระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าและใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะความเสี่ยงจากมลพิษผลกระทบสะสมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมย้ำบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ซึ่งใกล้ชิดประชาชนและมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นที่ ปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี777แห่งแต่ดำเนินการได้935แห่งหรือร้อยละ120และมีอปท.ผ่านการรับรองแล้ว375แห่งสำหรับ HIA Forum 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมมีการนำเสนอผลงานวิชาการ94ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ

0: สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยนะครับสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้คืนวันพฤหัสบดีครับเราจะเริ่มตั้งแต่3ทุ่มหลังข่าวเลยนะฮะยาวไปถึง5ทุ่มครับ2ชั่วโมงสำหรับแฟนคลับของรายการเรานะครับวันนี้ก็27สิงหาคมแล้วนะช่วงปลายเดือนครับช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดเยอะนะฮะระวังกันด้วยนะครับไข้หวัดใหญ่โควิดนะมีทั้งหมดเลยก็ระบาดในหลายๆพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ป้องกันนะหลักการป้องกันก็เหมือนเดิมนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเข้าไว้นะครับการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายจิตใจนะครับถ้าเจ็บใครได้ป่วยก็รักษาตามอาการครับนะถ้าสะดวกไปหาหมอก็ไปหาหมอก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับถ้าไม่ดีนะถ้าไม่ดีก็ดูอาการตัวเองประเมินด้วยนะครับไม่ดีอาจจะต้องไปหาหมอเพราะว่าแต่ละคนอาการหนักเบาไม่ค่อยเท่ากันนะครับส่วนสถานการณ์ของโลกก็โหปั่นป่วนเนาะสงครามก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะยังรบกันอยู่นะทั้งรัสเซียยูเครนตะวันออกกลางก็ยังไม่นิ่งอยู่นะแล้วก็ยังมีภัยพิบัติล่าสุดที่แถวเนปาลใช่ไหมเนปาลทิเบตโอ้โหน้ำแบบน้ำป่าโคลนมันมาจากภูเขาเลยอะน่ากลัวมากนะครับคนตายน่าจะเป็นหลักร้อยหรืออาจจะมากกว่าหลายร้อยนะติดตามข่าวอยู่ตอนนี้ก็ช่วยเหลือกันทั้งส่วนของจีนทิเบตแล้วก็เนปาล นะครับดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะครับนึกถึงสมุนไพรฝากไว้ด้วยครับอภัยภูเบศรของเราเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับแล้วก็ทำเพื่อให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้เป็นด็อกเตอร์สองครับด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวนะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีด้านการแพทย์แผนไทยนะครับด็อกเตอร์สองท่านมารอแล้วนะฮะด็อกเตอร์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอเคครับช่วงนี้อยู่เมืองไทยนะ
4: โอ้อยู่เมืองไทยค่ะตอนนี้อยู่ชะอำค่ะอ
3: ยู่ชะอำอ่ะเชิญครับเชิญครับมีเรื่องราวอะไรอยากจะคุยกับแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
4: ค่ะก็เมื่อกี้ที่พี่บรมพูดเรื่องไข้หวัดใหญ่เนาะช่วงเนี้ยโรคทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันกลับมาระบาดแล้วก็ในหลายคนเนี่ยในหลายๆเนี่ยมันเหมือนมีความรุนแรงขึ้นนะคะ
3: ครับ
4: โรคบางโรคที่เราคิดว่ามันไปแล้วล่ะมันลดน้อยลงมันก็กลับมาเป็นใหม่แล้วก็เยอะขึ้นแล้วก็การรักษาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะคะสักเท่าไหร่นะหรือว่าต้องใช้ยาที่แรงขึ้นก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับธรรมชาติที่เราไปพยายามไปเปลี่ยนแปลงเขานะคะเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อโรคพวกนี้มันก็พยายามปรับตัวเหมือนที่เราก็พยายามปรับตัวจากกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็อยากให้เรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็น priority แต่ที่สำคัญก็คือว่าก็อยากให้ดูแลสภาพแวดล้อมนะคะณวันนี้หลายคนก็เวลาไปพูดทุกคนก็บอกว่าโอ้มันจะสายซะแล้วเพราะว่าป ากก็หมดแล้วนะคะอย่างน่านเนี่ยเป็นคือยังไงก็ท่วมนะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวซับน้ำแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอะค่ะต่อไปลูกหลานเราเนี่ยอยู่ไม่ได้อย่างเหตุเกิดที่เนปาลแล้วก็ทิเบตเนี่ยทำให้รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะมันสะท้อนใจเหมือนกันนะพอเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรช่วยกันได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็อยากให้ช่วยธรรมชาตินะคะอย่างอาเบปูเบตเราก็ทำพยายามทำเรื่องเกษตรอินทรีย์แต่ว่าเราเป็นองค์กรเดียวเนี่ยเราคงไม่ได้สามารถทำได้ทั้งหมดตอนนี้เราก็มีการแจกก้าพันใช่ไหมคะต้นไม้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่ปาจีนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ความรู้สมุนไพรมาเที่ยวด้วยมารับต้นก้าพันสมุนไพรเนี่ยก็มาได้นะคะแล้วก็เอาไปช่วยกันปลูกเพราะว่ามันช่วยซับน้ำอุ้มน้ำได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องสุขภาพเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่า อย่างปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไปหาหมอเนี่ยคุณหมอเนี่ยกดดันนะคะมีเพื่อนเป็นหมอแล้วเราอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหมอก็จะพูดว่าเหมือนเรานั่งเฉยไม่ได้เลยเพราะว่าคนไข้นี่จ้องเข้ามาว่าเมื่อไหร่มันจะถึงคิวเราแล้วก็คนไข้แต่ละคนเนี่ยคือใช้เวลา 4-5 นาทีเองเพราะคนไข้เยอะมาก
3: ใช่ใช่ต้องรีบหน่อย
4: ซึ่งมันทำให้ประสิทธิภาพของหมอเนี่ยต่อให้เก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคง่ายๆอะค่ะรณรงค์ว่าดูแลรักษาตัวเองนะคะเราพยายามหาความรู้เพราะว่าอย่างห้องฉุกเฉินเนี่ยอย่างที่เคยมีประเด็นข่าวเนาะแล้วก็เริ่มมีการรณรงค์ว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นอะไรเยอะอย่าไปห้องฉุกเฉินเพราะว่ามันทำให้คนที่ควรจะได้รับการดูแลช่วยเหลือเนี่ยเขาก็มีได้รับเวลานั้นเนี่ย
3: น้อยลงไปใช่ครับใช่ครับ
4: แล้วก็ที่สำคัญอย่างวันนี้ที่มาบรรยายที่ชะอำเนี่ยค่ะก็คือหลายครั้งเนี่ยอย่างบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเราส่งเสริมการใช้สมุนไพรแต่ว่าเราใช้แต่กับผู้ป่วยกับตัวเองเราไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยก็วันนี้ก็พูดกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะว่าเราก็ต้องใช้ของเราด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อกี้พี่บรมพูดถึงไข้หวัดเนาะที่จะเล่าก็คือว่าพอดีเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะพ่อเนี่ยเป็นฟลูเอเป็นไข้หวัดสายพันธุ์
3: A
4: ตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าแกเป็นหวัดธรรมดานะคะแต่ว่าเริ่มชะงนใจตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมกินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลง
3: ครับ
4: ลงอ่ะแต่ว่ามัน2ชั่วโมงก็ตีกลับมาใหม่นะคะก็เลยเอ๊ะคิดได้ว่าเอ้ยไข้หวัดมันระบาดอยู่นี่ว่าเลยลองเอาเทสคิดมาตรวจนะคะปรากฏก็เป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A นะคะแล้วพ่อเนี่ยก็เป็นสโตรกเนาะเราก็ต้องก็ไปโรงพยาบาลเนี่ยแหละค่ะไปขอรับยาต้านไวรัสคือผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะหรือว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะเขาก็จะมียาต้านไวรัสให้หมอก็บอกว่าเอ้ยพี่สองเอามาโรงพยาบาลไหมเราก็บอกว่าไม่เอาหรอกเพราะว่าตั้งแต่พ่อแอดมิดล่าสุดที่เขานอนอยู่โรงพยาบาลนานเนี่ยเขากลัวการนอนโรงพยาบาลโดยเฉพาะกลัวการถูกซักชันเวลามีเสมหะนะคะ
3: คร
4: ับ แล้วเราก็เลยบอกว่าเอาไว้ที่บ้านก็ได้เดี๋ยวดูแลคือถ้าไม่ไหวจะเอามาก็พ่อก็กินยาต้านไวรัสไปแต่ว่ายาต้านไวรัสมันก็ช่วยส่วนหนึ่งมันก็ต้องมียาบรรเทาอาการยาลดไข้นะคะก็ตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะทำไมไข้มันยัดได้ยาต้านไวรัสไปแล้วแต่ไข้มันก็ลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือ2ชั่วโมงก็เด้งกลับมานะคะแล้วก็เช็ดตัวเพื่อระบายความร้อนนะคะก็คิดได้ว่าตอนเราป่วยเนี่ยนะคะเรามีไข้เนี่ยตอนช่วงที่เป็นต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยมันไข้มันสูงแล้วก็กินยาแผนปัจจุบันเนี่ยไข้ลงแต่ความร้อนข้างในเนี่ยเรารู้สึกมันระอุตลอดนะคะตอนนั้นน้องแผ่นไหนบอกว่าให้กินยาประสาทจันแดงคือมันจะไปลดความร้อนที่ตับได้นะคะเพราะตับเนี่ยมันเป็นตัวส่งกระจายความร้อนออกมาคือถ้าตับตับใดที่เราไม่ไปลดความร้อนที่ตับอะค่ะความร้อนก็จะถูกส่งออกมาเรื่อยๆนะคะการแช่ได้ยาที่มันขมเย็นพวกประสาทจันแดงพวกนี้มันจะไปลดความร้อนที่ตับ
3: ครับครับ
4: ซึ่งก็เลยบอกคิดว่าก็ให้พ่อลองให้พ่อกินไปนะคะก็ปรากฏว่ากินไปสัก2 โดสเนี่ยโอ้ยไข้เริ่มลดดีนะคะ ก็ลดลงมา4-5 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็เด้งกลับมาใหม่แสดงว่าอันนี้สัญญาณดีนะคะ
3: ครับ
4: ก็กินต่อเนื่อง2วันก็ไข้ลงก็ถอนยาประสาทจันแดงออกก็ไม่ได้ให้อ่ะแต่ว่าแกก็ยังมีไข้แบบต่ำๆนะคะแล้วก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทำไมท่อนบนมันร้อนแต่ท่อนล่างที่เท้าเนี่ยมัน
3: เย็น
4: เราก็เรียนรู้จากน้องแผนไทยว่าจริงๆการตรวจร่างกายง่ายๆดูลิ้นดูตาจับความแตกต่างของอุณหภูมิเนี่ยมันพอบอกได้แล้วก็แบบแสดงว่าลมความร้อนเนี่ยมันไม่เคลื่อนจากส่วนบนไปส่วนล่างนะตอนนั้นก็เลยได้ความก็ระลึกตอนที่ช่วงโควิดระบาดในคนไข้ที่อากาศน้อยๆเนี่ยเราก็ให้กินจันทลีลาเพื่อให้มันกระจายลมนะคะพ่อก็กินจันทลีลานะกินอยู่2วันหลังจากนั้นไข้ก็ลงไปปกติ1สัปดาห์ก็รีคัฟเวอรี่นะคะก็หายไปปกติแล้วก็พ่อก็มีอาการไอนะคะตัวเองก็กลัวมากเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีเสมหะเยอะนะคะก็เลยเอายามาขำป้อมเนี่ยค่ะให้เก็บจิบแล้วก็เวลานอนเนี่ยค่ะให้อมเม็ดมาขำป้อมไว้ในคอนะคะ
3: ค
4: แล้วถ้าไอแห้งเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยแกไอมีเสมหะก่อนแล้วก็ให้จิบยาแก้ไอมาขำป้อมแล้วก็ตอนก่อนนอนเนี่ยให้อมเพื่อให้มันน้ำลายเนี่ยมันซาเอามาขำป้อมเนี่ยไปลดเสมหะคือทำให้พยายามเคลียร์คอให้แบบไม่มีเสมหะเพราะกลัวว่าถ้าแกมีเสมหะเนี่ยมันจะอาการเยอะนะคะเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์นั้นแล้วพอหลังจากเสมหะลดเนี่ยค่ะแกก็เริ่มไอแบบแห้งเราก็แบบอ๋อแสดงว่าเสมหะลดก็ไอแห้งตอนนั้นก็ใช้สเปรย์ฟ้าทลายโจรพ่นนะคะก็ประมาณ1สัปดาห์เนี่ยก็รีคัฟเวอรี่ดีเพราะฉะนั้นไอที่จะบอกเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องสุขภาพเรามีความรู้เรื่องการตรวจประเมินความผิดปกติได้เล็กน้อยนะคะ
3: คร
4: ับ เราจะสามารถเอายาสมุนไพรเนี่ยมาใช้เสริมกับยาแผนปัจจุบันแล้วทำให้เราก็พึ่งตนเองได้แล้วในหลายครั้งอ่ะเราเชื่อว่าจากที่ดูแลผู้สูงอายุอ่ะผู้สูงอายุจำนวนมากไม่อยากไปโรงพยาบาล
3: ใช่เป็นอย่างนั้นจริ
4: งเพราะว่าไปอยู่โรงพยาบาลก็คือหนาวมากเนาะญาติก็ไปเยี่ยมไม่ได้ จะกินจะนอนอะไร
3: สิ่งแวดล้อมมันสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่ค่อยมีความสุขครับผมครับ
4: ใช่ค่ะก็เลยทำให้ตอนนี้ค่ะก็คิดว่าถ้าคนไทยเราเนี่ยเราพอมีความรู้นะคะเรื่องพวกนี้เราลองปรับใช้ดูเนี่ยเราก็จะทำให้หนึ่งเนี่ยเราได้การดูแลที่มันใกล้ชิดใกล้บ้านใกล้ใจแล้วก็ต้นทุนต่ำนะคะ
3: ครับ
4: อันที่สองเนี่ยก็คือโรงพยาบาลก็ลดภาวะลดโหลดลงไปแล้วก็ได้ดูผู้ป่วยที่จำเป็นจริงๆนะคะนี่ก็อยากจะฝากการฟังรายการเนี้ยก็ไม่ใช่อยากให้คุณผู้ฟังอย่างเดียวแต่ลองไปใช้ด้วยสมมติเราป่วยเนี่ยเราไปใช้แล้วมันได้ผลไหมนะคะทีนี้วันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเพราะว่ามีคนไข้เนี่ยไม่แน่ใจคิดว่าผู้สูงอายุเป็นเยอะนะคะก็คือเรื่องท้องผูกที่โรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ท้องผูกเนี่ยนะคะธรรมชาติคนไทยเลยเนี่ยจะไม่ชอบชาชงจะไม่ชอบกินยาน้ำอ่ะชอบกินยาเม็ดง่ายใช่ไหม
3: คะสะดวกปึ๊บก็หมดแล้วจบแล้วครับผม
4: ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: พอมาโรงพยาบาลเนี่ยท้องผูกหมอก็มักจะสั่งเป็นมะขามแขกให้ใช่ไหม
3: ใช่
4: มะขามแขกก็คนไข้หลายคนก็บอกว่าเราก็เจอคนไข้นะคะกินเป็น10เม็ดก็ยังไม่ออกเนาะทีนี้เราก็ถามเขาว่าคนไข้ก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกแบบเครียดมากเพราะว่าพอมันไม่ระบายเนี่ยมันอึดอัดแล้วตอนนี้ก็กินไปตั้ง10เม็ดแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรมวนท้องแต่ก็ไม่ออกนะคะ
3: ครับ
4: เราก็บอกคนไข้ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเวลาสมมติเรากินแล้วมันจะถ่ายได้เนี่ยนะคะมันไม่คือกระบวนการที่จะทำให้เกิดการถ่ายเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยมันต้องมีการย่อยก่อนถ้าร่างกายย่อยเป็นเศษอาหารเล็กๆเนี่ยนะคะชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะร่างกายมันจะเรียกว่ามีการบีบตัวของลำไส้เนี่ยได้ง่ายกว่าอาหารเป็นก้อนใหญ่มันใช้แรงน้อยกว่ามันก็จะออกง่ายกว่า
3: เ
4: พราะฉะนั้นเองเนี่ยนะคะในผู้สูงอายุหลายคนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ ติดเตียงหรือผู้ป่วยที่แก่มากๆอย่างพ่อเนี่ยยกตัวอย่างเราก็รู้จากการปรับอาหารคือสมัยก่อนนะคะตอนแกไม่ได้เป็นสโตรกเนี่ย แกก็เป็นผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองแกก็อยากกินข้าวมาเลยก็กินอยากกินอะไรกูก็กินแล้วแกก็ชอบกินข้าวเหนียวมากนะ
3: ครับ
4: ก็ไม่ถ่ายก็มีปัญหาเรื่องการไม่ถ่ายนะคะพอแกมาเป็นผู้ป่วยสโตรกเนี่ยก็ไม่ถึงกับติดเตียงแต่ว่าก็ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ว่าต้องมีคนดูแลเราก็เปลี่ยนอาหารแกจากอาหารที่มันแข็งเนี่ยนะคะอาหารที่แกชอบกินเนี่ยไม่กินเลยนะคะก็กินเป็นอ่อนๆเช่นสมมุติเราผัดแตงกวาเนี่ยเราจะทำให้ชิ้นมันเล็กแล้วก็เสร็จแล้วผัดจนนิ่ม นะคะใส่ไข่นะคะแล้วก็มีน้ำเล็กน้อยเช้าก็แทนที่จะเปลี่ยนเป็นเช้าเป็นข้าวก็กินข้าวต้มเพื่อให้มันมีน้ำนะคะแล้วก็พยายามให้จิบน้ำบ่อยๆเนี่ยทุกวันเนี่ยพ่อเนี่ยแทบไม่ต้องใช้ยาระบายเลยคือแค่เปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้คือ
3: ถ่ายดีเลย
4: อ๋อใช่ก็คือแบบพอกินไปถึงระยะเวลาหนึ่งกินท้องมันเต็มเนี่ยมันก็โดยกลไกอะถ้าร่างกายเราแบบสมองส่วนที่สั่งการเรื่องการขับถ่ายไม่เสียเนี่ยมันก็จะออกมาเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยคืออาหารมันต้องถูกย่อยคือถ้าระบบย่อยเราดีก็โอเคไปแต่ถ้าระบบย่อยไม่ดีเนี่ยเราต้องใช้เรื่องการปรุงอาหารเข้ามาช่วยเช่นอาจจะใช้เครื่องเทศลดขนาดลงใช้ความร้อนย่อยให้มันย่อยง่ายก่อนนะคะ อันที่สองเนี่ยก็คือพอมันย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยนะคะส่วนของสารอาหารที่ร่างกายต้องการจะดูดซึมส่วนที่เป็นกากเนี่ยมันก็จะเหลือค้างอยู่ในลำไส้นะคะทีนี้ลำไส้เนี่ยต้องเกิดการบีบตัว มันถึงจะเคลื่อนตัวกากอาหารลงไปเพื่อที่จะขับออกสู่ทางทวารหนักได้ทีเนี้ยหลายคนเนี่ยเวลากินข้าวแล้วอะค่ะจะนอนหรือนั่งเฉยๆผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยนะคะวันนี้แม่ไปหาหมอก็บอกนะคะหมอก็บ่นบอกว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยมีให้มาฝึกกายภาพก็ไม่มานะบอกว่าฝึกเดินน่ะฉันก็เดินเป็นแต่เกิดอันนี้ก็ เป็นแบบไม่เชื่อหมอนี่ก็ไม่ดีนะส
3: ุ
4: ดท้ายหมอก็เลยบอกว่าต่อไปกินข้าวเนี่ยให้เดินด้วยเพราะว่าจะได้แบบช่วยย่อยด้วยแล้วก็ทำให้ลำไส้มันเคลื่อนไหวนะคะ
3: ครับผม
4: ใช่ค่ะอันที่สามเนี่ยที่คนมักจะไม่ค่อยรู้ก็คือว่าตัวมะขามแขกเนี่ยค่ะมันมีสารไม่ต้องจำก็ได้นะคะแต่มันเป็นสารตัวหนึ่งชื่อว่าเซโนไซด์นะคะมันเป็นสารที่ปกติพวกเนี้ยพอเวลาเราดูดซึมมะขามแขกเข้าไปแล้วในร่างกายเนี่ยนะคะมันก็จะยังไม่ออกฤทธิ์นะคะไอ้ตัวเซโนไซด์เนี่ยมันจะต้องไปเจอแบคทีเรียในลำไส้ก่อนมันถึงจะออกฤทธิ
3: ์
4: ทีเนี้ยหลายคนเนี่ยเราน่าจะเคยได้ยินเรื่องพรีไบโอติกใช่ไหมคะโปรไบโอติกคือบางทีเราอ่ะก็คือไม่มีเชื้อดีในลำไส้เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลลำไส้ของเรามาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มมาปรับปรุงลำไส้ของเราด้วยการทำให้มันมีเชื้อดีทีนี้มันจะมีเชื้อดีได้ยังไงก็คือมันก็ต้องมีเชื้อดีจากเส้นใยอาหารต้องมีผักหรือไม่เราก็อาจจะต้องกินบางอย่างที่มันเป็นอาหารของเชื้
3: อ
4: ซึ่งตอนนี้มีงานวิจัยสมัยใหม่น่าสนใจหลายชิ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นตีพลาเนี่ยเขาก็มีการศึกษาว่ามันเป็นอาหารของเชื้อดีให้เรากินได้เพราะว่าตัวตีพลาเนี่ยอย.ก็ให้ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารแล้วก็ทั่วโลกก็ใช้เป็น dietary supplement หรือเป็นอาหารเสริมนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสเนี่ยนะคะที่เขามาคอนซัลท์เนี่ยเราก็ซักไปหมดเลยทั้ง3กระบวนการเนี่ยสรุปก็คือคนไข้ก็คือก็อาหารก็กินแบบปกตินะคะน้ำก็น้อยก็มีกิจวัตรประจำวันแบบไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะคะรวมถึงไม่ค่อยได้กินผักเพราะแกบอกว่าฟันแกไม่ดีนะคะก็เลยวันนั้นก็อธิบายไปเยอะนะคะบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าฟันไม่ดีเราก็อาจจะต้องใช้ความร้อนเข้ามาช่วยปรุงพวกผักหรืออะไรพวกนี้ให้มันนิ่มนะคะ
3: ค
4: ือคนแก่บางคนเนี่ยนะคะก็เคยเจอเขาก็จะมีความเชื่อว่ากินผักสดวิตามินเกลือแร่เยอะนะคะ แต่ว่า บางทีมันเคี้ยวไม่เข้าอ่ะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะคนแก่น้ำย่อยน้อยมันก็ไม่ย่อยกินไปก็ท้องอืดนะคะ
5: ใช่ใช่
4: เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องปรับนะคะแล้วก็อาจจะมีเดินหลังอาหารซึ่งตอนหลังเนี้ยเขาก็มีวิจัยว่าถ้าเรากินข้าวแล้วเราเดินเนี้ยนะคะสัก5-10 นาทีเนี้ยจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงการปรับสมดุลลำไส้ก็บอกคนไข้ว่าไม่งั้นก็ไปกินคอมบูชาก็ได้หรือว่าจะไปกินตีพลาคนไข้ก็บอกโอ้ยคอมบูชาไม่ไหวต้องทำไม่เป็นอะไรต้องซื้อก็ไม่รู้เจ้าไหนก็เลยกินตีพลานะคะ
5: คร
4: ับ ปรากฏว่าคนไข้คนเนี้ยค่ะปรับพฤติกรรมอยู่ประมาณ2 เดือนนะก็คือก็เริ่มนะคะจากที่10 เม็ดไม่ถ่ายก็เริ่มถ่ายแล้วก็ค่อยๆลดนะคะจนปัจจุบันน่าจะ3-4 เดือนแล้วคนไข้ก็บอกว่าตอนนี้ก็เหลือตัวเซนนาเนี่ยนะคะหรือว่าไอ้ตัวมะขามแขกเนี่ยที่โรงพยาบาลจ่ายให้เนี่ยก็ลดอยู่ประมาณที่3 เม็ดนะคะก็ถือว่าก็ดีขึ้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวันนี้ที่อยากจะมาคุยก็คือว่าบางคนเนี่ยเราคิดแบบอะไรอ่ะจะต้องไปดูแลโรคเรื้อรังระดับน้ำตาลความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ดีนะแต่จริงๆอ่ะจะบอกว่าระบบทางเดินอาหารนะคะมันเป็นจุดกำเนิดของทุกโรคเลยค่ะถ้ากินไปแล้วอ่ะคืออย่างน่าจะเคยคุยฟังเนาะตัวเองก็เคยไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ไปทำงานที่เกาหลีแล้วก็เคยไปดูงานของรัฐบาลคือเกาหลีเองเนี่ยเขาก็ส่งเสริมเรื่องสมุนไพรนะคะอย่างเดือนที่แล้วไปเนี่ยเขาก็แบบเขาก็สนใจเรื่องสมุนไพรนะเราก็เลยถามเขาบอกว่าเอ๊ะเกาหลีเนี่ยเขามีปัญหาเหมือนไทยนะคะคือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเหมือนกันเราอาจจะเคยเห็นในเขาเรียกว่าอะไรสารคดีใช่ไหมคะว่าเกาหลีเนี่ยมีผู้สูงอายุญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเยอะมากแต่คนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าเขาแก่แล้วก็ยังทำงานได้แต่ของเราตอนเนี้ยยังไม่แก่ทำงานไม่ได้เพราะป่วยแล้ว
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าสิ่งนึงที่เขากำลังทำวิจัยเนี่ยก็คือว่าเขาทำวิจัยเรื่องของยาในระบบทางเดินอาหารเพราะเขาบอกว่าถ้าระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันทำงานไม่ดีเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดโรคต่างๆนานาพอท้องผูกแล้วเนี่ยคือเขาก็มีทฤษฎีความเชื่อใครๆเราเหมือนวันก่อนอินเดียมาดูงานเนี่ยเขาก็พูดว่าไทยเนี่ยมีไหมเรื่ององค์ความรู้เรื่องของเสียเพราะอินเดียเนี่ยจะมีเรื่องของการขับของเสียออกจากร่างกายจาก5 ทางนะคะทางก็จะมีปัสสาวะอุจจาระเหงื่อน้ำมูกแล้วก็อาเจียนแต่ของเราก็บอกเราก็มีอุจจาระปัสสาวะแล้วก็มีเหงื่
5: อ
4: แต่เราไม่มีทำให้อาเจียนใช่ไหม
5: ครับ
4: ไม่มีแต่ของเขามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ามันมีความเชื่อที่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อเหมือนกับเราว่าอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีอาหารเก่าอาหารใหม
5: ่
4: ถ้าเกิดสมมติเราอาหารเก่าเราไม่ออกเลยกินอาหารใหม่เข้าไปอีกมันก็ไม่ดูดซึมนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้ก็มาพูดที่นี่นะคะว่าจริงๆระบบทางเดินอาหารนะเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญคืออย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวไม่เป็นไรวันนี้กินแล้วไม่ถ่ายก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงถ่าย แต่ว่าพอเราสะสมมันไว้นะมากๆอะค่ะมันก็จะกลายเป็นปัญหาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การแก้อาการเมื่อมันมีแล้วแต่ว่าเราควรจะทำป้องกันไม่ให้มันเกิดนะคะโดยซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยอย่างเรื่องศาสตร์องค์ความรู้เรื่องทางเดินอาหารเนี่ยมันไปไกลมากแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์มากนะคะว่าไอ้ทางเดินอาหารเราเนี่ยมันมีเชื้อที่ดีนะคะกับเชื้อที่ไม่ดีในอนาคตเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยมีคนไข้มาปรึกษาเยอะเหมือนกันนะคะเช่นตอนนี้เราจะมีค่านิยมก็คือมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเขาเรียกว่าพรีไบโอติกใช่ไหมคะ
5: ครับ
4: ที่เราจะซื้อมากินชงน้ำอ่ะแล้วก็กินนะคะวันนี้ก็ถามมาสอนเนี่ยถามว่าใครกินบ้างโอ้คนกินเยอะนะถามว่าได้ผลไหมก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วทำไมยังกินก็คิดว่ามันดี ก็คือบอกว่าแต่ว่าศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยมันมีความเป็นเฉพาะทางเฉพาะตัวมากขึ้นนะคะเขาก็มีอย่างในญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาทำเรื่องพวกนี้เขาก็บอกว่า ต่อไปเนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยเราจะรักษาโรคเนี่ยเราจะมีเครื่องมือใหม่ก็คือดูว่าอุจจาระของเราอะค่ะมีเชื้ออะไรบ้างและยังขาดเชื้ออะไรแล้วเราก็เติมลงไปนะคะ
3: ครับ
4: แล้วเชื้อเหล่านี้มันน่าอัศจรรย์มากนะคะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่เฉพาะเรื่องระบบขับถ่ายแต่มันเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะคะความเครียดโรคอ้วนโรคทางเขาเรียกว่าอะไรเมตาบอลิกอะค่ะโรคความดันความไขมันเนี่ยเกี่ยวหมดเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่เราทำให้กินอาหารที่ไปทำให้มีเชื้อดีในลำไส้เนี่ยนะคะพวกพืชผักเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นพวกของอาหารที่มันมีเชื้อดีอยู่พวกอาหารหมักดองพวกเนี้ยค่ะ
3: อ
4: ันเนี้ยก็จะช่วยได้เรียกว่าค่อนข้างมากนะคะที่จะทำให้สุขภาพลำไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงพอสุขภาพลำไส้ของเราแข็งแรงเนี่ยเวลาเราจะดูดซึมเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูดซึมนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปแบบกินอาหารเสริมเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยเนี่ยกินอาหารเสริมเยอะมากนะคะอย่างเราเจอเคยคุยกับดาราเนี่ยเวลาไปออกรายการหรือว่าไปบรรยายอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะมีดารามาเนาะ เขาก็แบบจะเล่าให้ฟังว่าเขากินวิตามินเนี่ยบางทีน่าจะกินแทนอาหารนะคะคือกินเป็น10เม็ดกว่าเม็ดคือ10กว่าเม็ดอะกินทุกวิตามินแล้วก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันไม่กินผักไปเลยวะ แล้วทำไมถึงต้องมากินวิตามินแยกๆนะคะ เพราะว่ามันมีการศึกษาในอเมริกาเนี่ยนะคะเมื่อ10ปีก่อนจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเนี่ย เราทำเรื่องของน้ำพริกแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปค้นข้อมูลมีน้ำพริกเยอะแยะ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเราคิดว่าเป็นคีย์แมสเสจที่ต้องบอกคนไทยก็คือน้ำพริกมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เรากินผักได
3: ้
4: เพราะว่าเราสมมติเรากินน้ำพริกกะปิเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีผักบางอย่างที่เหมาะแต่บางอย่างก็ไม่เหมาะ
3: ใช่ใช่
4: หรือว่าอย่างน้ำพริกอ่องเนี้ยมันก็ต้องกินกับผักของทางเหนืออะไรเงี้ยถึงจะเข้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปค้นนะคะว่าอเมริกาเนี่ยเขามีการศึกษาเขาเรียกว่าการศึกษาเชิงสังเกตคืออเมริกาเนี่ยเขามีข้อดีของอเมริกาเนี่ยนะคะมันลงทุนเรื่องการวิจัยทางสุขภาพเนี่ยเยอะมาก
3: เขามีเงินครับ
4: แล้วเขาก็ให้ความสำคัญกับการติดตามข้อมูลจริงในคน คือเขาเนี่ยนะคะก็ติดตามไปว่าคนที่มันเป็นเวจิเทเรียนหรือมังสวิรัติเนี่ยกับคนที่กินเนื้อสัตว์คืออเมริกาเนี่ยถ้าใครไปอเมริกาเนี่ยจะรู้ว่าผักอะแพง สมมติถ้าเราซื้อไปแมคโดนัลด์เนี่ยนะคะเราซื้อขนมปังชีสเนี่ย เราอาจจะซื้อได้1เหรียญแต่พอเราเพิ่มผักปุ๊บมัน 3-4 เหรียญ นะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็ติดตามคนกลุ่มนี้เป็น10ปีเลยนะคะแล้วก็พบว่าไอ้คนที่กินคนที่เป็นเวจิเทเรียนเนี่ยนะพวกเนี้ยนะคะมันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจเนี่ยนะคะมันอัตราส่วนเนี่ยมันต่างกันถึง 40% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฝรั่งตอนนั้นเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนมันก็บอกว่าเป็นอะไรที่แล้วมันก็บอกว่าไอ้คนที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถ้าใครไปอเมริกาเนี่ยตลาดวิตามินเกลือแร่ของอเมริกาเนี่ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรที่แบบเติบโตนะแล้วก็ขายดีมากมันก็กินไปคู่เนี่ยเขาบอกว่าพอไปจับคู่กันเนี่ยนะคือคนที่คิดว่ากินวิตามินครบแล้วกับคนที่กินผักเนี่ยสู้กินผักไม่ได้เลยฝรั่งบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเราก็งงมันจะเซอร์ไพรส์ทำไมวะคือจริงๆอ่ะองค์ความรู้เนี่ยในวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพรูฟเลยนะคะอย่างผักใบเขียวเนี่ยมันมีแคลเซียมผักสีเขียวเนี่ย
3: จะมีหลายอย่าง
4: จะมีแคลเซียมกับฟอสฟอรัส
3: สูง
4: อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูดซึมแต่พอไปอยู่ในสมมติเราไปหาหมออ่ะผู้หญิงที่วัยทองเนี่ยกินแคลเซียมเนี่ยนะ1เม็ดเนี่ยดูดซึมอยู่ประมาณ
3: กี่เปอร์เซ็นต์
4: 100ส่วนดูดซึม29ส่วนนี่คือมากแล้วนะ
3: นี่คือมากแล้วแค่29เองจาก100
4: ใช่ใช่ใช
3: ่ครับ
4: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วตอนเนี้ยก็คือเราก็บอกว่าคนไทยเนี่ยขาดวิตามินดีเราก็งงขาดทำไมวะ
3: แดดเราเลย
4: เพราะว่าเรากลัวแดดเราไม่กล้า
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
4: ใช่แ ทำให้เราไม่ได้ใช้ทรัพยากรเรามีแล้วเราก็ไปกินวิตามินดีแทนทีนี้
3: ใช่เลยครับ
4: พอกินวิตามินดีเนี่ยก็เริ่มมีรายงานว่ามันก็เกิดผลข้างเคียงหรืออะไรที่ระยะยาวหรือบางอย่างเนี้ยวันก่อนก็คุยกับหมอเนาะบอกว่ายาลดกรดเนี่ยคือถ้าเกิดคนไหนที่เป็นผู้สูงอายุเราฟังอยู่เนี่ยที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยคุณหมอจะจ่ายแอสไพรินใช่ไหมคะทุกคนเลยเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าแอสไพรินเนี่ยมันป้องกันการเกิดริ่มเลือดได้
3: ใช่ครับ
4: เสร็จแล้วหมอก็กังวลอีกว่าเอถ้าผู้สูงอายุกินแอสไพรินเนี่ยนะมันจะระคายเคืองกระเพาะเดี๋ยวเป็นแผลในกระเพาะสั่งโอมิพาโซนมาให้นะคะเป็นยาลดกรดซึ่งมันลดดีมากคือลดกรดจนหมดจนคนไข้ก็บ่นว่ากินแล้วก็ท้องอืดอย่างแม่เนี่ยแกบอกเลยว่าบอกหมอเลยว่าไม่ต้องสั่งแล้วอย่างนี้ไม่เอาแม่ไม่เป็นโรคกระเพาะหรอกแม่ท้องอืดมากไม่เอาแต่ว่าก็เลยวันนี้ก็เลยมาคุยบอกว่าเอ้ยแต่ถ้าเราจ่ายขมิ้นเนี่ยมันลดกรดได้นิดหน่อยช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้แล้วก็ประสมานแผลในกระเพาะมันมีกลไกที่มันละมุนละม่อมกว่าแล้วก็หลากหลายกลไกไม่ได้แรงไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับผู้สูงอายุกว่าแต่ที่จะไปกินยาที่มันลดกรดโดยเฉพาะเลยเนี่ยเรามากินขมิ้นชันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่วันนี้อยากจะมาคุยจากประสบการณ์เพราะว่าอยากจะให้เห็นความสำคัญของการดูแลทางเดินอาหารที่ไม่ใช่เพิ่งสมุนไพรเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเข้าใจกลไกของมันแล้วทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยถ่ายออกได้แล้วอาหารที่กินเข้าไปใหม่ก็ดูดซึมได้ดีนะคะโดยการพยายามกินอาหารที่เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดยิ่งถ้าเป็นออร์แกนิกได้เน
3: ี่
4: ย
3: ยิ่งดี
4: นะคะเพราะตอนนี้คือมันปนเปื้อนอะเยอะมากนะคะ
3: ใช่ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญนะคะตอนนี้ถ้าคนไทยเนี่ยวันก่อนก็นั่งคุยนะคะว่าเดี๋ยวนี้คน40กว่าก็ตายแล้วอะแต่โชคดีที่ว่าถ้าเขาตายไปเลยเนี่ยตัวเองก็คิดว่าดีนะอย่างตัวเองก็อยากแบบไม่ต้องทรมาน
3: จบไป
4: แต่ว่าไอ้วันนี้อาจารย์คนนึงก็บอกว่าแต่มันก็จะทุกข์กับคนที่อยู
3: ่ใช
4: ่ใช่ทีเนี้ยแต่เราก็มาแต่ว่าในทางสุขภาพเนี่ยเราก็มาดูว่าคนเดี๋ยวนี้นะเห็นไหมไปแข่งไฮดรอกไปแข่งอะไรเยอะแยะเลยอ่ะโอ้ร่างกายข้างนอกดูแข็งแรงมีกล้ามเนื้อไม่มีพุงแต่ข้างในเราไม่แข็งแรงเท่าคนในอดีตเพราะอาหารเราไม่ดีเท่าน้ำเราก็ไม่ดีอากาศเราก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าวันนี้เราอยากอยู่แบบสุขภาพดีเนี่ยให้ย้อนกลับไปที่การกินการอยู่การใช้ชีวิตให้มาก
3: สำคัญ
4: พึ่งยาให้หน่อย
3: การกินการอยู่
4: และใช้สมุนไพรเมื่อจำเป็นนะคะ
3: ครับ
4: ค่ะประมาณนี้
3: ประมาณนี้โอ้ถูกต้องเลยครับคุณผู้ฟังครับเอาแนวนี้ไปใช้ได้เลยนะเชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักเลยนะครับให้ทางดร.สองท่านพักด้วยจบสปอร์ตชุดหนึ่งนะเราเตรียมสปอร์ตไปชุดหนึ่งประมาณ4ตัวนะครับจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอยากจะขอคำแนะนำกับทางดร.สองนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้เราเปลี่ยนมาออกอากาศที่ห้องส่งของ FM วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับใช้เบอร์02-290-0473นะครับคืนนี้พรุ่งนี้เราใช้เบอร์ห้องส่งของ FM 92.5 MHz นะครับเป็น02-290-0473เดี๋ยวหลังจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะท่านที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากมีหรือว่ามีปัญหาอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางดร.นะฮะหลังเบรกครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473ครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงาม เราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
0: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
0: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
0: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราเน้นคุณภาพและความปลอดภัยนะครับใช้แล้วคุณมั่นใจได้นะใช่ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะใครอยู่แถวถนนงามวงวานแถวนนนะพันทิพย์งามวงวานมีตัวแทนจำหน่ายนะครับอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชนิตยาก็ไปสอบถามได้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับที่02 290 0473โทรจากไหนครับ
5: นนทบุรีค่ะ
4: นนทบุรีเชิญเชิญครับอาจารย์ดร.รอฟังอยู่
5: อาจารย์แล้วก็คุณบรรลมนะคะคือจะเรียนถามว่าลีพารากับขมิ้นเนี่ยถ้าเรากินไปนานๆเนี่ยจะมีผลเสียไหมเพราะว่าเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ลีพาราเนี่ยจะช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ดีมากเลยเมื่อก่อนจะท้องผูกแต่พอกินไปหลายๆเดือนแล้วท้องไม่ผูกแล้วนะคะจะถามว่าทานไปนานๆจะมีอะไรไม่ดีป่ะคะ
6: คือถ้าเกิดสมมติว่าตัวตีพลาดคือณขนาดนี้ค่ะถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการระบายแล้วเนี่ยนะคะก็แสดงว่าลำไส้ของเราเนี่ยทำงานดีทั้งในแง่ของการดูดซึมการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มีเชื้อดีที่จะทำให้เกิดการขับถ่ายได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินตีพลาแล้วหรือว่ากินขมิ้นชันนะคะในแง่ที่ว่าจะไปเพิ่มเชื้อดีในลำไส้นะคะ
5: ค่ะแต่ว่าโรคกระเพาะนี่ยังไม่หายนะคะ
6: ถ้ากินถ้าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็คือตัวที่จะเหมาะกว่าก็คือขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันเนี่ยมีสรรพคุณในการสมานแผลในลำไส้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวขมิ้นชันน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะกว่าค่ะโดยกินหลังอาหารค่ะ
5: ค่ะคือกินทั้งสองตัวอยู่เลยขณะนี้ค่ะคำถามก็คือว่ากินไปนานๆเนี่ยจะไม่ดีอะไรหรือเปล่า
6: คือโดยปกติค่ะครั้งขมิ้นชันและตีพาราเนี่ยมันเป็นอาหารอยู่แล้วคือสัดส่วนของส่วนผสมของทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นอาหารแล้วการกินปริมาณต่อวันเนี่ยโดยปกติมันไม่ได้กินคือถ้าเทียบเป็นกลับไปเป็นกรัมเนี่ยมันไม่ได้เยอะจนแบบว่าจะทำให้เกิดอันตรายนะคะสมุนไพรทั้งสองชนิดเนี่ยถือว่ามีความปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามอ่ะถ้าเกิดสมมติวันนึงเนี่ยแผลในกระเพาะเราหายและระบบขับถ่ายเราไม่มีปัญหาเราไม่จำเป็นต้องกินต่อก็ได้ค่ะ
5: อ
6: ๋
5: อค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดี
4: โอเคเคลียร์นะชัดเจนนะครับสายแรกครับขอคำแนะนำมาอาจารย์ก็แนะนำไปเรียบร้อยนะครับสายที่รออยู่เชิญครับเรามีเวลาอีก10นาทีเศษนะครับเชิญครับจากไหนครับ
7: กรุงเทพครับ
4: กรุงเทพนะเชิญถามเลยครับ
7: ถามว่ายาแอสไพรินเนี่ยแก้อะไรครับ
4: เตอร์ครับยาแอสไพรินเป็นยาแก้อะไรครับช่วยอะไรครับ
6: คือยาแอสไพรินสมัยก่อนเนี่ยเราใช้แก้ปวดค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยเราพบว่าขนาดต่ำๆเนี่ยมันป้องกันการเกิดลิ่มเลือดคือคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันความดันไขมันเบาหวานเนี่ยนะคะมักจะมีเลือดหนืดกว่าปกติมีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดได้ทีนี้มันมีการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่เลยนะคะว่าถ้าเกิดสมมติคนไข้เนี่ยที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยค่ะแล้วได้รับยาแอสไพรินขนาดต่ำๆที่เราเรียกว่าเกรนวันเนี่ยนะคะพวกนี้ค่ะมันจะป้องกันการเสียชีวิตจากลิ่มเลือดอุดตันได้มากกว่าที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ทั่วโลกนะคะว่าคนไข้กลุ่มนี้เรามักจะพอเป็นความดันไขมันเบาหวานเป็นนานๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราก็จะให้แอสไพรินเข้าไปด้วยค่ะ
7: ครับขอบคุณคร
4: ับ โอเคครับเคลียร์ครับต่อครับต่อครับท่านที่รออยู่นะปรึกษาเรื่องหยุกยาก็ได้เลยนะครับสมุนไพรหรือจะเกี่ยวกับอภัยภูเบศของเรายินดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
8: จากปทุมธานีค
4: ่
8: ะ
4: ปทุมธานีเชิญถามเลยครับ
8: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านคือจะถามว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยอาจารย์อานี่ไงที่บอกว่าให้ทานไอ้พวกมะขามป้อมมะขามแข็งมีวิตามินซีสูงตอนนี้ดิฉันมาไปถามมะขามป้อมมันแพงอ่ะเราใช้มะขามเปียกแทนได้ไหมคะ
6: คือจริงๆอะค่ะตัววิตามินซีเนี่ยนะคะจริงๆโอเคในมะขามป้อมมันสูงแล้วก็มันค่อนข้างจะสลายได้ช้ากว่าพืชชนิดอื่นเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าโครงสร้างที่มันไปป้องกันไอ้ตัวไปเขาเรียกเป็นเกาะป้องกันไม่ให้วิตามินซีมันสลายพูดง่ายๆแบบนั้นแต่ว่าพอเราทำให้แห้งแล้วเนี่ยมันวิตามินซีมันจะไม่อยู่ละค่ะมันก็จะเป็นสารกลุ่มอื่นที่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเราทานพืชผักผลไม้ให้มากพอเนี่ยค่ะก็หลากหลายได้ไม่อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นมะขามป้อมหรือมะขามเปียกนะคะ
4: ฝรั่งก็เยอะนะฝรั่งอ
6: ่
4: ะ
6: ใช่ฝรั่งเยอะ
4: วิตามินซีก็เยอะครับถ้าเราต้องการวิตามินซีเนี่ยมันมีทางเลือกเยอะครับตามฤดูกาลลองดูเช็คดูฝรั่งนี่มีทั้งปีเลยครับผม
8: ค่ะอันนี้จบแล้วนะคะขอบคุณแต่นี่จะถามอีกข้อนึงคือว่าดิฉันอายุ67นะคะแล้วก็ไม่เคยเลยที่จะตื่นมาตอนนี้มันเปลี่ยนไปต้อง 2-3 เดือนแล้วตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะ1ครั้งแล้วเราก็กลับไปนอนก็ไม่ค่อยจะหลับเช้าเลยเพลียนี่จะแก้ไขยังไงคะท่านอาจารย
6: ์คือถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาเรื่องการนอนหลับที่เรารู้สึกว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วหลับได้ไม่ค่อยดีนะคะคือมันก็อาจจะมีสมุนไพรที่เป็นตัวช่วยนะคะอย่างเช่นถ้าไปภูเบศเนี่ยเราก็จะมีตำรับที่เรียกว่าอภัยบีกีบัวแดงนะคะตัวนี้มันไม่ใช่ยานอนหลับคือไม่ได้กินไปแล้วแบบกดประสาทแล้วก็หลับเป็นยาแผนปัจจุบันแต่มันจะไปปรับตัวสารสื่อประสาทในสมองอะค่ะให้ทำงานให้มันมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดคือโดยปกติอะค่ะในสมองเราเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่หลั่งเพื่อให้เราตื่นสดชื่นแอคทีฟแต่ว่าแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงกลางคืนก็จะมีอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เราสงบระงับแต่ทีนี้พอเราอายุมากขึ้นหรือเราจะเป็นโรคเรื้อรังร่างกายมีความเครียดเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ไอฮอร์โมนตรงนี้มันแปรปรวนนะคะตัวตำรับเนี้ยมันก็จะไปช่วยโดยกินเช้ากับกินเย็นนะคะไม่ได้กินก่อนนอนจากการศึกษาในคนไข้เราเนี่ยเราก็พบว่ามันช่วยหนึ่งลดการตื่นกลางดึกนะคะอันที่สองเนี่ยทำให้หลับลึกมากขึ้นนะคะอันที่สามก็คือทำให้ตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นมากขึ้นก็อาจจะลองตำรับนี้ได้แล้วตัวนี้ก็เป็นตัวสมุนไพรที่เป็นตำรับที่เป็นสมุนไพรที่เราใช้เป็นอาหารอยู่แล้วนะคะหรือไม่เนี่ยถ้าไม่อยากซื้อเนี่ยก็อาจจะลองรับประทานนะคะเช่นตำรับวัวบกก็ได้นะคะถ้าสมมติเราสามารถหาวัวบกได้นะคะวัวบกเนี่ยนะคะผสมกับตัวกล้วยมันก็จะมีซีโรโทนินนะคะที่ช่วยเรื่องความผ่อนคลายอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะ
8: คือไม่ใช่อย่างนั้นค่ะปัญหามันอยู่ที่ว่าทุกทีไม่เคยจะตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนน่ะเนี่ยพอหรือเพื่อนเพราะเราแก่พอ67ปีแล้วอายุพอ67แล้วเนี่ยเพิ่งมาเป็น 2-3 เดือนเนี่ยค่ะต้องตื่นมาปัสสาวะตื่น
6: ค่ะทีนี้อย่างงี้ค่ะคือที่พูดแบบนั้นเพราะว่าอันที่1เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมีธรรมชาติก็คืออันที่1เนี่ยความสามารถในการกั้นปัสสาวะเนี่ยมันจะลดลงอันที่2เนี่ยร่างกายของผู้สูงอายุเองเนี่ยนะคะมันถ้าอธิบายตามหลักฐานเขาบอกมันจะเย็นขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะปัสสาวะเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุเนี่ยจะปัสสาวะได้เขาเรียกว่าในตอนกลางคืนเสื้ออากาศก็เย็นด้วยเนี่ยมันก็จะมากกว่าคนปกติแต่ที่ประเด็นคือพอขับปัสสาวะพอปัสสาวะแล้วเนี่ยค่ะมันนอนไม่หลับคือโดยปกติในธรรมชาติเนี่ยอย่างคนวัยหนุ่มสาวเนี่ยสมมติเราตื่นขึ้นมาปัสสาวะเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็นอนได้แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหลับไม่ได้คือหลังจากไปเข้าห้องน้ำมันหลับไม่ได้ก็เลยแนะนำเป็นตัวอภัยบีแต่ถ้าถามว่าเราจะไม่กลับเราจะไม่ปัสสาวะเลยได้ไหมโดยธรรมชาติเนี่ยนะคะโดยตัวเองเนี่ยไม่แนะนำแล้วก็ในทางการแพทย์เนี่ยเราก็ไม่แนะนำว่าอย่างเช่นเราอ่ะจะปวดท้องแล้วเราไปกินยาห้ามไม่ให้ถ่ายอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทำคือถ้ามันต้องการจะขับออกก็ต้องให้ร่างกายมันขับออกนะคะ
8: อ๋อแล้วเราก็กินยาไปบีแทนใช่ไหมคะ
6: คือถ้าสมมติว่าถ้าจะลองนะคะมันเพื่อทำให้การนอนหลับของเราในระหว่างคืนเนี่ยตื่นแล้วก็ยังสามารถที่จะหลับต่อได้ก็สามารถใช้ได้นะคะ
8: ขอบคุณมากค่ะขอบค
4: ุ
8: ณนะคะ
4: โอเคครับอ่ะเคลียร์กันไปนะครับต่อครับน่าจะได้อีกท่านสองท่านนะครับเชิญครับเชิญครับถามดร.ได้เลยครับ
9: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: ค่ะ
9: สวัสดีครับผมมีปัญหาตัวของเป็นแผลในปากจากเชื้อไวรัสนะครับ
6: เป็นเลิมหรอคะ
9: มันเป็นกลุ่มของเลิมอะครับ
6: อืมค่ะแล้วตอนนี้ใช้ยาอะไรอยู่คะ
9: ของขาวละออครับเมาส์เจล
6: อะไรนะคะเมาอะไรเมาส์เจลนะคะ
9: ขาวละออเมาส์เจลครับครับ
6: แล้วดีขึ้นไหมคะ
9: ก็ดีขึ้นนิดๆ
6: อ
9: ื
6: มแล้วยังไงคะ
9: ก็จะถามว่ามันเหมือนกับว่าใช้ยาที่รักษาก็ยายอประมาณนี้ใช้ได้อยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์
6: เข้าใจว่าเดี๋ยวนะคะขาวละออเมาส์เจลเนี่ยน่าจะเป็นยาสำหรับทาแก้ร้อนในไหมคะ
4: เขาเขียนสลากเขียนว่าไงครับสลากเขียนว่ารักษาแก้อะไรครับ
6: คือเท่าที่เคยเห็นนะคะคือปกติแล้วเนี่ยค่ะเวลาเป็นแผลในปากอ่ะมันจะเกิดขึ้นสองสามสาเหตุนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะถ้าสมมติว่าเราคิดคือเดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าทำไมเราถึงคิดว่ามันเป็นไวรัสคะ
9: นั่นเคยเป็นมันเหมือนกับเป็นแผลผ่าตัดในเหงื่อครับนั่นเคยเป็นมารอบหนึ่งประมาณนี้ครับ
6: เป็นอะไรนะคะขออีกทีสิคะ
9: เป็นการผ่าตัดเหงือกครับ
4: ผ่าตัดเหงือกแล้วก็เป็นแผลในปาก
9: ใช่ครับ
4: และเป็นเหมือนกับแบบนั้นเลยใช่ไหม
9: ใช่ครับ
6: ไม่คิดว่าเป็นเลิฟนะคะคืออันที่หนึ่งก่อนนะคะคือไวรัสเนี่ยเริมมูสวัดพวกเนี้ยค่ะส่วนใหญ่เวลามันเป็นเนี่ยลักษณะแผลเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากแผลร้อนใน
9: ครับถ้าเป็นแผลร้อนในครับอาจารย์ผมเพียงแต่ว่าหมอเคยบอกว่ามันเป็นเชื้อไวรัสครับไม่ใช่แค่แบคทีเรียหรือเชื้อราอะไรประมาณนี้ครับ
4: ของเดิมที่คุณเป็นเนี่ยหมอบอกว่าเป็นมาจากเชื้อไวรัส
9: ใช่คร
4: ับ แล้วของใหม่ที่คุณเป็นเนี่ยคุณไปหาหมอหรือยัง
9: ยังครับหมอครับ
4: คุณเดาเอาเองว่าเป็นเหมือนเดิม
9: ใช่ครับ
4: แล้วคุณใช้ยาที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้ไม่ดีขึ้นดีขึ้นเล็กน้อย
9: เล็กน้อยครับ
4: แล้วอยากจะให้อาจารย์แนะนําในการรักษาต่อยอดให้
9: ใช่คร
4: ับ โอเคครับ
6: ทีนี้อย่างนี้ค่ะคืออยากจะถ้าเกิดสมมุตินะคะเป็นแผลผ่าตัด
4: ดร.มีเวลา2นาทีครับ
6: ค่ะถ้าเป็นแผลผ่าตัดเนี่ยนะคะอันนี้ควรจะต้องได้สมุนไพรที่มันมีฤทธิ์สมานแผลยกตัวอย่างเช่นบัวบกพวกเจลรักษาจากพวกบัวบกนะคะหรือไม่ก็อาจจะใช้ตัวเจลตัวพยายอนี้ก็ได้ใช้ตัวไอ
4: ้กิสลีน
6: พยายอนเนี่ยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นร้อนในเนี่ยนะคะจะใช้ของข่าวละออเดิมก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะ
9: ครับได้ครับจันครับอันนี้ผมถามเพิ่มนิดนึงตัวพยายอที่เป็นตัวครีมกับตัวเจลมันใช้แทนกันไม่ได้ใช่ไหมครับ
6: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆเนี่ยคือมันขึ้นคือเนื้อเยื่อที่อยู่ในปากกับผิวหนังเราอะสังเกตไหมคะว่ามันจะมีลักษณะต่างกันทีเนี้ยตัวสมมติว่าเจลหรือว่าตัวกิสลีนเนี่ยค่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เกาะติดบริเวณเยื่อบุปากได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นครีมเนี่ยจะติดที่ผิวหนังได้ดีกว่าค่ะ
9: อ๋อได้ครับ
6: ค่ะ
9: ครับผมขอบพระคุณอาจารย์ครับ
4: โอเคเคลียร์นะครับ
6: ขอบคุณค่ะ
4: ครับผมคงเป็นสายสุดท้ายนะครับดร.มีเวลาประมาณเกือบนาทีฝากอะไรเป็นข้อคิดนิดนึงครับเชิญครับ
6: ค่ะก็คืออยากจะฝากคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพภายในบางทีเราออกกำลังกายเยอะนะคะแต่ว่าเรากินอาหารที่อาจจะไม่ได้อินทรีย์เนาะแล้วก็ระบบการย่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะก็วันนี้ใครที่ฟังแล้วมีอาการเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อย 30-40% ของคนไทยมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหารไม่ท้องอืดก็ไม่อืดนะคะกินแล้วก็ไม่ย่อยนะคะหรือเป็นแผลในกระเพาะอะไรพวกเนี้ยค่ะลองปรับพฤติกรรมนะคะกินอาหารที่ย่อยง่ายทำให้ดูดซึมเคลื่อนไหวดีนะคะแล้วก็ระบายค่ะ
4: ขอบคุณมากครับอ่ะเราฟังข่าวครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังเจอกับหมอมกรต่อนะครับ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็น

0: นยิ้ม
1: กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบโพสต์ข่มขู่สถานศึกษาพร้อมเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัย
2: นายประเสริฐเป็นทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีการเผยแพร่ข้อความข่มขู่หรือแจ้งเหตุร้ายที่ไม่หวังดีต่อสถานศึกษาว่าขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจสร้างความสับสนและความกังวลจนบางสถานศึกษาต้องหยุดการเรียนการสอนหรือปิดโรงเรียนชั่วคราวกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยจะประสานตำรวจและฝ่ายความมั่นคงหากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จสามารถตรวจสอบต้นตอได้และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นสร้างความวุ่นวายและกระทบต่อสถานศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของสถานศึกษาพร้อมเตรียมยกระดับภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยให้โรงเรียนโดยพิจารณามาตรการคัดกรองข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามก่อนเผยแพร่ในวงกว้างนอกจากนี้มีระบบทัฟฟี่เอ็กดูและศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: อำเภอสุงไหงโกลกรวมพลังภาครัฐและประชาชนกว่า300คนร่วมจัดกิจกรรมปฏิเสธความรุนแรงเรียกร้องความสันติสุขในพื้นที่
3: นายพิมลจงรักปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงเป็นประธานในกิจกรรมอำเภอสุงไหงโกลกรวมพลังปฏิเสธความรุนแรงโดยมีพันตำรวจโทนิติสุขสรรค์รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุงไหงโกลกเรือตรียูโซปากีนายทหารกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง3ฝ่ายอสชรบผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาคณะครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม300คนณโรงเรียนบ้านกวาลอศิลาตำบลปาเสมาศอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของชาวอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทุกภาคส่วนที่ต้องการรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกส่งผลให้ศาลาริมทางและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมถึงยังเกิดเหตุอีกหลายจุดทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสในคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ภายในกิจกรรมผู้นำศาสนาอยากได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูอาต่อเอกองค์อัลเลาะห์เพื่อให้ความสงบสุขจงบังเกิดในพื้นที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากเหตุความรุนแรงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ทูตสหรัฐประจำประเทศจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนจีนเนปาลสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนในวันนี้ที่ระบุว่านายเดวิดเพอร์ดูทูตสหรัฐประจำประเทศจีนพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวานนี้โดยนายเพอร์ดูแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งติดกับชายแดนเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างน้อย3รายและสูญหายอีก558รายขณะที่รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตราสุวาของเนปาลซึ่งติดกับชายแดนของจีนอยู่ที่177รายและยังคงมีผู้สูญหาย826รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
1: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ27สิงหาคม2569เหมือนเดิมครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรมารอแล้วนะครับชั่วโมงที่2หลังข่าว 4:00 ถึง 5:00 นะแล้วก็ออกอากาศคู่ขนาน Facebook ของคุณหมอด้วยนะใครที่ชอบเล่น Facebook จะชมทาง Facebook ก็ได้นะเป็นเพื่อนหมอเป็นเพื่อนผมนี่ผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปเสิร์ชหาในแว่นขยายของทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่ามะกรมอมะกอไก่รอเรือนามสกุลลิ้มอุดมพรแล้วก็สามารถจะชมทาง Facebook ได้เลยนะครับคุณหมอมะกรท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับอยู่บ้านเรียบร้อยนะครับ
2: อยู่บ้านเรียบร้อยดีครับ
1: ครับ
2: ไปเป็นใครข้างนอกมาก็กลับมา 4:00 นต้องมาเจอกันทุกวันรหัสครับผม
1: เพราะเรามีนัดกัน
2: ครับ
1: ครับ
2: วันนี้ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ต้อมชายนะก็ท่านถามว่าสมมติต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะฮะยังจัดรายการต่อไหม
1: ก
2: ็เลยบอกว่าขอจัดต่อฮะอาจารย์ครับได้ไหมครับ
1: โอ้โหน่ารักจริงๆแสดงว่ามีแนวโน้มจะไปเป็นผอ.ที่ไหนฮะ
2: อ๋อยัง
1: ฮะอาจจะมีข่าวดีอาจจะมีข่าวดีเนาะครับโอเคครับ
2: ก็นั่นแหละอยู่กันเหมือนเดิมฮะเพราะว่าก็บอกจะต้องเราทำกันมานานแล้วพี่บรมเนาะ
1: ใช
2: ่ก็ครับผูกพันไปแล้วเป็นครอบครัวเดียวก
1: ัน ใช่ใช่ผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันครับใช่ครับ
2: ก็คุยกันเนาะคือวันเนี้ยมันมีเรื่องของภัยพิบัตินะฮะดูตอนเช้าเนี่ย
1: โหดจริง
2: ว่าตอนแรกผมนึกว่าเป็น AI หรือว่าเป็นภาพยนตร์นะ
1: ฮะเออใช่มันทำแบบเหมือนจริงนะเออ AI มันทำได้เหมือนน่ะเออครับผม
2: แต่มันของจริงที่เนปาลอ่ะ
1: ใช่
2: ฮะที่ทิเบตเนปาลอ่ะแล้วก็โอ้โหมันทำให้เรารู้ว่าความแรงพลังธรรมชาตินี่ถ้ามันอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีมนุษย์หน้าไหนที
1: ่เอา
2: จะไปต้านทานได้
1: ต้านทานไม่ไหวใช่ใช่
2: ใช่ไงเราหูเขื่อนใหญ่ๆมันพังเลยนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมว่ามันไม่มีกรณีอื่นที่จะมาเทียบเคียงเนาะเพราะว่าเขาก็วิเคราะห์กันว่ามันเป็นเพราะว่าแผ่นน้ำแข็งละลายนะฮะมันไม่มวลน้ำมหาศาลเนี่ยมันสะส
1: ม
2: นะฮะแล้วก็ระเบิดขึ้นมาจริงๆแบบที่คนก็นึกไม่ถึงอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่บนดินอยู่ดีๆมันคิดดูอยู่บนแล้วนั้นแล้วมันมายังไงใช่ไหมฮะแล้วก็มันไม่มีใครคาดคิดเลยอ่ะ
1: ใช่ปกติมันก็จะค่อยๆละลายลงมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆละลายนี่ไม่บุ้มลงมาครับผม
2: มันสะสมเป็นงานแล้วก็นั่นนะฮะแบบสภาพอะไรเนาะมันน่าจริงเลยก็ลองคิดดูนะว่าตอนนี้สำหรับผู้รอดชีวิตอ่ะตอนนี้มันจะรอดแค่ไหนเน
1: า
2: ะ
1: ที่หายสาบสูญเนี่ยเยอะอยู่นะเกือบพันนะ
2: ใช
1: ่
2: ใช่ฮะ
1: โอกาส
2: โอ้ยากละนะครับเพราะว่าโคลนนะเนาะเราเห็นตามภาพนะเห็นคนกำลังวิ่งแล้วก็โอ้น่ากลัวจริงๆเลย
1: น่ากลัวน่ากลัว
2: คิดแล้วก็ประเทศไทยเรานี่จริงๆแล้วโชคดีมากนะครับ
1: ไ
2: ม่ได้อยู่ในเขตภัยพิบัติที่
1: รุนแรงนะครับ
2: แต่ว่าอย่างของปาจีนเนี่ยนะครับผมก็คุยกันตรงนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันในแง่ของการพัฒนาจังหวัดนะครับที
1: ่
2: มันทิศทางในแง่ของการควบคุมกำกับการจะเข้าไป DEC นะครับอันเนี้ย ะครับซึ่งมันมีเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะแล้วก็ในแง่ของการคุมกำกับขยะมลพิษเนี่ยครับตอนนี้จะส่งผลกระทบ
1: ใช่
2: ในพื้นที่จังหวัดในจังหวัดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วนะครับในแหล่งน้ำเสียอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ได้ค้านนะว่าจะเข้า EC เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของกระบวนการควบคุมกำกับนะการที่มีภาคประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในแง่ของความเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเพราะอย่าลืมนะฮะว่าปราจีนบุรีเนี่ยมันเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับต้นน้ำสายต่างๆนะต้นน้ำแม่น้ำท่าจีดเนี่ยนะครับก็เริ่มจากที่นี่แล้วก็มันติดเขาใหญ่
1: ติดเขาใหญ่ใช่อากาศบริสุทธ
2: ิ์แล้วก็ปราจีนบุรีเนี่ยขึ้นชื่อแล้วครับว่าเป็นเมืองสุไรนะครับมันเป็นเมืองสุไรตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะฮะสีมโหสถเนี่ยสีมโหสถเนี่ยก็คือเป็นเมืองโอสถ
1: โอสถยาเลยเป็นเมืองยาสมุนไพรเลยครับผม
2: ใช่ครับมีอโรคยาสาราคือเขาเป็นเมืองถวายตั้งแต่สมัยทวารวดีแล้ว
1: โอ้โห
2: เนี่ย
1: ครับครับ
2: คือมันมีพืชสมุนไพรอะไรที่มันซึ่งมีคุณภาพนะฮะความบริสุทธิ
1: ์
2: มาที่จะเอามาทำสมุนไพรได้แล้วคิดดูสมมติว่าถ้าพื้นที่นี้มันปนเนาะสารเคมีต่างๆอะไรพวกนี้ขยะรีไซเคิลที่มันยังไม่ได้มันมากนะครับเพราะมันเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีในส่วนอื่นของประเทศไทยเนี่ยมันมีน้อยละนะครับก็อันเนี้ยก็วิงวอนผู้มีอำนาจแล้วกันนะฮะ
1: ช่วย
2: กันดูนิดนึง
1: เห็นมีข่าวเอาขยะไปทิ้งในป่าสงวนเพียบเลยไม่ใช่หรอเป็นแบบยังใหญ่ข่าวดังเลยครับผมครับ
2: ครับแต่ว่าทางจังหวัดก็ดูแลกันอยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องมีกลไกอ่ะคือมันมาเร็วมากไงฮะมันมาเร็วมากจนมันตั้งตัวไม่ติดนะฮะการควบคุมกำกับอะไรเงี้ยการก่อสร้างแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานของจีนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเยอะนะฮะโรงพยาบาลอุบัติเหตุจากการทำงานอะไรพวกนี้การมาตรฐานความปลอดภัยอะไรพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องดูให้เข้มงวดนะครับเพ
1: ื่
2: อปราจีนบุรีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะปราจีนเนาะมันเป็นประเทศไทยอ่ะนะครับเราต้องโอเคแหละส่วนหนึ่งอ่ะมาเราก็ได้ประโยชน์จากที่เขาเข้ามาการค้ากับเราแต่ว่ามันคือแผ่นดินเรานะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
2: นะมันเสียไปแล้วมันแก้ไม่ได้
1: แก้ยาก
2: อย่าสารพิษเนี่ยบางทีสารก็มันตะลังสีเนี่ยคิดดูนะเอาเข้ามานี่อยู่อีกกี่พันปีฮะใช่ไหมฮะแล้วเราจะอยู่กันยังไง
1: ครับ
2: ก็ข้อมูลผู้มีอำนาจนะครับผมนะไปดูข่าวสุขภาพกันดีกว่านะฮะอันนี้ผมเอาข่าวมานะฮะผมบอกว่าดื่มน้ำหวานทุกวันอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับ
1: เกี่ยวกันนะหรอครับผม
2: วิจัยฮะลองมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับ
1: ครับ
2: ที่เราทราบกันนะครับว่าเรากินหวานเนี่ยมันไม่ดีหลายอย่างเนาะเป็นเบาหวานอ้วนเกิดโรค NCD อะไรต่างๆเยอะแยะนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะงานวิจัยใหม่พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลอย่างน้อยวันละ1แก้วอาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารที่เพิ่มขึ้นกว่า2เท่านะครับโดยนักวิจัยจากMassachusetts General Hospital นะครับวิเคราะห์สุขภาพของชาวอเมริกันมากกว่า 112,000 คนนะครับจากการศึกษาขนาดใหญ่2โครงการได้แก่ Nurse Health Study นะครับและ Health Professional Health Study ซึ่งติดตามข้อมูลระหว่างปี1986ถึง2022นะฮะตลอดระยะเวลาการศึกษาเนี่ยพบผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร207รายโดยเมื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยพบว่าคนที่ดื่มเครื่องดื่มน้ำตาลอย่างน้อยวันละ237มิลลิลิตรนะฮะจะมีโอกาสเกิดเป็นกระเพาะอาหารกว่าคนที่ไม่ดื่มประมาณ 2.45 เท่าความเสี่ยงนี้พบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มหวานทุกวันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าขณะที่ผู้ชายเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มนี้นะครับไม่ใช่แค่มันเป็นกระเพาะอาหารนะครับก่อนหน้านี้เ เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก็จะถูกเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพหลายด้านทั้งโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคมะเร็งบางชนิดมะเร็งเต้านมมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้จะได้พิสูจน์ว่าสารเป็นสาเหตุโดยตรงของมะเร็งกระเพาะอาหารเพราะเป็นการศึกษาแบบสังเกตการนะครับซึ่งสามารถบอกได้เพียงว่ามีความสัมพันธ์กันเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อ H. pylori ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของมะเร็งกระเพาะอาหารไม่ครบถ้วนรวมถึงมีข้อประวัติสุขภาพและประวัติของผู้ร่วมเข้างานวิจัยบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ตามนะครับก็ยังสรุปยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าน้ำหวานเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารแต่การศึกษาก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ชวนให้เราทบทวนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่มของหวานนะฮะโดยเฉพาะคนที่ดื่มประจำทุกวันว่าก็น่าจะลดลงหน่อยก็น่าจะเป็นผลดีเหมือนกันนะครับนะก็คือโดยสรุปก็คือมันเป็นการทดลองเชิงสังเกตคือทดลองเชิงสังเกตเนี่ยมันมีปัจจัยควรเยอะนะครับเขาก็พบว่าแค่มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสาเหตุนะอันนี้ต้องแยกความเข้าใจ
1: คือ
2: ถ้าบอกเป็นสาเหตุเนี่ยมันจะต้องมีการทดลองแบบควบคุมปัจจัยต่างๆไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะดูว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนแต่ก็เอามาเป็นเกรดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่ากินหวานมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละใช่ไหมฮะผมเรากินจืดได้ก็น่าจะดีกว่าครับนะก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับงานวิจัยนี้เพราะฉะนั้นเราจืดๆกันเลยนะครับน้ำตาลจริงๆในคิดผมนะผมคิดว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเติมแล้วพี่บิโลมา
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่ามันเราได้รับแป้งได้รับน้ำตาลจากของอื่นๆ
1: ของอื่นที่เรากินอยู่ครับ
2: มันเหลือเปลือกแล้วนะครับเครื่องดื่มเนี่ยลดน้ำตาลได้เลยเดี๋ยวนี้ก็สั่งได้เลยนะว่าจะเอาแบบหวานน้
1: อ
2: ยไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยนะครับแต่ผมก็แอบคิดทั้งหมดแล้วเวลาเราสั่งเครื่องดื่มไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยมันน่าจะถูกลงเนาะพี่ว่าไหม
1: คือมันน่าจะถูกลงแต่มันไม่ถูกครับเท่าเดิมครับ
2: เท่าเดิมดิเพราะจริงๆคนลดต้นทุนนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เราไปสั่งบอกน้ำเต้าหู้เราบอกไม่เอาน้ำตาลเงี้ย
1: เออ
2: เอาแม่ค้าเขาน้ำตาลให้เรา
1: ใช่
2: ถูกลงสัก2บาทอะไรอย่างเง
1: ี้ยสักบาทนึงก็ยังดีอ่ะเออ
2: เป็นแรงจูง
1: อันนี้ต้องให้ทางหน่วยงานภาครัฐกระตุ้น
2: ครับมีที่เด็ดกันโอเคเดี๋ยวช่วงที่ Facebook Live นะครับผมจะเล่างานวิจัยเรื่องหนึ่งนะครับเป็นงานวิจัยที่สนุกมาก
1: ครับ
2: ชื่องานวิจัยนี้ชื่อว่า Framingham Study นะครับเป็นการทดลองในหมู่เล็กๆของอเมริกาที่ชื่อว่า Framingham นะฮะการศึกษาประชากรงานวิจัยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยเปลี่ยนโลกเลยนะครับเพราะว่าเราเจอปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้คนปัจจุบันเนี่ยเป็นแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคหัวใจและโรคเลือดสมองตีบด้วยนะฮะพบปัจจัยสำคัญว่าความดันเบาหวานไขมันสูบบุหรี่พวกนี้มันทำให้เกิดโรคพวกนี้ได้อย่างไรนะครับมันมีที่มาที่ไปเนาะก่อนจะมาเป็นแบบข้อสรุปว่าเฮ้ยเราต้องควบคุมความดันคุมเบาหวานคุมไขมันให้ดีงดสูบบุหรี่เนี่ยมันมีที่มายังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในช่วงท้ายนะครับ
1: ครับครับผม
2: ลาบิ้งสวัสดีครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมมีคุณป้าคนหนึ่งนะครับมาหานะครับแกก็บ่นว่าทุกวันเนี่ยนะฮะแกจะรู้สึกแบบแสบร้อนตามตัวนะครับแสบร้อนตามตัวเหมือนมีไข้ทุกวันเลยแล้วก็มันทรมานนะฮะกินยาอะไรก็ไม่หายนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าอาการแสบร้อนตามตัวของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรได้บ้างต้องบอกว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยฟังยาก
1: น่าสนใจน่าสนใจครับ
2: แล้วคนเยอะนะฮะอาการแบบเนี้ยแสบร้อนตามตัวหนาวร้อนไม่รู้เป็นอะไรไปโรงพยาบาลหมอ
1: ไม
2: ่ปกติ
1: ไม่มีอะไร
2: ไม่มีอะไร
1: อ๋อฮะ
2: เราให้ฟังแล้วกันนะค ครับ
1: คนสูงอายุเป็นกันบ่อยด้วยเยอะด้วย
2: ใช่ใช่อย่างแรกเลยนะครับอาการแบบเนี้ยต้องแยกก่อนครับว่าไข้หรือเปล่าโอเคไหมฮะไข้หรือไม่ไข้ไข้หรือแสบตัวมันไม่เหมือนคำว่าไข้เนี่ยมันหมายถึงว่าอุณหภูมิในร่างกายเกิน 38 นะครับคือมีไข้อ่ะตัวร้อนเนี่ยนะครับถ้ามีไข้ตัวร้อนเนี่ยอันนี้สำคัญเพราะว่ามันจะต้องไปบวกหาว่ามันมีการติดหรือมีการอักเสบที่ไหนนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญจะต้องหาเป็นโรคร้ายแรงไหมเพราะนั้นจุดแรกเลยแยกก่อนว่าเป็นไข้หรือเปล่าโดยการต้องวัดตลอดครับต้องวัดตลอดไปซื้อตลอดไปเลยอย่างเคสเนี้ยผมก็แนะนำคุณป้ากับลูกแกล่ะบอกให้ซื้อตลอดไปเลยนะครับแล้วก็วัดดูซิว่ามันมีไข้จริงไหมถ้ามีไข้จริงเรื้อรังอันนี้ต้องหาสาเหตุนะครับเพราะว่าการมีไข้เรื้อรังนี่มันหลายโรคนะเช่นเป็นวัณโรคเป็นมะเร็งนะครับหรือติดเชื้ออะไรแปลกๆพวกนี้นะครับที่มันเป็นแบบเรื้อรังอ่ะนะครับแต่พวกนี้จะมีไข้นะครับก็ต้องวัดโดยการใช้ประหลอดวัดถ้ามีเกิน38องศาเนี่ยถือว่ามีไข้แต่ถ้าไม่มีไข้ไม่มีไข้เข้ากลุ่มที่เราจะคุยกันวันนี้ละคือเป็นอาการแสบร้อนผิวหนังนะครับอาการแสบร้อนผิวหนังมันเกิดจากการที่เส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยมันทำงานปกตินะครับคืออย่างปกติเนี่ยการรับความรู้สึกเนี่ยมันมีหลายแบบเนาะการสัมผัสแล้วก็มีเรื่องของอุณหภูมินะฮะในบางกรณีเนี่ยเส้นประสาทเขาจะทำงานผิดปกติแต่เสื่อมสภาพนะฮะก็จะทำให้เกิดอาการแบบรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมากกว่าปกติได้นะซึ่งมันมีสาเหตุหลายสาเหตุนะครับที่ทำให้ตัวเส้นประสาทส่วนปลายเนี่ยมันมีความผิดปกติไปสาเหตุแรกเลยก็คือเป็นเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพครับนะครับกลุ่มอาการพวกนี้ก็จะเจอรูปแบบก็คือแสบร้อนปลายมือปลายเท้าแสบร้อนปลายมือปลายเท้าครับซึ่งสาเหตุของโรคเนี้ยเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานก็จะเป็นเงี้ยแสบร้อนปลายมือปลายเท้าได้นะครับหรือว่าการขาดวิตามิน B12 ขาดวิตามิน B12 ฮะก็ทำให้มีอาการแสบร้อนปลายมือปลายเท้าแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับการเป็นโรคตับโรคไตหรือว่าไทรอยนะครับก็จะทำให้มีอาการปลายมือปลายเท้าได้แต่รูปแบบเนี่ยมันจะเหมือนกับคนใส่ถุงมือถุงเท้านะครับมันจะร้อนแสบจากส่วนปลายขึ้นมาแล้วก็จะหยุดนะฮะก็เหมือนกับใส่ถุงมือถุงเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่หนึ่งนะครับว่าแสบร้อนปลายมือปลายเท้าเกิดจากเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมสภาพนะครับรูปแบบที่สองครับเป็นอาการแสบร้อนแบบเฉพาะตำแหน่งแสบร้อนเฉพาะตำแหน่งเช่นมันปวดร้อนจากหลังลงขาไปปลายเท้าปวดแสบร้อนนะครับจากต้นคอลงไปปลายมือนะฮะหรือจากข้อศอกลงไปที่มือนะครับหรือจากข้อมือไปที่ฝ่ามือเงี้ยคือมันจะเป็นแบบช่วงสั้นๆนะครับรูปแบบเนี้ยจะเป็นรูปแบบของเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับเฉพาะที่นะครับเช่นเป็นกระดูกหลังทับเส้นประสาทดูต้นคอทับเส้นประสาทเป็นผังผืดข้อมือรับเส้นประสาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับรูปแบบแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบแบบแสบร้อนเฉพาะที่นะครับอันนี้ก็จะเจอบ่อยเกิดจากการกดทับนะฮะอันนี้ข้อสังเกตคือมันจะไม่เหมือนกลุ่มแรกกลุ่มแรกจะปลายมือปลายเท้าสองข้างนี่นะอันนี้จะเป็นเฉพาะที่อาจจะเป็นข้างเดียวนะครับที่ถูกเฉพาะที่ถูกกดทับนะเพราะนั้นการรักษาก็คือก็จะต้องหาใจรับตรงไหนแล้วก็มีการใช้ยาหรือว่าการตรวจเพิ่มเติมเช่นเอ็มไอนะฮะเพื่อประเมินว่าร่างกายถูกกดทับจะได้ยังแต่ในบางกรณีเนี่ยอาจจะต้องใช้การผ่าตัดนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบที่สองนะฮะรูปแบบที่สามเนี่ยเป็นรูปแบบของการแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทที่เรียกว่าเดอร์มาโตหรือว่าแนวรากประสาทนะครับที่เป็นจากการติดเชื้องูสวัสดอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับคือในอดีตเนี่ยคือเคยเป็นงูสวัสดมาแล้วนะครับแล้วหายแล้วแต่พอหายปุ๊บเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยไอ้ตัวเส้นประสาทนั้นเนี่ย มันก็กำเริบขึ้นในเนี่ยมันก็จะมีอาการแสบร้อนไปตามแนวเส้นประสาทที่เคยเป็นงูสวัสดเลยนะครับรูปแบบแบบนี้ก็ตรงไปตรงมาว่าเป็นจากตัวงูสวัสดเพราะนั้นการรักษาก็ต้องใช้ยาในกลุ่มที่รักษาเรื่องลดอาการแสบร้อนนะครับนะอันสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนแบบทั่วตัวทั่วตัวคือแบบประเภทว่าร้อนเผาๆนะฮะร้อนเผาๆร้อนแบบไม่มีตำแหน่งแน่นอนนะครับซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยเช่นผิวหนังแห้งอันนี้เจอบ่อยเลยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยความชุ่มชื้นของผิวหนังเนี่ยจะลดลงนะครับจะเกิดผิวหนังแห้งแล้วก็แสบร้อนได้โดยเฉพาะถ้าสังเกตว่าจะเป็นหลังอาบน้ำนะหรือว่าใช้สบู่ที่ทำให้ผิวหนังแห้งมากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการอย่างนี้ได้หรือมีโรคนะครับบางอย่างซ่อนอยู่เช่นเป็นเบาหวานโรคตับโรคไตไทรอยเนี่ยบางทีก็ทำให้มีการแสบร้อนตามตัวได้เช่นเดียวกันสุดท้ายคือไม่มีสาเหตุอะไรเลยครับเป็นแค่เรื่องของความเครียดและความวิตกกังวลนะครับนะก็จะรู้สึกอันแบบเนี้ยขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาถ้าไปหาคุณหมอเนี่ยนะครับคุณหมอเขาก็จะซักประวัติแบบนี้แหละครับเพื่อหารูปแบบของ อาการแสบร้อนว่ามันน่าจะมีแพทเทิร์นนะครับที่เข้าได้กับรอยโรคณตรงไหนนะครับก่อนที่จะวางแผนการรักษาต่อไปนะฮะอาจจะต้องมีการเจาะเลือดประเมินเนี่ยโดยเฉพาะเบาหวานตับไตพวกเนี้ยนะประเมินไทรอยเนี่ยเป็นเบสิกเลยนะครับที่ต้องประเมินถ้าเจอสาเหตุก็รักษาตามสาเหตุถ
1: ้
2: าเป็นเบาหวานต้องควบคุมเบาหวานให้ดีแต่ถ้าดูแล้วทุกอย่างไม่มีสาเหตุเนี่ยบางทีคุณหมอเขาอาจจะเริ่มให้ยาที่ทำให้แบบสมองมันรู้ความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะไม่มีอันตรายอะไรมากในกลุ่มที่หาสาเหตุไม่เจอนะก็ธรรมชาติของผู้สูงอายุนะครับการพักผ่อนหลับให้ดีการ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะฮะไม่ร้อนเกินไปนะครับอาบน้ำการอาบน้ำเช็ดตัวเนี่ยก็อาจจะช่วยได้รวมทั้งการทำจิตใจให้สงบมีความสุขไม่เครียดเนี่ยนะครับก็ทำให้อาการแสบร้อนพวกนี้ลดลงได้เช่นกันนะครับ
1: ครับผม
2: ก็ถ้ามีปัญหาลองปรึกษาคุณหมอได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีสาเหตุเฉพาะที่บางทีก็มียาบางอย่างที่อาจจะทำให้ช่วยได้นะเช่นถ้าเป็นแสบร้อนจากงูสวัสดเนี่ยนะฮะมันก็จะมียาแบบกำจัดจงได้เลยนะครับก็มาฝากครับสำหรับอาการร้อนตามตัวในผู้สูงอายุครับผม
1: โอเคครับเรียบร้อยครับข้อมูลด้านสุขภาพจากทางคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับฟังสปอร์ตเลยเดี๋ยวคนที่อยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามนะประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพหยุกยาต่างๆช่วงหมอมะกอนนี่ขอเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะเราจะเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับคำถามต่างๆขออนุญาตเลยนะหลังจบสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะเบอร์เดิมครับ02-290-0473นะครับ02-290-0473แล้วก็ท่านต้องการผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศนะครับซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายซื้อออนไลน์ได้นะครับ Shopee Lazada มีหมดเลยนะหรือช็อปของภัยภูเบศรวมทั้งที่พันทิพย์งามวงวานชั้น7นะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานชั้น7ล็อกกลางๆล็อกกลางๆผมไปใช้บริการบ่อยนะครับร้านเภสัชนิตยานะครับราคาก็ไม่แพงครับคุยกันได้แล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องของการใช้หยกยาสมุนไพรด้วยนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาคุยกับคุณหมอมกรปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพได้นะครับ02-290-0473ครับ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
0: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลัง แห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับฝากไว้ด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยตัวใหม่ดูแลผิวพรรณนะครับอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับครีมกันแดดน่าสนใจนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องของการที่ต้องออกทำงานเจอแสงแดดนะครีมกันแดดสำคัญนะครับสำคัญอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
6: จากหาดใหญ
5: ่นะครับพูดดังๆนิดนึงนะคุณหมอฟังอยู่ถามได้เลยครับ
6: อยากจะซื้อยาจากอภัยภูเบศ
5: ซื้อยาจากอภัยภูเบศ
6: ใช่อ
5: ยู่หาดใหญ่ใช่ไหม
6: ใช่มันแต่ก่อนมันมีไอ้ไซบูรีนแต่ยิ่งหลังน้ำท่วมไปหาซื้อเขาบอกว่าไม่มีมาขาย
5: แล้วไม่มีมาขายแล้วแล้วก็เราไม่รู้จะซื้อที่ไหนเนาะถนัดจะซื้
6: อ
5: ถนัดจะตกลงว่าจะให้จะซื้อทางโรงพยาบาลใช่ไหม
6: ใช่
5: เราหาในพื้นที่ไม่เจอนะจะซื้อทางสื่อออนไลน์ที่เป็น Shopee Lazada อะไรพวกนี้หรือว่าจะซื้อทางโทรศัพท์ครับ
6: ซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้เนาะ
5: ก็ได้ครับแล้วแต่เราสะดวกเลยครับ
6: เพราะมือถือของป้านี้นะมันโทรเข้าโทรออกเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ใช้อย่างนั้น
5: โอเคโอนตังได้ใช่ไหมครับ
6: ได้เวลาเขามาส่งนะ
5: ฮะไม่ฮะไม่มีเก็บปลายทางครับ
6: อ๋อเหรอ
5: ใช่ครับ
6: ตังก็ได้นะไม่เป็นไรโอนตัง
5: ของเราไม่มีบริการเก็บปลายทางครับ
6: เออได้โอนตังก็ใช้โทรศัพท์ของ
5: ใช่ครับได้ครับได้ครับจดเบอร์เลยครับถ้างั้นครับ
6: เก็บเบอร์เหรอ
5: จดมีประกาศจดเบอร์โทรศัพท์ไหม
6: แต่ว่าเขาต้องมาส่งถึงที่ตรงนี้แหละถูกไหม
5: ถูกต้องครับส่งถึงปลายทางที่บ้านเลยครับแต่ว่าต้องโอนเงินก่อนครับ
6: โอนเงินล่วงหน้าก่อนใช
5: ่
6: ไหม
5: ใช่ครับต้องโทรไปถืออย่างนี้พอผมให้เบอร์คุณน้าไปเนี่ยคุณน้าก็โทรไปที่ฝ่ายขายรายละเอียดก็จะคุยกับฝ่ายขายเขาต้องการตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้แล้วเขาก็เช็คยอดมาราคาเท่าไหร่ราคาเท่านี้นะมีส่วนลดอะไรบ้างเขาก็จะอธิบายให้ฟังเสร็จแล้วคุณน้าก็โอนตังไปให้เขาพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ให้เขาเดี๋ยวเขาจะจัดการส่งมาให้ตามที่อยู่ครับ
6: แล้วคุณบอกโทรศัพท์ช้านะ
5: จ้าได้จ้าได้จ้าพร้อมยังครับ
6: พร้อม
5: นะ02จดยัง02จดแล้วนะ 02จดหรือยังครับ
7: แล้วจาก02
5: แล้วก็จด02อีกตัวหนึ่ง
7: 02อีกตัวหนึ่ง
5: แล้วก็877
7: 877
5: แล้วก็10
7: 10
5: ผมทวนให้คุณน้าดูที่ว่าตรงที่ผมบอกไหมนะ
7: 02 2 02 02 877 10
5: ใช่ครับใช่ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ฝ่ายขายอัตโนมัติมันจะให้ต่อไปอีกเบอร์หนึ่งฝ่ายขายจะเป็นต่อ2นะครับ
7: ฝ่ายขายมันจะมีอีกหรอ
5: ใช่มันจะเป็นเบอร์รับอัตโนมัติแล้วก็จะบอกว่าต่อฝ่ายนี้ไปเบอร์1ฝ่ายขายไปเบอร์2ฝ่ายปรึกษาไปเบอร์3อะไรเงี้ยครับคุณน้าก็ต้องกด2เพื่อจะต่อไปที่ฝ่ายขายอีกทีนึง
7: ต่อ2
5: ใช่ครับแล้วก็คุยกับฝ่ายขายเขาเลยว่าต้องการตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างกติกาต้องทำอะไรบ้างนะโอเคไหมอ
7: ยากจะถามคุณมาลงเนาะฟังโอ้โหนี่ฟังมาหลายปีแล้วเพ
5: ีย
7: ง
5: แต่โอ้ขอบคุณครับ
7: ว่าเรามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกนี่แหละ
5: เดี๋ยวถามคุณหมอเลยถามคุณหมอเลยมีอาการอะไรถามคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
7: มันปวดแสบปวดร้อนอยู่ที่ต้นคอทั้งหัวขึ้นหมดเลยทั้งตามตัวล่ะแต่เรามีโรคกระดูกทับเส้นมา20 กว่าปีแล้วนะผ่าตัดไม่ได้เพราะเป็นโรคกระดูกคุณมันอยู่ที่ก้นกบอ่ะเรานั่งตอนนี้เวลานอนนี้นะพอนอนปั๊บแต่ก่อนไม่เคยนะนอนมันหลาย10 ปีก็ไม่เคยเจ็บนี่เดี๋ยวนี้ระยะนี้น้ำหนักไปมาตัวหนักนะพอนอนปั๊บเราจะนอนหงายอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้พอนอนหงายปั๊บนะถ้าจะตื่นขึ้นมามันจะเข้าห้องน้ำนะเราพลิกตัวนะพลิกตัวเสร็จแล้วมันยังไม่มีอาการเท่าไหร่โอ้ยตอนลุกนี่สิไม่ไหวมันกับกระดูกมันไปคนละซ้ายกับขวาอย่างนี้เจ
5: ็
7: บมาก
5: ครับ
7: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะ
5: เอาทั้งเรื่องกระดูกเอาทั้งเรื่องของแสบเนื้อแสบตัวด้วยใช่ไหมหรือว่าเอาเรื่องไหน
7: เอาเรื่องกระดูกนี่แหละที่บอกคุณ
5: โอเคเอาเรื่องกระดูกนะเดี๋ยวให้คุณหมอเขาเดี๋ยวค
7: ุณตะคิวมือที่ปลายนิ้วนั้นเป็นตะคิวมา8 เดือนแล้วตะคิวเหมือนกับคนเอาวันนู้นไปให้ประตูบีบอย่างเนี้ย
5: เป็นตะคิวเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นตะคิวหรือเน็บชา
7: ว่าเหน็บชาอ๋อแต่ว่าทำไมปลายมือนี่แข็งมากเลยเหมือนกับเลือดบีบไม่ได้อะ
5: ชามันชาถ้านิ้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเน็บชาไม่ใช่ตะคิวครับ
7: อามากขนาดนั้นเลยเหรอทั้งวันทั้งคืน
5: เดี๋ยวนิดนึงคุณหมอครับมันเป็นตะคิวที่นิ้วได้ไหมครับ
8: คือตะคิวที่นิ้วก็เป็นได้ครับมันมีกล้ามเนื้อฮะในการที่จะหดเกร็งได้แต่ต้องมาประเมินว่าไอ้ที่รู้สึกปวดเนี่ยมันเป็นข้อหรือกล้ามเนื้อ
7: มันกล้ามเนื
8: ้อครับถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็อาจจะเป็นได้ครับ
7: เป็นข้างเดียวซะด้วยนะข้างที่เจออุบัติเหตุแล้วก็เคยอุ้มสามีตอนที่เขาติดเตียงแล้วตอนที่เขาเสียไปแล้วอุ้มเขาเพราะว่าเขาติดเตียงไม่เคลื่อนไหวแล้วเรามีปัญหาเรื่องกระดูกมาแล้ว
5: อ่ะโอเคเดี๋ยวนะเอาทีละสเต็ปนะเอาเรื่องกระดูกก่อนนะลุกแล้วนี่กระดูกมันรวนไปหมดเลยโอ้โหคุณหมอแนะนำยังไงดีครับ
8: ก็ต้องปรับตัวต้องรับ
5: คุณน้าฟังคุณน้าฟังให้เข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพูดค่อยแล้วถ้ามีคำถามค่อยถามเสริมที่หลังให้เข้าใจก่อนฟังให้เข้าใจก่อนนะคุณน้านะฟังเรื่องกระดูกก่อนเชิญคุณหมอครับ
8: ก็ต้องเข้าใจสภาพตัวเองก่อนนะแต่อย่างที่คุณป้าเราก็ตรงไปตรงมาคุณป้าก็เข้าใจดีอยู่แล้วกระดูกทับเส้นกระดูกรุนเพราะนั้นร่างกายเราไม่แข็งแรงคนแรงที่มากระทำไม่ไหวรับไม่ไหวแนวทางก็คือก็ต้องปรับตัวก็ต้องใช้งานน้อยลงก้มยกต่างๆก็ต้องทำน้อยลงครับเพราะผ่าตัดไม่ได้แล้วผ่าตัดไม่ได้ก็ต้องปรับตัวถ้ายังมีอาการอยู่ก็อาจจะช่วยพวกลดยาปวดลดการปวดรากประสาทลดการอักเสบอะไรพวกนี้ครับแต่มันไม่หายขาดนะโรคพวกนี้เราต้องปรับตัวไปเรื่อยๆ
7: มันโทษนะเรายังกินยาพวกนี้อยู่ทั้งวิตามิน B16 B12 B16 แล้วก็โอ้ยสมุนไพรสารพัดเนี่ยควรเตรียมสารพัดอย่างสังฆาตมั่ง
6: ล้วก็หัดพหาจาราเพราะว่าเราขออภัยบุกไอ้เนี่ยสมุนแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ไปเบิกกับเขาอยู่ตลอดกินมัน20ปีได้แล้วแหละกินมั่งหยุดมั่งกินมั่งหยุดมั่งเพราะกลัวไตกระตับแล้วแต่ว่ามันชาอย่างอื่น
5: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปชาคุณหมอครับต่อครับ
8: ครับก็น่าจะประมาณเนี้ยฮะเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้สูงอายุนะบางคนก็จะมีกระดูกคือเราไม่สามารถจะกลับทำให้มันเป็นปกติได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็กลับตัวเอานะครับในคำแนะนำของผมนะเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นที่เราจะทำได้มากกว่านี
5: ้
8: ครับก็ปรับตัวใช้น้อยพักเยอะๆ
6: ฮะพ
8: ัก
6: เยอะๆไม่เคยนอนกลางว
8: ัน
6: อ่ะไม่เคยเพราะเรายุ่งกับงานที่ดูแลตัวเองซักผ้าสารพัดอย่างทำอยู่ในหอพักคนเดียวอายุ72แล้วค่ะแล้วไอ้ลูกกระดูกนี้เราก็เป็นมาตั้งโอ้โหตั้งแต่ปี4-5-4-8นี้แล้วก็ทั้งฝังเข็มทั้งนวดแผนไทยทั้งฟื้นฟูกายภาพมันทำยังไงได้เนาะ
5: ครับมันพุนมันผุมันบางแล้วมันก็ไม่อาจจะกลับมาได้แล้วต้องประคองมันและงานที่เราทำก็อย่าให้มันไปกระทบกระเทือนมากนักกับโครงสร้างของกระดูกเรานะครับส่วนสมุนไพรที่กินก็กินเท่าที่จำเป็นนะอย่าไปกินจนมากเกินไปกินให้เหมาะสมยูกยาต่างๆให้เหมาะสมกับเราด้วยเอาเรื่องกระดูกคงได้ประมาณนี้นะอย่าให้ล้มนะล้มเดี๋ยวกระดูกหักนะครับส่วนเรื่องนิ้วที่คุณหมอบอกว่าประเมินว่าอาจจะเป็นตะคริวได้คุณหมอแนะนำยังไงครับ
8: เยอะๆนะแค่น้ำอุ่นใช้ยานวดนะฮะอย่าไปอยู่ในที่เห็นนะครับก็เหมือนกันฮะไอตัวตะคริวไปมือไปเท้านี่ก็แก้ไม่ค่อยจบสำหรับผู้สูงอายุมันเป็นความเสื่อมสภาพเหมือนกันก็ใช้น้อยๆฮะครับ
5: ใช้นิ้วให้น้อยลงนวดได้ประคบน้ำอุ่นได้แช่น้ำอุ่นได้จะช่วยได้ส่วนหนึ่งใส่ถุงมือนอนเป็นทั้งวันหรือเป็นช่วงไหนครับเป็นตอนไหนครับ
6: เป็นทั้งวันทั้งคืนเป็น24ชั่วโมงเลย
5: ฮะตะคริว
8: ผมว่าถ้าอย่างเงี้ยลองปรึกษาคุณหมอดูดีกว่าเผื่อจะยาบางตัวช่วยให้ก
5: ิน
8: นะ
5: ฮะมีโอกาสต้องไปปรึกษาหมอเพิ่มเติมนะเรื่องนี้นะ
8: อันนี้ดีกว่าเนาะ15นาทีแล้ว
5: ครับผมมี2ปัญหานะหลักๆนะโอเคไหมเคลียร์นะจ้าสู้ครับบางอย่างมันรักษาไม่ได้อยู่กับเราไปแล้วก็อยู่กับมันไปค่อยๆทำไปครับผมโอเคครับต่อครับท่านอื่นที่รออยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับฮัลโหลถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับพูดดังๆ
9: มันแปลว่ามันเป็นกระดูกทับเส้นมันจำใจมันปวดตั้งแต่หลังแล้วทั้งกระโปรกก็ลงประชาตามขาตามขาเลยอ่ะ
5: แล้วไงครับคำถามคือ
9: มันเป็นอะไรอ่ะ
5: กระดูกทับเส้นไปหาหมอมาแล้วกระดูกทับเส้นไปหาหมอมาแล้วกระดูกทับเส้นแล้วมันชาจากหลังลงสะโพกลงขานะก็คือกระดูกทับเส้นเป็นโรคกระดูกทับเส้นครับ
9: คำถามจะหายไหม
5: มันจะหายไหมจะดูแลตัวเองยังไงครับคุณหมอแนะนำหน่อยครับเชิญครับ
8: ถ้ามันชาแล้วโอกาสหายยากนะครับถ้ามันเป็นมากๆแล้วเนาะก็คือเอางี้ถามคุณป้าก่อนป้าไปโรงพยาบาลน่ะหมอเขาแนะนำยังไงอ่ะตอนเนี้ยเขาจะผ่าตัดป้าเปล่า
9: เขาไม่ผ่าตัดแต่เขาให้กินวิตามินหมอเขาให้กิน
8: มียาอื่นด้วยไหม
9: ไม่มีค่ะ
8: ถ้าไม่มีคุณป้าต้องไปปรึกษาเขาใหม่นะครับเพราะว่าวิตามินน่ะมันไม่ต้องกินก็ได้เพราะไม่ขาดวิตามินหรอกมันเป็นปัญหาของตัวรากประสาทสันหลังนะครับมันถูกกดทับกระดูกสันหลังมันสุดตัวแล้วรากประสาทมันถูกกดทับเป็นบาดเจ็บโรคพวกนี้ไม่หายขาดหรอกมีนี่แต่ตรงกับสุดสองอย่างเราย้อนคืนเวลาไม่ได้เพียงแต่ว่า เราจะต้องประคองไว้ไม่ให้มันแย่ลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือก็เหมือนกันนะฮะต้องรู้ตัวเราต้องหลีกเลี่ยงการก้มยกให้ได้มากสุดต้องลดกิจกรรมที่ทำให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องอาจจะมียาบางตัวที่ช่วยลดอาการดีขึ้นอีกต้องถามหมอประเมินว่าต้องผ่าตัดหรือยังมันจะเป็นขั้นตอนแบบนี้ครับคุณป้าครับ
5: โอเคไหมพอเข้าใจไหมหลักการที่คุณหมอแนะนำเนา
10: ะ
5: ถ้ายังไม่อยากผ่าตัดก็ดูแลไปประคับประคองไปก็อยู่ตัวเราเองนะครับ
10: ผ่าได้75
5: ได้75ถ้าหมอบอกผ่าได้ก็ได้ได้ครับ
8: ใช่ฮะผ่าตัดได้ครับ
5: ครับ
10: จ้า
5: โอเคน
10: ะ
5: จ้าจ้าโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับกระดูกทับเส้นก็เป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งก็ต้องแก้ไขกันไปตามลักษณะของโรคนะครับหนักเบาหนักเบาแล้วแต่นะปิดวิทยุด้วยค่ะคุณจากขอนแก่น
11: จากวิทยุจากฟูออฟซีทีด้วยครับ
5: คุณหมอฟังทันไหม
8: ทันวิธีนึง
5: ฮ
8: ะฟังแต่เพลงฮะ
5: เอาเพลงออกเอาเพลงออกเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดเอาเพลงออกเอาเพลงออกถามใหม่
11: ฟูออกซีทีนคืออะไรครับ
5: ฟังออกไหมครับ
8: ฟูออกผมเดาว่าเป็นยาตัวหนึ่งนะฮะฟูออกซีทีนเป็นยาในกลุ่มต้านซึมเศร้าดูล็อกซีทีนดูล็อกซีทีนนะครับเป็นยาในกลุ่มต้านซึมเศร้าแต่ว่าปัจจุบันอ่ะมันเอามาใช้พวกเจ็บเส้นประสาทด้วยนะครับเช่นพวกนี้แหละแสบร้อนตามตัวปวดไปเท้าอะไรเงี้ยดูล็อกซิติครับมีข้อบ่งชี้คือเรื่องซึมเศร้ากับเส้นประสาทส่วนปลายครับ
5: โอเคครับซึมเศร้ากับเจ็บปวดปลายประสาทส่วนปลายนะครับ
8: ครับผมดูล็อกซิติ
5: ครับโอเคครับอ่ะเคลียร์ให้เรียบร้อยครับต่อครับเหลืออีกประมาณ10นาทีครับผู้ฟังที่มีปัญหาแล้วอยากจะขอคำแนะนำมาเชิญครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: ถามได้เลยครับ
12: จะสอบถามครับเวลาถ้าเรานอนไปแล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมงมันมีอาการตื่นก่อนตอนดึกเงี้ยครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างเราแก้อย่างไรได้บ้างครับอาจารย์ครับ
8: มันก็เกิดจากการที่เราหลับไม่ลึกฮะเพราะว่าวงจรการนอนเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเล่มกับ นอนเล่มนะฮะปกติเนี่ยหลับลึกเนี่ยเล่มเนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยมันจะไปพีคแถวๆแบบตีสองตีสามเนาะแล้วก็เราจะตื่นมาใกล้ๆตีห้าหกโมงอะไรประมาณนี้คือการที่คุณเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าไม่ลึกครับมันหลับลงไปไม่ถึงแบบนอนเล่มที่ยาวนานผมก็เลยตื่นเพราะนั้นจริงๆเนี่ยจุดสำคัญคือต้องหาว่ามันมีตัวกระตุ้นอะไรเราก่อนนอนนะเช่นถ้าเป็นด้านกายก็คือออกกำลังกายใช่ไหมหรือว่ากินอาหารมื้อเย็นมันให้เวลานอนมากเกินไปหรืออิทธิพลของน้ำชากาแฟพวกนี้หรือแม้กระทั่งเนี่ยการดูหนังดูคลิปพวกนี้ที่มันกระตุ้นให้มันเกิดการตื่นตัวตลอดเวลาแต่ว่าจุดสำคัญจริงๆที่ผมมักเจอก็คือมันเป็นความเครียดลึกๆครับเวลาเราเครียดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าช่วงแรกมันอาจจะดูง่วงเนาะแต่มันหลับไปแล้วมันเหมือนกันระแวงมันหลับไม่ลงมันเป็นกลไกการปกป้องตัวเองของมนุษย์ทุกคนนะครับเวลาเราเจอสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงเรารู้สึกไม่ภัยเนี่ยมันจะหลับๆตื่นๆมันจะระแวงครับเพราะนั้นฝากดูเรื่องความเครียดเลยครับผมครับ
12: โอเคได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
8: ครับขอบคุณมากครับ
5: โอเคต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
13: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะมันนอนไม่หลับ
5: คือปัญหานอนไม่หลับว่างั้นเถอะ
13: ค
5: ่
13: ะ
5: มีปัญหานอน
13: อายุ57ปีค่ะนอนไม่หลับมาหลายเดือนแล้วคือทำทุกอย่างคือไม่เครียดไม่อะไรแต่เป็นโรคประจำตัวนะคะเบาหวานไขมัน โรคเลือดจางอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ทำยังไงก็ไม่หลับนะคะมียาอะไรที่แบบว่าให้มันหลับอะไรเงี้ยค่ะ
8: ขั้นต้นก่อนนะขั้นต้นนะพอไม่หลับก็เครียดคุณป้าเข้าใจเรื่องนี้นะครับ
5: โอเคอ่ะคุณป้าฟังทางวิทยุเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะโทรมาใหม่ก็แล้วแต่นะครับ
8: ฟังวิทยุเลย
5: ฟังวิทยุเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณหมอฟังจะคุยให้ฟังเรื่องนอนไม่หลับนะครับโอเค
8: เ
5: ดี๋ย
8: ว
5: แป๊บนึง
8: ครับ
5: สายนี้ไม่ใช่คุณป้าใช่มั้ยคุณป้าป่ะฮัลโหล
14: ไม่ใช่
5: ไม่ใช่รอแป๊บนึงเชิญคุณหมอครับ
8: คือนอนไม่หลับเนี่ยในมุมมองสมองแปลว่าสมองเครียดครับนะต่อเนื่องจากสายพี่เนี่ยกี้ก็หลับๆตื่นๆหลับไม่ลึกป้านี่นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับนี่คือหนักเลยคือสมองมันตื่นตัวตลอดเวลามันหลับไม่ลงมันมีเรื่องกวนใจเราครับลึกๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองจะแก้ที่ต้นเหตุจริงๆอ่ะก็คือต้องดูว่าเรากังวลเครียดเรื่องอะไรนะฮะอย่าไปคิดอย่าคืออย่าไปตั้งเป้าว่าเราไม่เครียดเราต้องบอกก่อนว่าเรามีเรื่องอะไรเพราะว่าสมองมันแสดงออกแบบนี้นะครับนะต้องพยายามแก้ที่ต้นเหตุเนาะแล้วก็การบรรเทาเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับเช่นการสร้างสิ่งพร้อมให้เหมาะสมการทำกิจกรรมถ้าไม่ง่วงอยากได้ทำก่อนนะครับทำใจให้สบายผ่อนคลายนะแล้วก็ตื่นเป็นเวลาตื่นผมแนะนำว่าตื่นไม่เกิน6โมงจะนอนตีก็ตื่น6โมงนะครับแล้วก็กำลังอย่านอนนะฮะหลีกเลี่ยงน้ำชากาแฟแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆของมันจะเข้าที่ถ้าเราแก้เรื่องที่เราได้นะมันก็จะดีแต่ถ้าเราไม่แก้เรื่องเครียดกินนอนหลับยังไงก็ไม่วันหายนะครับยังมันเป็นแค่มันกลไกการเสพติดนั่นแหละนะครับแต่ถ้ามีปัญหาจริงๆผมแนะนำพบจิตแพทย์นะครับจิตแพทย์เขาประเมินว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับก็ปุ๊บสั้นๆนะประมาณนี้ฮะ
5: โอเคครับคงพอเข้าใจเนาะคุณหมอพยายามไม่แนะนำให้กินยาเองนะครับต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาจิตแพทย์นิดหนึ่งนะฮะโอเคครับเชิญถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
14: จะถามว่าไอ้ยาความดันตอนเช้าเนี่ยเขาให้ทานหลังอาหารบังเอิญว่าลืมก็ไปทานตอนบ่ายเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าคะ
8: ถ้ากินเช้าสั่งเช้ากินบ่ายไอ้ได้ครับคุณป้าครับแต่ถ้าแบบมันข้ามไปถึงตอนเย็นแล้วก็ไม่ต้องแล้วไปกินอีกวันหนึ่ง
14: โดยมากจะช่วงบ่าย
8: เช้ามากินบ่ายนี่พอไหวแต่ว่าผมแนะนำว่าเราไม่ควรจะลืมบ่อยๆหรอกเราจะต้องให้มันเป็นแบบมั่นมือมั่นเลยว่าคือต้องกินมีวินัยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
14: ค่ะพอดีตอนเช้าไม่ค่อยได้ทานข้าวทานเป็นพวกนมพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลืม
8: ต้องตั้งใจ
5: ต้อง
8: ไ
5: ม่ต้อง
8: ไว้เลย
5: ใช่
8: เขียนตู้เย็นเขียน
5: เ
8: ลยเห็นชัดๆเลยครับ
5: แต่ถ้าลืมสายกินตอนบ่ายยังพอได้อยู่ครับ
8: ได้พอได้
5: ยังพอได้อยู่ครับนานๆครั้งไม่เป็นไรครับ
14: ไม่บ่อยค่ะ
5: ดีครับอย่าให้บ่อยที่สุด
14: ค่ะ
5: โอเคครับ
14: ค่ะ
5: เคลียร์นะ
14: ค่ะเคลียร์ค
5: ่
14: ะ
5: เคลียร์เรียบร้อยครับได้อีกหนึ่งท่านครับมาอีกหนึ่งท่านนะอีกหนึ่งท่านครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับปิดวิทยุแล้วถามเลยปิดวิทยุแล้วถามเลยครับ
15: หลวงครับ
5: ถามได้เลยครับ
15: ผมเป็นหนึ่งลำไส้อันอะไรไม่รู้มันถ่ายไม่ออกเป็น
5: ท้องผูกว่ากันเถอะท้องผูกเปล่าฮัลโหล
15: ฮัลโหลครับ
5: ตกลงเป็นท้องผูกใช่ไหม
15: เป็นลำไส้แบบว่าถ่ายไม่ออกเนี่ยมันเป็นลูกอะไรผมเป็นมา 2-3 เดือนหนึ่ง
5: แล้วรู้ได้ไงว่าลำไส้เราถ่ายไม่ออกอ่ะ
8: ถ่ายไม่ออกท้องผูกนะครับ
15: มันถ่ายออกนิดเดียวมันเป็นโคลอเคเลนะนะออกนิดเดียวทำยังไงผมไม่รู้มันเป็นอะไร
8: คืออย่างนี้ ถ้ารูปแบบอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติผมแนะนำพบคุณหมอดีกว่าครับเผื่อต้องส่องกล้องลำไส้เผื่อต้องส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่ครับแบบเนี้ยรูปแบบแบบเนี้ยไปพบคุณหมอโรงพยาบาลดีกว่ามาส่องกล้องน่าจะดีกว่าถ้าเป็นมาส่องสำเร็จแล้วนะมันเป็นรูปแบบการถ่ายอุจจาระที่ผิดปกติ
16: คร
8: ับ คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะไอ้ที่เรากลัวที่สุดคือกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ไงแบบเนี้ย
16: ผมสงสัยเป็นมะเร็งเนี่ยผม
5: นั่นแหละก็เลยหมอเลยรีบหมอเลยแนะนำให้ไปหาคุณหมอเผื่อจะต้องกล้องส่องกล้องนะนะ
16: แล้วรักษาได้หรือเปล่านี่โรคนี้นะ
5: มะเร็งอ่ะเหรอ
16: ครับ
5: รักษาได้ครับรักษาได้ครับไปหาหมอเลยครับไม่ต้องกลัวครับ
16: ไปหาหมอผมมันกลัวจนจะส่องกล้องนี่นะผมกลัวผมไม่ไปนี่นะ
5: อ้าวกลัวก็ไม่
8: ไม่ดีครับไม่ต้องไปกลัวนะฮะ
5: กลัวไม่หายครับกลัวไม่หายครับต้องไม่กลัวครับเป็นก็เป็นกลัวอะไรกับมันเป็นก็รักษาผมยังไปตัดชิ้นเนื้อมาเลยต่อมลูกหมาก
16: อ๋อ
5: เออเป็นก็รักษาไม่เป็นก็ต้องรักษาอยู่แล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกรักษาไปตามที่มันเป็นนั่นแหละมันเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าเรารู้เราก็รักษาตามที่มันเป็นไม่ต้องกลัวครับ
16: เดี๋ยวนี้มันเป็นท้องผูกถ่ายยากถ่ายไม่ออกนี่เดี๋ยวนี้เป็นมาหลายเดือนสองสามเดือนทรมาน
8: เบื้องต้นน่ะลองกินผักให้มากขึ้นหน่อยลองดูนะฮะลองกินผักให้มากขึ้น
5: เบื้องต้นกินผักกินน้ำมากขึ้นดูซิถ่ายดีไหมถ้าถ่ายดีก็อาจจะดูอาการได้ต่อไปอีกถ้าทางถ่ายไม่ดีก็ไปหาหมอนะหมดเวลานะ
16: ครับ
5: โอเคคุณหมอ Facebook ต่อใช่ไหม
8: คร
5: ับ โอเคครับไปฟังข่าวครับใครอยากจะชมคุณหมอทาง Facebook ต่อก็เข้าไปชมได้เลยครับ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
22: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
21: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
23: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
24: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
23: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
25: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้

0: สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการภัยพิบัติใช้เทคโนโลยี GIS เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทางพื้นที่น้ำท่วมระดับความสูงกลุ่มเปราะบางสถานะการอพยพและตำแหน่งทีมกู้ภัยเพื่อบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เสนอให้นำข้อมูลทะเบียนบ้านและพิกัดพื้นที่มาใช้เร่งจ่ายเงินเยียวยาลดขั้นตอนเอกสารและจัดทำทะเบียนเครื่องจักรและทรัพยากรทั่วประเทศเพื่อให้สามารถจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ทันทีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำบทเรียนน้ำท่วมน่านไปจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฉบับใหม่และเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยยกกรณีฝ่ายธงน้อยเป็นตัวอย่างของปัญหาการทำงานแยกส่วนระหว่างหน่วยงานและตั้งคำถามถึงแผนงบประมาณปี2570สำหรับปรับปรุงฝ่ายดังกล่าวสวิสาปทุมมารายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยรับฟังปัญหาชาวสวนยางทั่วประเทศเร่งแก้กฎระเบียบและปัญหาหนี้สินพร้อมใช้เทคโนโลยียกระดับผลผลิตและเพิ่มมูลค่ายางพาราน
2: ายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางกยธ.ระดับประเทศครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569ที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่พร้อมกล่าวว่ากยธ.และเกษตรกรชาวสวนยางต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนขณะที่นายเบญจพลระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่ายางพาราโดยยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักอย่างไรก็ตามการประชุมเปิดโอกาสให้เครือข่ายสะท้อนปัญหาจากพื้นที่โดยเฉพาะระเบียบและข้อกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงปัญหาหนี้สินเกษตรกรซึ่งกยธ.จะรวบรวมข้อเสนอเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ทันทีจะเร่งรัดให้เกิดผลโดยเร็วชาวนันมาลีรายงาน
1: นายอำเภอเบตงกำชับกำลังพลยกระดับคุมเข้มพื้นที่หลังหน่วยงานความมั่นคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการก่อเหตุในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซีย
3: นายอิสมาแอยาโกนายอำเภอเบตงพร้อมฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลตะเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาพร้อมกำชับกำลังพลยกระดับคุมเข้มพื้นที่หลังหน่วยงานความมั่นคงแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการก่อเหตุในช่วงวันที่31สิงหาคมซึ่งตรงกับวันชาติมาเลเซียและเป็นช่วงเวลาที่อาจมีการฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจุดสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางต่างๆอย่างต่อเนื่องยึดหลักรู้ทันรู้คนรู้สถานการณ์พร้อมประสานข้อมูลกับฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการปราบปรามยาเสพติดอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายนอกจากนี้นายอำเภอเบตงยังนำฝ่ายความมั่นคงตรวจติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กม13และกม19ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในพื้นที่กำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความรัดกุมในการดูแลสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นประจำครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มนะครับหรือว่า23นาฬิกาแล้วก็เรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับวันนี้มีไปรษณียบัตรมาเยอะมากหลายท่านหลายฉบับเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละฉบับเนี่ยเขียนมายาววันนี้ขออนุญาตเปิดเพลงตามคำแนะนำทางไปรษณียบัตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอย่าง3เพลงแรกวันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของครูเอื้อทั้งหมดเลยนะครับ3เพลงแรกเป็นเพลงของครูเอื้อก็ตามที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้าสู่รายการและเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็น3เพลงของครูเลิศประสมศักดิ์นะครับตามคำแนะนำของไปรษณียบัตรที่นำมาเรียบเรียงไว้ว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเพลงเยอะๆมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตามคำแนะนำบ้างผมเลือกมาฝากบ้างและที่สำคัญสาระความรู้ข่าวสารต่างๆมากมายนำมาฝากกันในเพลงประทับใจครับ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569นะครับซึ่งได้ประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีนะครับหลังในนะฮะของทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมบอกว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในส่วนของรัฐบาลนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับสำหรับการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่26สิงหาคมนั้นนายกรัฐมนตรีขอให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานนะครับก็คือการจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุนะครับรวมทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบนะครับมีการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนด้วยนะครับการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกันในรายการเพลงประทับใจของเรานะครับฟังเพลงสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวอื่นๆมาฝากกันอีกครับ

0: มาถึงช่วงชื่นชมนิยมไทยกันบ้างนะครับวันนี้คุณคณิษฐายิ้มดีจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทำช่วงชื่นชมนิยมไทยไว้หลายตอนเป็นการเริ่มต้นนะครับคือแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันมีที่มาเพราะฉะนั้นบางเรื่องเราอาจจะไปใช้บริการไปพบเจอเดินไปเจอหรือว่าทราบว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงช่วงนี้เราไปติดตามกันจากคุณคณิษฐายิ้มดีครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครนั้นมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจึงถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งแม่น้ำเรียกว่าฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีค่ะชื่นชมนิยมไทยในวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปทำความรู้จักกับจังหวัดธนบุรีว่ากันว่ากรุงเทพและธนบุรีนั้นเป็นจังหวัดคู่แฝดที่แยกกันไม่ออกเลยค่ะจังหวัดธนบุรีเป็นนครหลวงในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชระหว่างพ.ศ. 2310ถึงพ.ศ. 2325ก่อนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะทรงย้ายพระราชวังมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแต่ก็ไม่ได้ย้ายออกจากกรุงธนบุรียังอยู่ภายในเขตคูเมืองของธนบุรีคือคลองคูเมืองเดิมจากปากคลองตลาดมาถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในปัจจุบันซึ่งเป็นคูเมืองของกรุงธนบุรีในสมัยรัชกาลที่5มีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457รวมกรุงเทพมหานครและธนบุรีทั้งนนทบุรีปทุมธานีนครเขื่อนขันสมุทรปราการธัญบุรีและมีนบุรีเป็นมณฑลกรุงเทพมหานครมีเสนาบดีเป็นผู้รับผิดชอบค่ะต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2476ให้จัดระบบการปกครองแบ่งเป็นหน่วยการปกครองออกเป็นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านด้วยเหตุนี้มณฑลกรุงเทพมหานครจึงถูกแยกออกเป็นจังหวัดซึ่งแบ่งเป็นจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีนั่นเองค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของจังหวัดต่อมาเมื่อวันที่21ธันวาคมพ.ศ. 2514ได้มีประกาศคณะปฏิวัติให้ปรับปรุงระบบการปกครองจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีให้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานเช่นเดิมซึ่งหลังจากนั้นถัดมาอีกประมาณ1ปีในวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2515คณะปฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่335ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม่อีกครั้งคือให้รวมกิจการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีตลอดจนสุขาภิบาลต่างๆในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นหน่วยการปกครองเดียวกันคือกรุงเทพมหานครค่ะและให้มีผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมืองแต่งตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีและให้มีสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งเขตละ1คนและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีจำนวนเท่ากับจำนวนเขตในกรุงเทพมหานครต่อมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2518ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครมีผลให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวงและให้แบ่งเขตพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตและแขวงตามลำดับโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1คนและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งค่ะและให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตปกครองเขตละ1คนถ้าเขตใดมีประชาชนเกิน 150,000 คนสามารถเลือกจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพิ่มได้อีก1คนค่ะจนกระทั่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2528ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528กำหนดการบริหารกรุงเทพมหานครให้เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียวส่วนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนแต่งตั้งนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาเขตที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเขตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างน้อยเขตละ7คนค่ะซึ่งก็คือระบบการบริหารกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั่นเองค่ะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ครับสำหรับรายการเพลงประทับใจในวันนี้ข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากกันพร้อมเพลงเพราะๆน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์สุดสัปดาห์กับเพลงประทับใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคืนนี้หลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องสองเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียง

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมาจนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจันประนุษปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 น.เพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:00 น.

า50นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อรหันตธรรมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการประจำนำทางจากพุทธสมาคมยอชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกกว่าละหนึ่งรายการประจำนำทางในวันนี้ มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณอำนาจจันทร์ปนกอำนาจจันทร์ปนกคุณรัชนีขาวทองมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังพอมาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อเกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ก็เป็นวันธรรมทวนะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน9อ่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันค่ำ1เดือนค่ำ1แล้วก็พรุ่งนี้ก็ถ้านับไปครบก็พรุ่งนี้ก็วันครบ1เดือนในการจำพรรษาของพระภิกษุในพุทธศาสนานะครบ1เดือนนี้ว่าพรุ่งนี้นะไม่ใช่วันนี้เพราะว่าอธิษฐานพรรษาเมื่อวันเรียบคำหนึ่งแล้วก็จะครบคำหนึ่งในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นวันนี้เป็นวันธรรมทวนะวันควางธรรมวันอุโบสถวันประพฤกษ์พรหมจรรย์หรือท่านเรียกอีกอย่างเนื้อวันทิพย์วันทิพย์วันเทวดาวันทิพย์ฉะนั้นเมื่อถึงวันนี้แล้วเราก็ไม่ประมาทในการสร้างกุศลในการประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าพระเจ้าสอนสองอย่างนี่หนึ่งสอนให้ทำกุศลสองประพฤติพรหมจรรย์อายุชีวิตเป็นของน้อยเพราะนั้นต้องรีบทำกุศลให้เกิดขึ้นต้องทำกุศลอย่างน้อยหรือแต่ยิ่งกว่านั้นก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้เกิดขึ้นในตอนนี้ทางไลฟ์สดก็มีคุณวันฝนของนุ่นคุณโรพลผู้เจริญอาจารย์มาเนนทรอมบัตมั่นยืนแม่จีรุมาลีอินทรุรัตแล้วก็ท่านอื่นๆก็คงจะตามมาเรื่อยๆคงจะตามมาเรื่อยๆในทางไลฟ์สดไม่ขาดเลยทั้ง7วันโพสทั้ง7วันอาตมาก็บอกว่าโพสเดือนหนึ่งก็44ครั้งเฉพาะปีนี้ปีนี้เนี่ยพูดมากกว่าปีอื่นๆแล้วจะครบในวันที่3เนี่ย44ครั้งจะพบในวันที่3เดือนหน้าครบ44ครั้งเพราะว่าเริ่มพูดตั้งแต่วันที่3เดือนนี้เริ่มพูดตั้งแต่วันที่3สิงหาเดือนนี้ก็จะไปครบ1เดือนวันที่3เดือนหน้าเนี่ยอีกไม่กี่วันแล้วก็จะครบฉะนั้นท่านผู้ควางก็ในพรรษานี้ก็เราควรที่จะควางธรรมะให้ตลอดพรรษาตลอด3เดือนน่ะควางให้มันทุกวันเลยถ้าไม่จำเป็นอย่าขาดเพราะว่าการควางนั้นเป็นบ่อเกิดของปัญญาถ้าปัญญาเกิดแล้วก็ไม่ยากที่จะทำลายความไม่รู้ทำลายกิเลสได้กิเลสตัวใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือความไม่รู้เพราะนั้นวันนี้จะพูดถึงโลกนี้ลำบากเพราะเกิดแก่เจ็บตายโลกนี้ลำบากเพราะเกิดแก่เจ็บตายก็พูดเมื่อวานนี้ก็พูดเรื่องว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอวิชชานี่เป็นอะไรนอกจากเป็นปัจจัยแล้วเป็นอะไรอีกอทิฏฐมานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอะไรเป็นเครื่องหุ้มห่อโลกนี่เป็นปัญหาสำคัญนะนี่คุณทุปันนีคุณหมวยวันดีวัดอัจฉริยะก็มาแล้วอทิฏฐมานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรี
สิบคนนิพพานาธิปคนโอถ้าพูดแล้วเป็นเดือนเนี่ยนิพพานาธรรมะทั้งนั้นแหละปัญหาดีๆเพราะคนสมัยนั้นเขามีปัญญาเหลมคมเขาถามปัญหาไม่ใช่ถามตรงๆไม่ใช่ถามมีสาระมีประโยชน์มีแก่นสารพระพุทธเจ้าจึงได้กระตรู้แล้วก็มาตอบปัญหามาแก้ปัญหาตอบปัญหาให้กับชาวโลกให้พ้นจากปัญหาถ้าไม่แก้ปัญหาอะไรเป็นเหตุที่เกิดปัญหาตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดปัญหาถ้าดับตัณหาแล้วปัญหาก็ไม่มีฉะนั้นอาทิตตามนพจึงได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคือเขาเป็นคารวาสนะตอนนั้นเป็นคารวาสมาทูลถามว่า อะไรเป็นเครื่องหุ้มห่อโลกเรียกว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกโลกไม่ปรากฏเพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะที่จริงปัญหาก็หลายข้อยาวอะไรเป็นเครื่องหุ้มห่อโลกอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกโลกนี้มีภัยนะภัยเกิดจากอะไรเกิดจากคนพาลคนพาลก็คืออะไรคืออวิชชาถ้าเป็นคนก็พาลที่สุดเลยเป็นหัวหน้าก็คนพาลทีเดียวอะไรเป็นเครื่องหุ้มห่อโลกหุ้มห่อโลกไม่เห็นโลกมันห่อไว้อะมันเราห่อวัตถุสิ่งของไว้ไม่เห็นน่ะมันห่อไว้ห่อโลกห่ออะไรก็ห่อรูปโลกนามโลกห่อกายห่อใจห่อขันธ์หน้าเอาไว้ไม่เห็นขันธ์หน้า

อื่นนี่ไม่เท่ากับทุกข์ภัยอื่นเนี่ยไม่เท่ากับภัยคือความทุกข์ภัยใหญ่ของโลกก็คืออะไรอ่ะภัยใหญ่ก็คือเกิดเป็นภัยแต่เป็นภัยตายเป็นภัยอ่ะนี่ภัยใหญ่ของโลกอยู่ที่นี่นะในนครสูตรก็พูดถึงว่าโลกนี้ลำบากเพราะเกิดแก่เจ็บตายแต่ทีนี้อวิชชาเป็นเครื่องหุ้มห่อโลกอะอวิชชาถ้าว่าโดยย่อแล้วก็สามอย่างอวิชชาสามก็มีอวิชชาสี่ก็มีอวิชชาแปดก็มีถ้าแยกออกไปจำแนกหลายอย่างอวิชชาสามก็คืออะไรบ้างอวิชชาสามอะหนึ่งไม่รู้อดีตก็ไม่รู้เพราะอวิชชาหุ้มห่อปิดบังเอาไว้สองอวิชชาไม่รู้อนาคตก็ไม่รู้ชาติหน้าไม่รู้แล้วก็ที่สำคัญอวิชชาไม่รู้ปัจจุบันนี่อวิชชาสามนะอวิชชาสามที่จริงสี่ก็ได้ไม่รู้อริยสัจสี่ก็ได้อวิชชาแปดก็ได้มีหลายอย่างแต่ได้พูดถึงสามคือให้จำง่ายดีอวิชชาสามให้จำง่ายดีอวิชชาสามก็คือไม่รู้อดีตชาติไม่รู้ว่าอดีตชาติเกิดที่ไหนเกิดกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่ล้านกี่อนันตชาติมันไม่รู้ไม่รู้ว่าแล้วก็ไม่รู้อนาคตว่าจะเกิดอีกสักกี่ชาติกี่ร้อยชาติกี่พันชาติไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ปัจจุบันที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่ไม่รู้มีอยู่แต่ไม่เห็นมันน่าแปลกนะมีอยู่แต่เพราะไม่เห็นเพราะอะไรเพราะอวิชชามันหุ้มห่อเอาไว้ฉะนั้นเรามาฟังธรรมะนี่เพื่อต้องการเปิดเครื่องหุ้มห่อไม่ใช่ความเพราะอย่างอื่นนะไม่ใช่ความเอาบุญอย่างเดียวบุญมันได้อยู่แล้วอะแต่หัวใจทำกันว่าเปิดเครื่องหุ้มห่อของโลกอะเปิดอวิชชาเปิดด้วยอะไรเปิดอวิชชาด้วยอะไรถ้าไม่เปิดอวิชชามันจะหาเรื่องทำอะไรต้องเปิดนะเปิดออกเอาเครื่องหุ้มห่อออกไม่ต้องรีบหรอกจะน้ำก่อนวันนี้เป็นวันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้วไปพบวันจันทร์อีกเรื่องนี้มันไม่จบง่ายอะไม่จบเมื่ออาจารย์มาตรัสพูดเรื่องของนาวโกวาดไม่จบมาพูดได้เลยอวิชชาก็หุ้มห่อแล้วทำยังไงใหญ่หุ้มห่ออวิชชาสามสังขารสามภพสามนี่มันเกี่ยวเนื่องกันอวิชชาสามแต่ว่าพูดถึงพออวิชชาแล้วคนที่ไม่เคยเรียนธรรมะมันก็หมายความแล้วมันหนักใจอย่าหนักใจเพราะอะไรเพราะอวิชชาไม่รู้เพราะอวิชชาอย่าไปหนักใจอ่ะฟังเอาไว้ใช่ว่าใจบาปใจขามอ่ะความให้เนี่ยความกี่ครั้งกี่วันกี่เดือนกี่ปีความทุกวันถ้าไม่จำเป็นอย่าขาดความทุกวันอวิชชาสามสังขารสามภพสามเนี่ยอวิชชาสามสังขารสามภพสามนี่มันเกี่ยวเนื่องกันทีนี้อวิชชาความไม่รู้ทำอย่างไรให้รู้ทำอย่างไรให้รู้ต้องทำนะทำอย่างไรให้รู้ทำอย่างไรเอาเครื่องแก้เครื่องหุ้มห่อได้อะเพราะอวิชชาเป็นเครื่องปิดบังโลกตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกอจิตตามแล้วอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกตัณหามันฉาบทามันเหมือนกับไอ้ยาที่เป็นแคปซูลหรือยาที่เป็นเขาทำเป็นแคปซูลน่ะเขาเรียกเคลือบน้ำตาลเอาไว้ข้างในมันขมอ่ะแต่พอเคลือบแล้วมันคิดว่าหวานเนี่ยเพราะเด็กบางเต็มกินยายากก็ต้องให้หวานแล้วมันกลืนเนี่ยถ้าขมมันไม่เอามันขายทิ้ง

นั้นธรรมะเหมือนยาขมอ่ะธรรมะเหมือนยาขมกิเลสเหมือนยาหวานนะมันหวานนะแต่มันมีพิษนะหวานแต่มีพิษทำลายร่างกายหวานนอกแต่ข้างในนะมันมีพิษนะเหมือนมะม่วงดูสีสดใสมะม่วงในป่าดงพระพุทธอย่าไปกินนะเห็นมะม่วงมันสีคล้ายมะม่วงแหละแต่ว่าข้างในมันมีพิษกินแล้วตายลูกอะไรลูกอะไรกินได้ตายอ่ะอันนี้เป็นต้นน่ะเพราะนั้นอวิชชาเป็นเครื่องห่มห่อโลกตัณหาเป็นเครื่องฉาบฉายโลกทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกความประณีโลกจึงไม่ปรากฏนี่สี่ข้อพูดไปเพื่อมานึกออกเพราะว่าต้องทวนบ่อยๆต้องท่องบ่อยๆแล้วมันจำได้แม่นยำแต่ถ้านานๆเอามาพูดทีสักสองสามปีมาพูดมันก็ลืมแต่ว่ามันนึกได้แหละเพราะมันไม่ไปไหนที่เราเรียนแล้วศึกษาแล้วฟังแล้วท่องบนสาธยายแล้วไม่ไปไหนยังบางท่านคิดว่าฟังเท่าไหร่มันก็ไม่จำไม่ได้ตั้งใจฟังให้ดีมันจำอยู่ในใจแต่ถูกอะไรที่มันจำไม่ได้เพราะถูกอวิชชาปิดบังตัณหาฉาบตาตัณหาฉาบตาไว้อวิชชาหุ้มห่อไว้ตัณหาฉาบตาว่าที่จริงมันอยู่ในใจหมดแหละจะเป็นอารมณ์ที่ดีไม่ดีก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นแล้วอยู่ในใจทั้งหมดมันไม่ตกไปจากอารมณ์เพราะเรานี่มีอุปาทานเป็นเครื่องเก็บเอาไว้มันไม่ได้ไปไหนนะที่เราควังเนี่ยให้ดีใจว่าเราได้ควังแล้วมีโอกาสแล้ววิชาที่เราได้กินได้ควังมานั้นมันโผล่วันหนึ่งวันใดแน่นอนเนี่ยถ้าเอาเครื่องหูหมอออกมันก็โผล่มาทันทีแต่ว่าเพราะไม่เอาออกจึงไม่โผล่มาเครื่องหูหมอหรือเครื่องปิดกั้นนะเขาเรียกนิวรณ์อมจันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจจะแล้วอวิชชานิวรณ์หกอะนิวรณ์หกท่านแสดงว่ามันมีอวิชชาอามจันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจจาตรงไรแล้วก็อวิชชาเครื่องปิดบังแต่ว่านิวรณ์ตัวไหนสำคัญเนี่ยเอานิวรณ์ออกตัวเดียวตัวอื่นก็เอาออกหมดถ้าเอาอวิชชานิวรณ์เนี่ยตัวสุดท้ายอะความไม่รู้ออกแค่ตัวเดียวก็อื่นก็ดับหมดไม่มีเหลือเอาตัวนี้ออกตัวเดียวนะเอาอวิชชาออกตัวเดียวอะแต่ว่าถามว่าออกง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายดังที่พูดนะโยมมันไม่ง่ายนะเอาอวิชชาออกด้วยเลยด้วยวิชาเอาอวิชชาออกด้วยวิชานะแล้วทำอย่างไรให้เกิดวิชาหนึ่งอวิชชาสามวิชาก็มีสามเพราะนั้นอวิชชานี่เอาออกด้วยด้วยวิชาวิชาสามอ่ะถ้าวิชาสามเกิดขึ้นแล้วรับรองว่าจะต้องรู้อย่างแน่นอนเพราะอวิชชานี่ไม่รู้มันปิดบังอดีตปิดบังอนาคตปิดบังปัจจุบันแต่ถ้าพอทำวิชชาเกิดขึ้นแล้วก็มันจะเปิดหมดมันไม่บังแล้วมันแก้ห่ออวิชชาออกวิชชาก็คือแก้ห่ออวิชชาออกแล้วก็มันไม่ปิดบังอ่ะถ้าไม่ปิดบังเห็นเนี่ยแจ้งเห็นแจ้งอ่ะวิปัสสนาเห็นแจ้งอ่ะเอาออกด้วยเลยด้วยวิปัสสนากรรมฐานก็ตัวเอาออกด้วยวิปัสสนากรรมฐานหรือเอาออกด้วยวิชาเนี่ยวิปัสสนาเป็นวิชาทีนี้วิชาจะเกิดขึ้นก็ต้องมีอะไรจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยจรณะข้อปฏิบัตินะถ้าไม่เป็นบัตรอยู่ๆจะให้วิชามันดับมันไม่มีทางมันต้องปฏิบัตินะวิชาจรณะสัมปันโน
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะถึงพร้อมนะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะฉะนั้นถ้าเรามีวิชาแล้วก็อวิชชาดับแน่นอนปฏิบัติเอาวิชาไปปฏิบัติเอาจรณะข้อปฏิบัติหรือเป็นเท้าเดินก้าวไปให้ถึงวิชาจรณะนะที่เราว่าธรรมบัตรวดมนต์นะวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเราถึงพร้อมหรือยังถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะหรือยังยังไม่ถึงพร้อมทีไม่ถึงพร้อมทีมันก็ถึงจะถึงเปิดอวิชชาไม่ได้อะเพราะนั้นต้องถึงพร้อมต้องถึงพร้อมด้วยจรณะในข้อปฏิบัตินะจรณะข้อปฏิบัติคืออะไรเช่นมีอินทรีย์สังวรเป็นต้นนะหรือพูดให้ท่านว่าข้อปฏิบัติก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8นะหรือว่าพูดให้ยาว่ากายติขากายติขานะคือศีลเนี่ยสมาธิปัญญาหรือพูดให้ชัดแล้วว่าสติสัมปชัญญะความเพียรสติสัมปชัญญะไม่ประมาทนะอย่างนี้ก็ได้ไม่ประมาทอย่างเดียวไม่ประมาทคือมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทนี่เป็นจรณะข้อปฏิบัติก็คือไตรสิกขาก็ได้โพธิปักขยธรรม37ก็ได้แต่ไตรสิกขามันสั้นดีสิกไตรสิกขา3อวิชชา3แล้วก็วิชชา3แล้วก็จรณะ3ก็ได้จรณะ3ก็คือไตรสิกขา3นี่เป็นจรณะนะศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นเราต้องทำจรณะคือปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วทำลายเครื่องหุ้มห่อของอวิชชาได้ถ้าไม่ทำลายแล้วก็มันจะเกิดสังขารปรุงแต่งสร้างภพชาติเขาเราทุกวันปรุงแต่งปรุงแต่งทุกวันคิดทุกวันคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้คิดเรื่องนี้ไม่ได้คิดเรื่องธรรมะแต่ไปคิดเรื่องอธรรมคิดเรื่องอะไรมันหลายเรื่องมันยุ่งเหยิงมันคิดแต่เรื่องที่ไม่เข้าเรื่องคิดแต่เขาเรียกอะไรคิดเรียกวิตกอกุศลวิตกคิดเรื่องกามฉันทะคิดเรื่องพยาบาทคิดเรื่องเบียดเบียนเนี่ยมันคิดอยู่อย่างนี้ถ้าคนไม่มีธรรมะมันคิดอกุศลตลอดปีตลอดชาตินะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นเหตุให้ต้องทำกรรมก็เรียกอภิสังขารนะอภิสังขารนะคิดทำบุญก็ดีหน่อยคิดทำบาปก็ไม่ดีคิดทำฌานก็ดีเพราะนั้นอวิชชาเนี่ยปัจจยาเป็นปัจจัยเกิดสังขารฉะนั้นต้องทำลายเครื่องหุ้มห่อคืออวิชชาด้วยวิชานะเมื่อพระเจ้ากัสสรูใหม่ๆเนี่ยพระองค์ทรงรู้วิชา3ด้วยจรณะ15หรือข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาและแก่โพธิปักขยธรรมทำเป็นเครื่องกัสสรูให้ทำเป็นเครื่องกัสสรูนะโพธิปักขยธรรมธรรมที่เป็นฝักฝ่ายในความกัสสรูนี่เป็นหัวใจสำคัญนะเนี่ยหัวใจสำคัญอยู่ที่นี่เป็นทางเดินจรณะวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะต้องถึงพร้อมทั้งสองอย่างถ้ามีวิชาอย่างเดียวจะไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้จะมีกับอะไรมีไม่ได้เพราะว่ามันไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติแล้วจะให้อวิชาดับได้อย่างไรวิชาก็ไม่เกิดฉะนั้นอาศัยการเรียนการควังนี่ควังก็เหมือนกับเรียนนี่แหละอันเดียวกันเลยการควังนี่เหมือนกับเรียนปฏิบัติเรียนปริยัติเรียนปฏิบัติเรียนปริยัติต้องเรียนต้องควังอย่าเบื่อหน่ายในการควังควังแล้วให้มีปัญญาควังแล้วใคร่ครวญพิจารณา
ในเนื้อความของธรรมะนั้นๆ

พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วรู้ญาณสามหรือวิชชาสามอันเดียวกันเนี่ยญาณสามวิชชาสามญาณรู้ว่ารู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้ปฏิจจสมุปบาทธรรมนี่ทรงรู้ว่าเมื่อนั่งก็รู้ตั้งแต่ปฐมยามเลยนะแต่ปฐมยามก็สี่ชั่วโมงรู้อะไรปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้การเกิดตายรู้ชาติที่แล้วของพระองค์เองอะอดีตชาติสี่อสงไขยแสนกลับมารู้หมดเลยนะไม่เจอรู้หารชาติไม่ใช่นะรู้ต้องเป็นอนันตชาติอะนี่ในปฐมยามก็ได้วิชาที่หนึ่งก็คือปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้อะนี่ชาติหลังที่เกิดมาในชาติกี่ชาติก็ตามแล้วแต่มารู้ว่าตอนนั่งติดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยวิชาเกิดขึ้นในปฐมยามตั้งแต่ยามแรกอะยามแรกอะก็วิชาเกิดแล้วอะปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหลังได้ในชาดกอะแต่ท่านเอามาแสดง550เรื่องอะแต่ไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่550เรื่องโอ้ต้องเป็นพันเรื่องหมื่นเรื่องแสนเรื่องล้านมันเป็นอนันตเรื่องมากมายรู้หมดนะแต่ว่าเอามาแสดงเฉพาะที่มีประโยชน์เกื้อกูลแก่การปฏิบัติมีประโยชน์แก่การชำระล้างกิเลสนะนี่เอามาแสดงให้เรา550เรื่องก็เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งนั้นเนี่ยเป็นปฏิปทาในชาดกข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีเรื่องของพ่อเรื่องของแม่เรื่องของบัวปู่จ่าอาจารย์เรื่องของทิฏฐกอะไรต่ออะไรที่อาจารย์มาตรัสพูดนี่เป็นเรื่องของการระลึกชาติได้ระลึกชาติได้และเจตหาหลังได้ระลึกชาติของพระองค์เองก็ได้หมดเลยกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติก็นึกได้หมดนะจำได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะจิตบริสุทธิ์แล้วอะไม่มีเครื่องหุ้มห่อแล้วเครื่องหุ้มห่อที่จะให้ปิดบังปุพเพนิวาสานุสติญาณคือไม่มีแล้วเปิดเผยหมดเลยแจ้งสว่างอะนี่โลกวิทูนี่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งตั้งแต่เริ่มมีวิชาข้อที่หนึ่งเนี่ยโลกวิทูมันรู้ว่ารู้โลกีรู้โลกีหมดเลยโลกีความเป็นไปของโลกรู้หมดรู้โลกียธรรมรู้โลกุตรธรรมถ้ารู้แต่โลกีอย่างเดียวก็ยังไม่ที่ว่าโลกวิทูแต่รูปแบบเพราะนั้นรู้ทั้งโลกีโลกุตระปฐมยามรู้โลกีก็รู้การเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์เองว่ารู้ชาติที่แล้วปุพเพนิวาสานุสติญาณปุพเพก่อนนิวาสาอยู่รู้ชาติที่ได้อยู่ในชาติก่อนๆน่ะปุพเพนิวาสาตามระลึกชาติในหนหลังได้อดีตชาติได้นี่เป็นเกิดขึ้นเมื่อปฐมยามพอย่างเข้ามัชฌิมยามก็มีวิจัยข้อหนึ่งซึ่งบังเกิดขึ้นแก่พระพุทธองค์ก็คือจุตูปปาตญาณรู้การเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายได้รู้การเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยเกิดที่ไหนตายที่ไหนมีที่อยู่อย่างไรมีพ่อแม่ชื่ออะไรพี่น้องอยู่ในตระกูลไหนเกิดในตระกูลชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำรู้ได้หมดเลยเรียกจุตูปปัจจัยรู้ทั้งเกิดทั้งตายของสัตว์ทั้งหลายรู้ทั้งเกิดทั้งตายนะเนี่ยรู้ละเอียดถี่ถ้วนเลยไม่มีใครจะรู้เหนือพระพุทธเจ้าอ่ะนี่รู้จนติดตั้งสี่ชั่วโมงนะรู้จุตูปปาติญาณสี่ชั่วโมงรู้ระลึกชาติได้สี่ชั่วโมงรู้การเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายสี่ชั่วโมงพอปัจฉิมยามแห่งราตรียามสุดท้ายก็มารู้ของจริง

แต่ไอ้นั้นก็จริงเหมือนกันแหละแต่จริงในโลกีจริงในเรื่องของการเกิดตายจริงในเรื่องของสัตว์โลกอะแต่พอจริงในปัจเจกยามยามสุดท้ายยามใกล้รุ่งอะก็มารู้จักทำอาสวะสิ้นเนี่ยรู้จักทำอาสวะสิ้นน่ะอาสวะเครื่องรองในสันดานน่ะรู้จักทำอาสวะสิ้นด้วยโพธิปักขิยธรรม37ประการหรือรู้จักทำอาสวะสิ้นด้วยวิปัสสนาญาณนี่ต้องเจริญวิปัสสนานะพระโพธิสัตว์ของเราเจริญวิปัสสนาเจริญจนบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์องค์แรกในโลกเป็นพระอรหันต์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกคือพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เป็นพระอรหันต์น่ะคือสัมมาสัมพุทธอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะมารู้ความจริงมารู้ความจริงก็คือรู้โลกนี่แหละคือมาดับอวิชชาได้เครื่องหุ้มห่อมาเปิดเปิดเครื่องหุ้มห่อออกแล้วเห็นแจ้งเห็นสว่างเห็นแจ่มแจ้งวิปัสสนาเห็นแจ้งเห็นด้วยญาณญาณก็ไม่มีที่สิ้นสุดพระปัญญาญาณสัพพัญญุตญาณก็ญาณที่มีในพระองค์สัพพัญญาญาณนี้เป็นญาณที่ทำอาสวะสิ้นน่ะทำเครื่องดองในสันดานในสิ้นน่ะทำกามาสวะสิ้นภาวาสวะให้สิ้นน่ะทิฏฐาสวะกามาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะได้ทำรู้จักทำอาสวะสิ้นน่ะแต่เราไม่รู้จักทำอ่ะไม่รู้จักทำอาสวะสิ้นมันไม่ทำด้วยไม่ทำเพราะต้องทำนะถ้าไม่ทำมันก็ไม่สิ้นน่ะพออาสวะเกิดก็มันพาให้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารลำบากเนี่ยเพราะอาสวะเนี่ยเครื่องดองในสันดานนะเครื่องดองมันดองอยู่อ่ะเมื่อไรจะยกของดองออกมันแช่อยู่นั่นน่ะดองจนเปรี้ยวจนเน่าจนเสียของไปดองนานมันก็เน่าก็เสียเพราะนั้นของดองนี่อย่าทานให้มากจะเป็นโรคกระเพาะทานมากไปได้เพราะของดองมันมีกรดนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาของดองออกหมดแล้วเหลือแต่ของบริสุทธิ์คือไม่ดองไม่มีของดองแล้วกามมาสวะก็ไม่มีแล้วดองอยู่ในกามอะดองอยู่ในกามดองอยู่ในกามภูมินี่ดองอยู่ในกามภูมินะดองอยู่ในอบายภูมิสี่ดองอยู่ในมนุษย์ดองอยู่ในเทวดาดองอยู่ในพรหมก็ได้พรหมก็ดองเหมือนกันแหละดองมันเอาออกไม่ได้มันย่อไม่ยกขึ้นน่ะมีของดองที่มีอยู่ในสันดานออกได้แล้วกามมาทว่าก็ถูกทำลายแล้วภาวาทว่าก็ดองอยู่ในภพก็ไม่มีแล้วก็ทิฏฐาสวะความเห็นผิดก็ไม่มีแล้วอวิชชาสวะความไม่รู้ก็มีแต่ความรู้อ่ะมีแต่ความรู้ความแจ่มแจ้งจะเกิดขึ้นในพระองค์อ่ะเพราะนั้นน่ะอธิตมานพธรรมอะไรเป็นเครื่องหุ้มห่อโลกอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องหุ้มห่อมันหุ้มห่อจิตนะหุ้มห่อจิตมันไม่เห็นไม่รู้อ่ะเพราะนั้นพระองค์จึงปฏิบัติจนทําลายเครื่องหุ้มห่อออกได้หมดสิ้นน่ะเลยโลกวิถูรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งในพระเอาของปิดบังออกฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะนำของปิดบังออกด้วยการศึกษาปริยัติศึกษาพระสูตรพระอภิธรรมพระวินัยแล้วก็ปฏิบัติตามพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมตามกระจิขาก็สามารถจะเอาเครื่องดอกนี้ออกได้เพราะนั้นต้องศึกษาและปฏิบัติตามปฏิบัติเทวจรณะวิจารณะสัมปันวิจาเป็นผลจรณะเป็นเหตุนะเพราะนั้นต้องปฏิบัติก่อนจึงจะเข้าถึงวิจารได้วันนี้จะมาพูดมาก็ไม่จบประโยชน์ไม่จบค่อยพูดวันจันทร์อีกเรื่องนี้ยังไม่จบพูดวันจันทร์อีกวันนี้หมดเวลาต้องจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กูหกโมงก็รับฟังจากอาจารย์มาตรหัตถ์ท้ายอีกครั้งหนึ่งที่สวีแล้วก็พรุ่งนี้อาตมาพูดที่สวีด้วยพูดไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดพูดทุกวันเนี่ยวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้เจริญปัญญา
พื่อนำทำลายความไม่รู้ออกจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะปภ.กำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโอ1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมยกระดับแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บรอดแคสต์และสื่อท้องถิ่นตลอด24ชั่วโมง
7: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าการลดความสูญเสียจากอุทกภัยจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเตือนที่ถูกต้องแม่นยำและครอบคลุมโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ากับระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ควบคู่หอกระจายข่าวและวิทยุชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์วันนี้ปริมาณฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกขณะที่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นเสี่ยงเกิดฝนตกสะสมและน้ำหลากในภาคเหนือตอนบนปภ.จึงกำชับศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินพื้นที่ลุ่มต่ำและเขตเศรษฐกิจหากมีแนวโน้มวิกฤตให้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ทันทีพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับฝ่ายปกครองและตำรวจรวบรวมพฤติการผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีและบำบัดตามกฎหมาย
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการนำตัวผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีหรือบำบัดรักษาซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานปปส.และกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสอบประวัติและรวบรวมพฤติการของผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อย่างละเอียดโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก่ออันตรายแก่ผู้อื่นหรือมีประวัติใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคมเพื่อส่งมอบข้อมูลให้พนักงานสอบสวนใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดสอดคล้องกับแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่ประชาชน ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมการบินแห่งอนาคตช่วงปลายปีนี้มุ่งดันไทยสู่ศูนย์กลางการบินแห่งอนาคตและดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAOเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Second Advanced Air Mobility Symposium 2026หรือ AAM 2026ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครการประชุมจะมีผู้เชี่ยวชาญผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารในอุตสาหกรรมการบินจาก193ประเทศสมาชิกรวมกว่า 1,500 คนร่วมแลกเปลี่ยนทิศทางนวัตกรรมการบินอากาศยานไร้คนขับและระบบขนส่งทางอากาศแห่งอนาคตการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยทั้งด้านกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศสร้างการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมของประเทศนอกจากนี้ไทยและ ICAO จะจัดทำร่าง Bangkok Statement เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรฐานการบินระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาในเทศกาลนวัตกรรมและการบินสาธิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการนำเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตมาใช้งานจริงนพศรเจ้าคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: กาศออกมาฉบับที่4ตอนตี5นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนี่เขาประกาศวันนี้เป็นฉบับที่4แต่ว่าผลกระทบเนี่ยนะคะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้29สิงหาคม2569ถึง2กันยายนค่ะโดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะไทยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันตกของภาคนะคะรวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนี่ต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะคะคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนก็กำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังนะคะเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไป5โมงเย็นค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะ
1: ค่ะเรามาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็เรียกว่าเมื่อวานนี้แล้วก็รวมถึงเรามาอัปเดตกันกับเรื่องราวของพระราชพรกเงินกู้4แสนล้านบาทนะหลังจากที่มีการประชุมแล้วก็ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็มีมติเห็นชอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยทางด้านของรัฐบาลเนี่ยโดยนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นมีมติอนุมัติพระราชกำหนดหรือว่าพรกเงินกู้นะคะใช้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน4แสนล้านบาทเพื่อมาแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะได้เตรียมดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยย้ำค่ะว่าเงินทุกบาทนั้นต้องมีเป้าหมายคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับวงเงิน 2,000 ล้านบาทนั้นเพื่อการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานค่ะได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การกรองโครงการไว้แล้วโดยเน้นในเรื่องของการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพื่อที่จะเพิ่มพลังงานทดแทนค่ะพัฒนาโครงข่ายของไฟฟ้าส่งเสริมยานยนต์ที่ใช้ระบบไฟฟ้าและพัฒนาทักษะแรงงานที่จะรับรองอุตสาหกรรมทางด้านของพลังงานใหม่พร้อมกำหนดนะคะข้อห้ามในการใช้เงินกู้กับการจ้างที่ปรึกษาการดูแลการศึกษาดูงานหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศการจัดซื้อเพื่อแจกจ่ายประชาชนและก็โครงการที่ซ้ำซ้อนค่ะกับงบประมาณโดยปกติแล้วพร้อมย้ำกับว่าทุกโครงการนั้นต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนเพื่อให้เงินกู้นั้นเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
0: 6นาฬิกา12นาทีคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้ทั่วไทยเนี่ยฝนภาคเหนือกับภาคตะวันออกเนี่ย 60% ของพื้นที
1: ่ค่ะ
0: นะคะนอกนั้น 40% ของพื้นที่น้อยสุดคือภาคใต้ฝั่งอันดามัน 30% ของพื้นที่ดูข่าวในประเทศไทยเราแล้วนะคะเราก็ถือว่าฝนลดลงแต่ว่าเดี๋ยวเตรียมรับฝนในที่จะตกแล้วก็มีผลกระทบเริ่มพรุ่งนี้แต่ต่างประเทศโอ้โหเห็นแล้วแบบ
1: ดูจากคลิป
0: คือมันไม่ใช่หนังไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ AI เลยนะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะนั่นคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
0: ค่ะนะคะที่เนปาลค่ะสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มซึ่งทางด้านกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในประเทศเนปาลยังไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะทางด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะท่านก็บอกว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มนะคะบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอันนี้อย่างน้อยนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนมีผู้สูญหายจำนวนมากดูข่าวแล้วนักท่องเที่ยวก็หายเยอะนะ
1: ค่ะ
0: นะคะล่าสุดก็ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะคะสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแนวแม่น้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักและยังมีชาวเนปาลแล้วก็ชาวต่างชาติสูญหายมากกว่า600คนตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะคะว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วทางนี้ถ้าหากมีคนไทยได้รับผลกระทบนะคะสถานเอกอัครราชทูตก็จะ

0: รายงานทันทีแล้วก็สามารถขอความช่วยเหลือได้นะคะโดยเฉพาะแจ้งสถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีที่หมายเลข977-981-874-9944 977-981-874-9944ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: ค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล นะคะเมื่อสักครู่นี้ที
0: ่
1: พี่น้อยได้นำเสนอไป
0: ขออนุญาตแป๊บนึงหลายท่านติดตามมาหลังไมค์นะคะว่าเมื่อวานเรารายงานว่าท่านอธิบดีไปเนปาล ด้วยท่านเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วนะคะเมื่อคืนค่ะพร้อมกับทีมเลขาด้วยค่ะ
1: ค่ะไปกันที่เรื่องราวตรงนี้ต่อกันนะครับเพราะว่าทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยเนี่ยกรมทรัพยากรธรณีก็ระบุนะคะว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตถึงเนปาลเนี่ยเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่นั้นถล่มนะคะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้มีการติดตามค่ะเรื่องการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตถึงเนปาลแถบหุบเขาแม่น้ำเลนเดโซรานะคะแล้วก็แม่น้ำโพเตโคซีเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตามที่พี่น้อยได้รายงานไปซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อค่ะระหว่างเขตนะคะระหว่างฝั่งเนปาลแล้วก็ฝั่งทิเบตสาเหตุเนี่ยเกิดจากหิมะแล้วก็ก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำนะคะจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนที่จะพังทลายแล้วก็ปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลค่ะทะลักมาลงมาจากหุบเขานะคะตามภาพแล้วก็คลิปวีโอต่างๆที่หลายท่านได้เห็นกันนะคะทางสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการระบุนะคะว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกเนี่ยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาก็วิเคราะห์เพิ่มเติมค่ะว่าเกิดจากมวลดินแล้วก็หิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บแล้วก็สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลรวมถึงที่ทิเบตนะคะส่วนใหญ่นั้นก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกลลาดถึงมานัสโลวานะคะที่ได้ไปท่องเที่ยวกันคือดูจากภาพก่อนที่จะเกิดเหตุเป็นเมืองที่สวยงามมาก
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: มีทิวเขามีเหมือนในหนังอะเนาะ
1: แล้วก็คือแม่น้ำเนี่ยเป็นแม่น้ำอยู่ตรงกลางแล้วก็มีบ้านผู้คนอยู่ทั้งสองฝั่งแล้วเป็นลำน้ำที่ไหลมาจากหุบเขาก็เป็นสถานที
0: ่สวยงาม
1: ที่สวยงามมาก
0: ค่ะเขาก็ให้ดู before คือก่อนแล้วก็ภาพหลัง
1: ค
0: ือน้ำดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเนี่ยไม่ได้มีฝนตกด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วกวาดไปเรียบเลยนะคะโอ้โหแบบน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะหลายท่านก็ติดตามข่าวกันนะคะนอกจากนี้แล้วเรียกได้ว่ามวลน้ำมหาศาลมากๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมีคลิปที่แบบเจ้าหน้าที่หรือคนงานเขากำลังทำงานอยู่ก็มีบางคลิปอะค่ะวิ่งหนีกันแต่เขาก็ยังถ่ายคลิปไว้นะคะเราเห็นแล้วเราก็หลายท่านก็ตามข่าวว่า เกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างน้อยเรามีความเตรียมพร้อมกันตลอดคุณผู้ฟังนะคะถ้าหากมีการเตือนภัยอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมตลอดเพราะว่าหลายประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะอย่างน่านเองก็หรือว่าทางใต้หาดใหญ่ที่ผ่านมาด้วยนะคะที่อันนั้นคือเรนบอมฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกแช่แต่ทีนี้อันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราคงต้องตามกันดูเรื่องของที่เขามีการติดตามเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญต่างๆเรื่องของสภาวะโลกของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อฟังผู้ชมค่ะจากเรื่องนี้ค่ะเรามาติดตามในสถานการณ์การบ้านการเมืองกันบ้างนะคะศาลรัฐธรรมนูญมีการสืบคดีบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเข้าตรวจสอบหลักฐานสถานที่เก็บบัตรสำนักงานเขตหลัก4แล้วนะคะขณะที่ทางด้านคุณแสวงเองก็มีการออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วก็มั่นใจว่าตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงกระดาษไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญค่ะเมื่อวานนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญที่สถานที่เก็บบัตรเลือกตั้ง ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพค่ะโดยมีคู่ความเข้าร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ค่ะแล้วก็ยังมีตัวแทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางมาร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยเช่นกันกระบวนการเผชิญสืบใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงค่ะทางด้านคุณแสวงก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังกระบวนการเผชิญสืบเสร็จสิ้นนะคะว่าการเผชิญสืบเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่สำนักงานกกต.ให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่พูดไปหรือไม่นะคะซึ่งคาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความนะคะอันนี้เป็นภาษาทางกฎหมายเนาะซึ่งศาลได้ติดตามเพราะมีเจ้าหน้าที่อธิบายฟังจากที่ศาลพูดก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วนะคะนอกจากนี้ศาลยังให้โอกาสผู้ร้องคือผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่ส่วนที่ก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่28กันยายนนี้นะคะศาลได้ให้แนวทางในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไรอีกหรือไม่ซึ่งคุณแสวงก็ระบุว่าสำหรับสำนักงานกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนนี้เท่านั้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ตระหนักอยู่แล้วโดยจะชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสิ่งที่กกต.ดำเนินการเพื่ออะไรเมื่อถามถึงความมั่นใจในการเผชิญสืบนะคะคุณแสวงก็ย้ำนะคะว่ามั่นใจตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วค่ะ
1: ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านของกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็มีมติคำสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมกว่า 1,767 รายค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็มีการเผยแพร่ข่าวมีการแจกแจงนะคะดำเนินการทางด้านของกฎหมายโดยระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ที่ผ่านมาคือพบค่ะว่ามีผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกนะคะจากการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมก็มีมติค่ะให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครสว.ดังกล่าวตามมาตราที่74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561โดยแบ่งค่ะเป็นมติจากการประชุมในครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและจากมตินะคะครั้งที่51ทับ2569เพิ่มเติมอีกจำนวน162รายรวมทั้งการประชุมทั้ง2วาระนี่นะคะก็คือ 1,767 รายสำหรับบทลงโทษตามมาตราที่74ระบุไว้นะคะว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ที่สมัครรับเลือกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดแต่ยังคงสมัครรับเลือกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทรวมทั้งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งมีกำหนด20ปีนะคะทั้งนี้หากผู้กระทำผิดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลจะมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ผลตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับค่ะให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยขณะนี้ทางด้านของสำนักงานกกต.ก็ได้ส่งเรื่องให้กับทางสำนักกฎหมายแล้วก็คดีพร้อมที่จะประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดให้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปสำหรับประชาชนก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือว่าจะสอบถามสายด่วนที่1444ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะนับไปแล้วอีก3วันเท่านั้นนะคะที่รัฐบาลเตือนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในสิ้นเดือนนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแนะนำว่าผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลยื่นเอกสารผ่าน One Stop Service ระดับอำเภอและระดับเขตในกรุงเทพถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะซึ่งรัฐบาลโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งท่านต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เป็นวันสุดท้ายนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับการยื่นคำขอแล้วก็ขอให้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในเวลากำหนดส่วนผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.th นะคะหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.thนะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันเวลาทำการนะคะส่วนใครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลท่านก็สามารถนำเอกสารประกอบไปยื่นผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือถ้าเป็นกรุงเทพก็ระดับเขตนะคะยาวไปเลยถึงวันเยาวชนแห่งชาตินะ20กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้ค่ะ
1: ค่ะไปดูเรื่องราวของการสอบแข่งขันของเด็กอนุบาลกัน
0: ค่ะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยทราบถึงระบบของการเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลมีการสอบด้วยนะที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะทางรัฐบาลเองก็มีการออกกฎระเบียบมาเรื่องของการเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยสั่งเบรกเรื่องของการสอบแข่งขันสำหรับเด็กอนุบาลโดยให้เหตุผลนะคะว่าขัดต่อกฎหมายสร้างแรงกดดันแล้วก็ย้ำว่าปรับวิธีประเมินให้เน้นให้สังเกตพฤติกรรมการพัฒนาเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กนะคะโดยในเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกข้อสั่งการให้เน้นย้ำค่ะไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.และทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและก็ของเอกชนทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามให้จัดการสอบแข่งขันหรือว่าใช้ระบบแพ้ชนะนะรวมถึงการจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดค่ะสำหรับพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ค่ะได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลรวมถึงพัฒนาและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยก็ถือว่าครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาด้วยโดยต้องให้เด็กเล็กค่ะเริ่มต้นเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรด้วยนะคะตรงนี้เองค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการก็ได้วางแนวทางที่จะปรับวิธีวัดผลแบบใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์ด้วยโดยให้ยกเลิกการข้อสอบวิชาการการจัดอันดับการแข่งขันและให้โรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนไปเน้นในเรื่องของการประเมินการพัฒนาทั้งด้านของพัฒนาด้านพฤติกรรมสังเกตและการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองรวมถึงในกิจกรรมในกลุ่มต่างๆด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องดูต่อไปเพราะว่ารัฐบาลก็เน้นย้ำในเรื่องนี้นี่คือนโยบายล่าสุดที่ออกมาค่ะ
0: ค่ะหลังจากข่าวปลอมเยอะข่มขู่ใช้ความรุนแรงในโรงเรียนทีบ่อยนะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งว่าถ้าเจอข่าวปลอมแบบนี้เตรียมเจอพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทันทีไม่เอาไว้นะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนจะมีการปิดแค่วันก็ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนท่านก็กำชับผู้บริหารติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานข้อมูลโดยด่วนถ้าหากพบเหตุผิดปกตินะคะท่านก็ย้ำชัดว่าไม่ต้องการให้โซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางสร้างความหวาดกลัวจนกระทบโรงเรียนค่ะพูดถึงเด็กเยาวชนเมื่อวานเราก็นำเสนอไปน
1: ะ
0: น้องเนเน่รอยัลก่อนหน้านั้นตอนผ่านรอบคัดเลือกก็มีโอกาสเข้าไปที่ทำเนียบไปเจอท่านนายกน้องไนเน่ก็ไปออกสื่อเยอะแยะนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะไปคว้ารางวัลโกลเด้นบัตเซอร์เข้ารอบชิงไปโดยแบบคือเข้ารอบชิงเลยอ่ะเข้ารอบไฟนอลเลยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ชื่นชมและยินดีที่เนเน่รอยัลคว้ารางวัลนี้แล้วก็เข้ารอบชิงอเมริกาส์ก็อตทาเลนต์ปี2026แล้วก็ชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่จะได้คว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกนะคะซึ่งทางด้านคุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกแสดงความชื่นชมและยินดีน้องเนเน่รอยัลนะนะคะหรือน้องแพรวรัติการอําลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทยบนเวทีโลกเลยนะต้องบอกแบบนี้ สร้างความประทับใจจากการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์นะคะจนได้รับรางวัลแล้วก็รางวัลนี้คือถ้าได้รางวัลนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยรอเข้าชิงอย่างเดียวนะคะจากเมลบีซึ่งนอกจากการแสดงบนเวทีแล้วหลายท่านสังเกตเสื้อผ้าหน้าผมของน้องนะซึ่งเน่ๆนะคะก็ยังนำผ้าไทยคือผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองนะคะมีต้นกำเนิดแล้วก็นิยมผลิตกันเยอะเลยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างยะลานราธิวาสปัตตานีรวมไปถึงแถบคาบสมุทรมลายูด้วยมาประยุกต์ผูกประดับไว้กับที่เอวคู่กับกางเกงนะคะหลายคนเห็นก็โอ้ยนี่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยนะเนี่ยนะคะสวยงามมากนะคะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนชาวไทยค่ะร่วมส่งกำลังใจแล้วก็ร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าแชมป์รายการ America's Got Talent 2026หรือว่าซีซั่น21นี่แหละค่ะซึ่งจะมีกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไฟนอลในวันอังคารที่22กันยายนนี้แล้วก็จะประกาศลุ่งขึ้นเลยนะคะวันพุธที่23กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาซึ่งความสำเร็จของน้องเนเน่ถือเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวของคนไทยทั้งประเทศของคนภูเก็ตนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เดินทางตามความฝันต่อไปค่ะ
1: ค่ะอ่ะรวมส่งแรงเชียร์กำลังใจให้น้องเนเน่นะ
0: ค่ะ
1: อ่ะแน่นอนเชื่อว่าหลายคนจะต้องตั้งตารอคืน22กันยายนจนถึงรุ่งเช้าของวันพุธ23กันยายนอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นท่านนายกลงพื้นที่ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข่าวอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสาร เข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์อย่างสมพระเกียรติพร้อมให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1/2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานอันได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพร้อมเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือชมการสาธิตแพทย์สนามกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติช่วยประชาชนอย่างทันท่วงทีครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจเยี่ยมการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า ICC ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประจำปี2569เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยโดยมุ่งให้กองทัพเรือสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและในการนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมส่วนปฏิบัติการที่สำคัญอันได้แก่1โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ 2ชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าและ3ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบกกองทัพเรือเป็นหน่วยงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือมีภารกิจสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของรัฐบาลครับทั้งนี้ทั้งนั้นการฝึกและสาธิตการจัดตั้งศูนย์ ICC แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์และการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตหรือภัยพิบัติครับพี่น้องและไปที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้มีการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายหวังยกระดับให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มทักทายเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เชื่อมโยงทั้งด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการและผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากกันด้วย โดยทางรัฐบาลก็มีแนวทางปรับปรุงรูปแบบการท่องเที่ยวจากการมุ่งเน้นเพียงจำนวนนักท่องเที่ยวไปสู่การมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจครับโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวรวมถึงนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ทั้งสินค้าอาหารวัฒนธรรมงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นครับสำหรับแนวทางการพัฒนาที่ชื่อว่าทักไทยเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเขียนเรียงตัวอย่างนี้ TAGTHAI ครับซึ่งที่ประชุมก็เห็นถึงศักยภาพในการยกระดับไปสู่ National Tourism Integration Platform เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเข้าสู่ระบบเดียวเท่านั้นลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและเข้าถึงบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและไร้รอยต่อรวมไปถึงนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยมาจัดทำเป็นแคตตาล็อกและนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนได้มากขึ้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับการค้าและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเอ้าก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็นี่ไงสำนักนายกรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีลุยตรวจธุรกิจเสริมความงามเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่28สิงหาคม2569เพื่อไปติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจเสริมความงามโดยมุ่งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งการจัดทำสัญญาราคาและเงื่อนไขในการให้บริการการโฆษณาและโปรโมชั่นการเสนอขายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรวมไปถึงสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาและการคืนเงินครับแล้วจากกรณีปัญหาข้อร้องเรียนของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการขายคอสล่วงหน้าข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการปฏิเสธคืนเงินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและกรณีผู้บริโภคไม่สามารถใช้บริการต่อได้แต่ไม่ได้รับการเยียวยาทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกสำหรับธุรกิจเสริมความงามและต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งประกาศไปแล้วเมื่อวันที่15กันยายน2568ที่ผ่านมาและต่อมาก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี2569กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำสัญญาการให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้และต้องไม่กำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภคส่วนทางด้านผู้บริโภคเองก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ภายใน7วันหากไม่ได้ใช้บริการและมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคืนเงินรวมไปถึงกรอบระยะเวลาในการคืนเงินตามวิธีการชำระเงินเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อคอสล่วงหน้าแล้วไม่สามารถใช้บริการหรือไม่ได้รับเงินคืนทางคลินิกหรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้ประกาศธุรกิจควบคุมสัญญาก็จะต้องจัดทำและส่งมอบสัญญาให้แก่ผู้รับบริการและกรณีที่ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วครับหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการก็สามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีไฟเขียวขยายมาตรา33เปิดทางแม่บ้านคนสวนคนขับรถลูกจ้างแผงลอยภาคเกษตรเข้าประกันสังคมได้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการแก้กฎหมายเปิดทางลูกจ้าง3กลุ่มเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา33ได้สิทธิ์ครบทั้งเจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานคาดว่าปี2573มีผู้ประกันตนเพิ่มกว่า 1.05 ล้านคนครับโดยขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกจ้าง3กลุ่มอันได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนสวนคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยครอบคลุมตั้งแต่เจ็บป่วยมะเร็งคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานครับแล้วแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปกันด้วยช่วยเพิ่มหลักประกันให้กับคนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุไม่คาดคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการทำงานและรายได้รวมไปถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชรากันด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นด้วยที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงกลุ่มลูกจ้างต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานในกรณีพิเศษเนื่องจากว่ากฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมไม่ได้กำหนดสัญชาติของลูกจ้างที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้พาพี่น้องไปติดตามข่าวสารที่เป็นที่สนใจกันทั่วโลกก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ไหนที่เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกเท่ากับเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลแล้วล่ะครับพี่น้องครับโดยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกาฏมันดุได้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในประเทศเนปาลพร้อมดูแลช่วยเหลือคนไทย24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกซีบริเวณเขตราชูวาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลหลังเกิดน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุได้เปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่โดยเนปาลทัวริซึมบอร์ดรายงานข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่ามีผู้เดินทาง384คนประกอบด้วยชาวต่างชาติ291คนและชาวเนปาล93คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะแล้วในขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพี่น้องแต่ว่าอย่างไรก็ดีทางเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเนปาลก็ขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดกันต่อไปหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งได้ยืนยันถึงความพร้อมประสานช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเต็มที่อันนี้พร้อมล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD ครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานในการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBD พร้อมทั้งได้ชูถึงเรื่องความน่าเชื่อถือและจริยธรรมสื่อครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่ AIBD ครั้งที่24ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า AIBD Towards 50 Years of Media Excellenceโดยมีผู้บริหารและผู้แทนองค์กรสื่อจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลครับโดยทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวถึง AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสใหม่ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล และในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายความถูกต้องจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ทั้งหลายแหล่อันนี้ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความไว้วางใจของประชาชนต่อสื่อนั้นมีความสำคัญมากกว่าที่เคยแล้วครับพร้อมย้ำอีกว่าความเป็นเลิศด้านสื่อไม่สามารถวัดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องประกอบด้วยความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพจริยธรรมและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะกันด้วยและสำหรับสาระสำคัญของการประชุมนั้นที่ประชุมได้ทบทวนผลการดำเนินงานของ AIBD ในรอบปีที่ผ่านมาและวางทิศทางสู่การครบรอบ50ปีในปี2027โดยมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรสื่อด้าน AI เทคโนโลยีเกิดใหม่และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลควบคู่กับการส่งเสริมสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเท่าเทียมทางเพศและความยั่งยืนขององค์กรสื่อทั้งยังมุ่งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันด้วยครับแล้วการประชุมใหญ่ครั้งที่24นี้จึงเป็นทั้งการทบทวนเส้นทางเกือบ5ทศวรรษของ AIBD และการวางทิศทางอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกโดยมีความน่าเชื่อถือประโยชน์สาธารณะและความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่ปีที่50ของ AIBD นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับความร่วมมือกว่า70ปีที่เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายแรกมาจนถึงสะพานเชื่อมเกาะลันตาในวันนี้กำลังจะเดินทางมาถึงหมุดหมายครั้งประวัติศาสตร์เมื่อประเทศไทยเตรียมเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี2026 IMFWorld Bank Group Annual Meetings ในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งนับเป็นการหวนคืนสู่เวทีไทยอีกครั้งในรอบ35ปีและก็เป็นการตอกย้ำมิตรภาพอันยาวนานและเป็นจังหวะก้าวสำคัญที่ประเทศไทยจะได้ร่วมขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจและอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:51 กลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลายท่านทักทายมาทาง Facebook Live ค่ะพี่สุนทรชัดเจนครับตีของร้องข่าวพี่คมสันจันทบุรี27องศาพี่สายันบอกว่าอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากท้องฟ้ามืดฝนแต่ยังไม่ตกครับ
1: ค
0: ่ะเย็นๆสบายๆ ยามเช้าส่วนพี่พงษ์นเรศบอกภาพหน้าจอค้างอยู่ครับค่ะนะคะวันนี้ขัดข้องเล็กน้อยนะคะพี่สนั่นบอกว่าเพชรบูรณ์ค่ำคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักพอสมควรนะคะนี่เราเห็นคอมเมนต์คุณผู้ฟังผู้ชมแล้วทราบถึงแต่ละพื้นที่ด้วยคุณจิรรัตน์คุณแอลยิ้มน่ารักค่ะยิ้มน่ารักค่ะวันนี้วันพระพี่ธนรงค์บอกติดตามอยู่พี่สมเหมือนพี่สงสังสังคมหรือเปล่าคะบอกว่านิคมคำสร้อยมุกดาหารอากาศดีครับสัญญาณชัดเจนฝ่ายช่างเครื่องส่งสวทสงขลานะคะพี่หนึ่งพี่ไก่เกษยนครสวรรค์26องศาครับนะคะหลากหลายมากขอบคุณมากต้องขออภัยอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่หมดนะคะแต่เห็นถึงทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ความคิดเห็นหลากหลายมากๆเลยเข้ามานะคะวันนี้วันพระพี่อัชราบอกว่ามาวัดทำบุญอยู่ค่ะขอแบ่งบุญให้ทุกๆท่านนะคะโมทนาสาธุนะคะพี่วานิดากำลังเตรียมของไปทำบุญเจ้าวันนี้วันพระนะคะผู้ฟังผู้ชมก็ติดตามข่าวสารกันช่วงพักเนี่ยเราก็ตามฟังข่าวไปด้วยนะคะนอกรอบไปด้วยปรากฏว่าที่จีนก็เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนกันนะคะมีผู้อพยพผู้ได้รับอพยพแล้วประมาณ 20,000 กว่าคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะคือจีนเนี่ยดูจากข่าวเขามีโดรนไปตามดูร่องน้ำที่คาดว่าจะเดินทางไปไหนยังไงด้วยเพื่อเตรียมการนะคะที่เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงบ้านเรือนจำนวนมากเนี่ยจมอยู่ในกระแสน้ำแล้วก็น้ำในแม่น้ำหลายสายสูงเกินระดับเตือนภัยนะคะทำให้ต้องเร่งอพยพประชาชนมีประชาชนอพยพราว 22,000 คนแล้วมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในเขตหนิงหมิงซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าถนนสายหลักอย่างน้อย30จุดถูกน้ำท่วมหรือดินถล่มลงมาปิดกั้นนะคะพายุไต้ฝุ่นนาราเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวเปยอู้เปยปู้และอ่าวตังเกียหลายวันแล้วนะคะก่อนพัดขึ้นฝั่งมณฑลไหหนานส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงไหหนานแล้วก็กวางตุ้งด้วยค่ะ
1: ค่ะมาถึงเรื่องราวของการเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันน
0: ะ
1: เพราะว่าล่าสุดทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้าเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะท่านยืนยันนะคะว่าจะให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน31สิงหาคมนี้โดยทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะเรื่องของการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและพบนะคะความผิดปกติของการสอบท้องถิ่นเนี่ยรวมกว่า 5,925 คนท่านบอกนะคะว่าขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็คือระดับจังหวัดได้มีการประชุมพิจารณาเกือบครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยเข้าสู่ขั้นตอนค่ะก็คือให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจ อบต.แล้วก็เทศบาลออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุซึ่งการติดตามสถานการณ์ก็ได้รับการรายงานจาก3สมาคมแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันนะคะว่าการดำเนินการเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนและทางกรรมการจังหวัดนะคะก็คือคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดก็ให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกระบวนการทั้งหมดค่ะจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการก็คือวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันดำเนินการด้วยความจุจริตทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยืนยันนะคะว่าจะได้รับการประจุเข้ารับราชการอย่างแน่นอนโดยคณะกรรมการคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คือจะพิจารณาแนวทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะส่วนตำแหน่งที่ยังว่างอยู่อย่างเช่นนิติกรนะคะคณะกรรมการกลางก็คือจะเร่งดำเนินการจัดสรรเพื่อบรรจุตามลำดับต่อไป ส่วนการดำเนินคดีและการสอบสวนความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการประสานส่งมอบหลักฐานเพิ่มเติมให้อย่างต่อเนื่องเพื่อการทำงานนั้นเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายด้วยค่ะ
0: ค่ะชวนไปงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนค่ะเขาจัดงานวันนี้วันแรกนะคะถึง1กันยายนแต่ไม่ต้องไปที่ลำพูนนะไปที่ขวงประตูท่าแพเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเขาจะยกไปตรงนั้นเลยนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาในพื้นที่จังหวัดลำพูนทั้ง5ชาติพันธุ์นะคะมีทั้งไทยองไทยวนไทยลื้อกะเหรี่ยงและมอญมีไปครบถ้วนเลยนะคะมีร้านค้ามีตลาดวัฒนธรรมผู้ประกอบการกว่า80ร้านค้ามีสมุนไพรมีของที่ระลึกนะคะสาธิตภูมิปัญญาด้วยเชิญชวนกันนะคะส่วนของดีอีสาน4พระ4จังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101ไม่ต้องไปถึงที่โน่นไปที่ระยองได้เลย
1: ค่ะ
0: งานนี้ก็เริ่มวันนี้ถึงสิ้นเดือนนะคะ31สิงหาคมงานสมาร์ทมาร์เก็ต100แก่นสารสินยกของดี4จังหวัดอีสานมาสู่กลางเมืองระยองนะคะที่เขาจะไปนำสินค้าอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะคะไปจัดงานกันที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองนะคะมีทั้งสินค้า GI มีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ต่างๆมีการเจรจาธุรกิจกันด้วยนะคะแล้วก็มีอินฟูชื่อดังเนี่ยนะคะร่วมงานเพื่อสร้างสีสันแล้วก็กิจกรรมดีๆด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ที่ตรังนี้เขาก็เตรียมจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังนะชูอัตลักษณ์5ย่านโบราณกระตุ้นเศรษฐกิจเขาจะจัดงานกันใน5พื้นที่ส่วนสำหรับ 28-30 สิงหาคมนี้ที่ลานวัฒนธรรมห้วยยอดตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังส่วน 4-6 กันยายนจะย้ายไปกันที่ลานเฉลิมพระเกียรติที่อำเภอกันตรัง 9-11 เนี่ยที่บริเวณหอนาฬิกาตำบลสิเก่า 14-16 กันยายนที่แหลมหยองสตา 18-20 ค่ะที่บริเวณหัวสะพานเก่าอำเภอย่านตาขาวนะที่จังหวัดตรังไปกันได้ค่ะนึกถึงหมูย่างเลยนะ อร่อยอู้ฉ่ำมาก
0: ค่ะส่งต่อให้ข่าวผ้า7นาฬิกานะคะเราส่งคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย389รายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งแม้ว่า4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,688 ล้านลูกบาศก์แต่ได้สั่งการให้โครงการชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนพร้อมทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการว่าในวันนี้จะมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.60 ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประสานทั้ง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: และการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในทุกรูปแบบ